0: แบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนนึงที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างกับผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุฒิขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
0: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโอ
1: คนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
0: ี
1: ้ยกน้ำหนักยกเวทครับ
0: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
1: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นในฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
0: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
1: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
0: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
1: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งานนะครับพีเอส
0: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
1: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนมันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับความเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
0: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉย
1: ๆครับ
0: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉย
1: ๆ
0: ก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบโหปรับได้เร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์ว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ยตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
1: ก็หลักพันครับประมาณ1,000 กว่าบาทถึง 2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
0: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
1: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
1: โอ้หลักแสนก็มีครับ
0: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
1: โอ้ฟังก์ชันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับทั้งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากครับในตัวฟังก์ชันแล้วก็การปรับความเร็วการปรับความชันของลู่วิ่งเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลู่วิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถปรับความชันของลู่วิ่งให้มันมีความชันขึ้นมาได้
0: ตัวนี้ทำได้ไหมครับ
1: ตัวนี้ทำได้เหมือนกันครับ
0: แล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
1: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคร
0: ับ เขา
1: เหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
0: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
1: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
0: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
1: อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
0: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเฮ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
1: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
0: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผมซึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบแถวไหนโซนจตุจักรเหรออยู่โซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
1: อย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
0: ถ้าสมมุติผมอายุ40ก็ประมาณ
1: 180ครับลบง่ายๆเลยหัวใจจะสามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใน1นาทีหัวใจเต้นได้ประมาณ180ครั้งต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือ 100% ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสครับเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
0: ครับ
1: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
1: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
0: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจ 50... สูงสุด
1: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
0: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
1: โซน2ตีว่าในช่วง10ก็ได้60%-70%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่120-140ครั้งต่อนาที
0: โซน3ครับ
1: โซน3ก็ขยับขึ้นไปอีกครับ70-80%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็140-160
0: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซนไหนครับ
1: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90-100% ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ 90-100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่ง
0: สปรินต์
1: 100 เมตรใช่วิ่งแรงๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
0: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
1: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
0: โซนที่2
1: ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานาน
0: ขึ้น
1: ใช่
0: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
1: ครับผม
0: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
1: ครับ
0: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
1: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
0: อ๋อครับราคาไม่แพงมากนะครับทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของ

0: การปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอสสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรอย่างนี้นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
1: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเหมาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับด
0: ูเวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
1: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย์
0: แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
1: แล้วฝืด
0: มันฝืดเท่าไหร
1: ่แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งนู้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
0: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
1: แบนราบ
0: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได้เหมือนเราเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยครับพีเอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
0: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70% เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ยลักษณะของการวิ่งน่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่านะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วยถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
0: ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆมันจะแม่นยำขึ้นป่ะครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับกรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไป
0: นอกจากนั้นมีอะไรอีกครับอาจารย
1: ์เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
0: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดู

0: หนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
1: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
0: ก็จริง
1: รออะไรล่ะครับ
0: ก็จริงอ่ะนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย์
1: เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
0: เหมือนปุ่มช็อตคัท
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได
0: ้
1: แต่ถ้าเราอยาก12เลยเราก็กด12แต่รูปมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
0: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปุ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
1: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
0: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับ เพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยครับอาจารย
1: ์หลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
0: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้ที่หนีบผ้ามา
1: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
0: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
1: อย่าหนีบให้ติดเนื้อเลยครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
0: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
1: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางเครื่องใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เพื่อเป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
0: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: เวลาเราปั่นจักรยานคือประมาณ
1: ก็ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวเราก็หมุนเข้าไปนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานครับทีนี้เพดอลนะครับหรือว่า
0: ที่ถีบ
1: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะคร
0: ับ ก็เป็นแค่ที่วางเท้าอย่างเดียว
1: เป็นที่วางเท้าเลยนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ต่อไปเราเริ่มมาที่มือจับแล้วก็หน้าจอครับ
1: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มไปด้านหน้านะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่งเวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้นะคร
0: ับ
1: หร
0: ือ
1: มันอาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่ามันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
0: ้หน้าจอเลยครับอาจารย
1: ์หน้าจอนะครับจะมีเรื่องของความเร็วนะครับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับระยะทางแคลอรี่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับคล้ายๆกับตัวเครื่องลู่วิ่ง
0: ทีนี้เจ้าพวกจักรยานเนี่ยครับถ้าเป็นหลักแสนขึ้นไปส่วนใหญ่เขา มีอะไรมาให้เพิ่มบ้างครับที่อาจารย์เคยเห็น
1: พวกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นครับคล้ายๆกับลู่วิ่งเหมือนกันครับพี่เอสครับ
0: อ๋อโปรแกรม
1: หรือว่าโปรแกรมในการออกกำลังกายที่อาจจะถูกเซตมาเยอะแยะมากมายเลยปรับความหนักความเบาปรับแรงต้านของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานอย่างนี้ปกติก็จะใช้การปรับแรงต้านโดยอาจจะมีปุ่มในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างแรงต้านนะครับแต่อย่างจักรยานตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนเอานะครับมือหมุนในการปรับแรงต้านนะครับ
0: ทีนี้ครับคุณผู้ดูครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่แบบ 3-4 วันแล้วก็ทิ้งการดูแลรักษาล่ะครับเจ้าจักรยานก่อนก็ได้ครับเราดูแลรักษาเขายังไงดีครับ
1: ก็ในการดูแลรักษานะครับก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คในส่วนที่มันสามารถหมุนนะครับหมุนอย่างปรับเรื่องของมือจับนะครับหรือว่าปรับ
0: เบาะก็ดี
1: ความสูงเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็หมั่นหยอดน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆมันอาจจะขึ้นสนิ
0: ม
1: นะครับเวลาจะหมุนทีก็มันอาจจะฝื
0: ด
1: นะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามันยังทำงานตามฟังก์ชันของมันได้ดีไหมนะครับถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะต้องแจ้งช่าง
0: ลู่วิ่งเนี่ยน่าจะดูยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ก็เป็นงานช่างไฟแล้วแล้วก็มีงานนี่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเราพอจะดูแลอะไรเบื้องต้นเขาได้มั้งครับ
1: คือโดยตัวของตัวลู่วิ่งอ่ะนะครับมันจะมีแรงกระแทกระหว่างที่เราออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจักรยานนะครับ
0: เพราะเรา
1: เวลาเราวิ่งเราส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเจอบ่อยๆนะครับกับลู่วิ่งที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยตัวพื้นนะครับมันจะเริ่มเอียงมันมีการวิ่งมีการกระแทกลงไปเรื่อยๆพอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเอียงหรือว่าอาจจะยุบๆลงไปเบื้องต้นอาจจะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆจริงก็อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นด้านล่างพวกภาคไฟฟ้าครับอย่างพวกที่วัดอัตราการเต้นหัวใจบางทีมันก็อาจจะช็
0: อ
1: ตนะครับเพราะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราจับนะครับระหว่างที่เราจับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกที่
0: ม
1: ือนะครับเพราะงั้นก็จะมีน้ำที่เกาะที่มือเราเนี่ยมาจับตรงเครื่องนะครับลองเช็คพักไฟบ่อยๆนะครับเพราะบางทีมันไฟรั่วก็อาจจะอันตรายนะครับ

สุดท้ายครับคุณผู้ดูเหมือนกับสินค้าทุกชนิดครับก่อนอื่นคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะซื้อเข้ามาเพื่ออะไรไลฟ์สไตล์หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อผมเป็นผู้สูงอายุซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินก็ไม่ต้องซื้อของที่แบบแพงหรูหรามากเพราะว่าคุณก็ใช้มอเตอร์แค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วก็ทีวีที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาไอ้รุ่นที่มันเป็นจอแบบสลาวอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ความรู้กันนะครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์รายการซื้อเก่งขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ยานยา
1: ได้ยา
3: ก็ไม่รู้จับก็ยินก็ยากได้ได้ยาก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
3: ก็ยานได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
3: ได้
1: ยา
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
6: จะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
5: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วตอนนี้ตัณหาเอาใจใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
7: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
8: ยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
8: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
9: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
9: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
4: ไปเร็ว
5: โอ๊ยโอ๊ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
4: เร็วเร็วเร็ว
1: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
9: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
8: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้วฮะท่านอาจารย์
9: เฮ้ยเจ้าปัน
10: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติป

0: กติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
1: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
2: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริงๆ
0: พวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
1: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
0: ถูกต้องแล้วศิลา
3: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
2: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
0: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
4: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
1: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
2: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
0: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
2: เจ้า
4: ขอรับท่านอาจารย
0: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
1: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
0: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำถาม
4: คำไทย
1: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
4: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
1: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
4: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
1: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
4: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
4: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
1: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเช้านี้ที่น่านช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เข้าใกล้เทศกาลแข่งเรือปอดเหล้าจังหวัดน่านครับเราก็รณรงค์ในการที่ไม่มีเหล้าเบียร์ในงานแข่งเรือครับปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ของคนจังหวัดน่านก็คืออุบัติเหตุและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือการใช้ปัญญาครับนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอมีการจัดงานเปิดงานปิดแข่งเรือนี่นะครับก็แพทย์พยาบาลต้องเตรียมกำลังคนเลยนะสำหรับที่จะรองรับซึ่งทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีถึง100 กว่าคน
1: ทุกปีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเรื่องดื่มเหล้าทุกคนก็ดื่มกินแล้วก็เชียร์เรือหลังจากที่คุณหมอบอกเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเทศบาลเราก็ได้วิเคราะห์ว่าเราจำเป็นที่ต้องตัดสินใจเพื่อไม่ให้งานแข่งเรือนี้มีเหล้าอยู่เลยเราก็ทำการพูดคุยกับทั้งพวกการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะขับเคลื่อนการแข่งเรือปลอดเหล้าปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะครับ
0: พอเรามีการรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้าขึ้นมานะครับรวมๆแล้วนี่นะครับทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีแค่10 คนซึ่งก็เป็นความภูมิใจของทั้งทีมเทศบาลเมืองน่านและโรงพยาบาลน่านและภาคชุมชนที่ทำร่วมกันทั้งหมดนะครับ
1: ต้องขอบคุณหมอบอยถึงแม้ท่านจะเลือกเกิดเมืองน่านไม่ได้แต่ท่านเลือกที่จะทำความดีพวกเราภาคภูมิใจในการที่จะยกย่องท่านเป็นคนดีสีเมืองน่านในปีนี้
2: บอยเป็นคนที่ทุ่มเทในการทำงานมากก็จะมีอยู่โครงการหนึ่งที่ทำร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านก็เป็นโครงการเมาแล้วขับผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะซึ่งโครงการนี้นี่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนที่เขาดื่มแล้วขับให้กลายเป็นดื่มแล้วก็จะไม่มีการไปขับขี่รถอีกเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านของพี่อังคารนะครับพี่อังคารเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะที่ติดบ้านติดเตียงแล้วเกิดจากสาเหตุเรื่องของอุบัติเหตุเนาะอยากให้น้องๆได้มาเรียนรู้ว่าชีวิตของพี่เขาเนี่ยมีความลำบากอย่างไรบ้าง
3: เรื่องเล่าเรื่องอะไรเวลาเราจะสตาร์ทเครื่องเนี่ยเรารู้ตัวไว้ว่าตอนนี้เราเมาหรือเปล่าเนี่ยเราได้ดื่มลงไปเปล่าเนี่ยคือไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้มันทุกข์มากนะแล้วผลกระทบก็คือรอบข้างด้วยคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราอะ
0: ใจกันนะครับในทุกภาคส่วนและเราก็เรียนรู้พัฒนาแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพปัญหาอุบัติเหตุทำให้เทศบาลเมืองน่านได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลกผมก็รู้สึกว่าดีใจที่เราเห็นงานสำเร็จและเราก็มาคิดงานใหม่เป็นความท้าทายเหมือนกับเรารู้สึกว่าพอโจทย์นี้เสร็จเนี่ยเราก็อยากหาอะไรใหม่ๆที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายทํามันสําเร็จเนี่ยจะตอบโจทย์ว่าเรามีคุณค่ากับสังคมนี้อย่างไรมีคุณค่ากับวิชาชีพนี้อย่างไรวันนี้หมอเองก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีอาการติดบ้านติดเตียงครับมีภาวะที่เส้นเลือดสมองแตกและเกิดภาวะอัมพาตขึ้นมาอาการคุณศักดิ์เจริญเป็นไงบ้าง
4: อาการทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามีอุปกรณ์เตียงลมเครื่องดูดเสมหะอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตัวนี้การดูแลคนไข้เนี่ยมันจะลำบาก
0: ตั้งแต่ผมทำงานมา20 กว่าปีผมจะวนเวียนเยี่ยมบ้านเนี่ยจะเห็นแต่คนไข้ติดเตียงแล้วก็แผลกดทับแล้วในที่สุดแผลก็จะลุกลามเป็นหนองสุดท้ายติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตเราเห็นความสูญเสียตรงนี้แต่เราเพียงคนเดียวแก้ไม่ได้ต้องไปหาภาคธุรกิจเอกชนเพื่อซื้ออุปกรณ์ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอยากจะบริจาคของให้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดูแลที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ก็ขอขอบคุณคุณหมอบอยที่มาเยี่ยมแล้วก็มาดูแลแล้วก็สบายใจขึ้น
0: ในการทำงานร่วมกับชุมชนนะครับเราต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในกรณีของที่บ้านน้ำล้อมนะครับอสม.เขาก็ไปชวนคนในชุมชนมาวัดความดันมาทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
5: อาทิตย์เราจะมีการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุที่เขามีโรคประจำตัวอสม.ทุกคนจะวัดความดันเป็นเพราะว่าคุณหมอบอยสอนถ้าผู้สูงอายุคนไหนที่ความดันสูงถึง160เนี่ยแล้วก็ส่งโรงพยาบาลทันที
0: กระบวนการชุมชนเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ทำให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น ยอมรับนะครับว่าการทำงานของเราเนี่ยแรงบันดาลใจเกิดมาจากการที่เราได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์ได้เป็นต้นแบบอาจารย์พาไปเยี่ยมบ้านไปเรียนรู้ชุมชนอาจารย์พยายามจะบอกว่าเนี่ยชุมชนเขามีปัญหาอย่างไรเราเห็นความแตกต่างช่องว่างเราตั้งคำถามว่าทำไมเราสบายแต่ทำไมคนอื่นเขาลำบากทำไมคนอื่นเขาทุกข์ยากแล้วมีความเจ็บป่วยและอาจารย์ให้เราตั้งคำถามว่าแล้วเราจะไปช่วยเขาอย่างไรสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาแพทย์พอเราจบออกมาเราก็พบว่าเรายิ่งทำงานเรายิ่งมีคุณค่าและเราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปแก้ปัญหาของชุมชนครับคำว่าปัญญาของแผ่นดินนะครับในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมายถึงการที่ดึงความร่วมมือของคนทุกส่วนมีความเก่งมีความดีในแต่ละภาคส่วนที่แตกต่างกันถ้าเราสามารถดึงทุกส่วนเข้ามารวมพลังกันและมาเสริมพลังกันให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วมาแก้ปัญหาของแผ่นดินผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างในประเทศนี้แก้ได้ด้วยปัญญาของคนทั้งแผ่น

้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก1ในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิ

จารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ

0: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
1: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
2: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
1: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
2: เฮ้ยแล้ว

0: ตอนนี้พลาซินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพร่ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
1: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่
0: เขารอส่งประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียกลั่วแพร่ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
1: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
2: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
3: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปักปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
2: Amazing ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้เต้นตื่น
4: ตื่นเต้น
5: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาน่ะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60 กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพ

0: ภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
1: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
2: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
3: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
0: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
4: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามนาปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
4: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
4: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
3: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดี
2: แม
8: ่
2: ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
1: โอ้โห
2: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับ
3: น่าอยู่มาก
0: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
4: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
3: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
2: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
3: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
0: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
2: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
0: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
1: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับไปกันเลย
3: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
2: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
3: ่ได้สิ
1: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
0: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
3: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ของไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
1: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
2: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
0: เมย์อันตรายรีบหนี
3: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
8: ปลอดภัยครับ
3: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
3: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
1: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
3: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
3: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
3: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
0: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
9: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
3: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
6: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
9: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
3: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอมป้าซาร่าลุงลีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
3: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
2: ภาพขนมปัง
3: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
4: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
3: ถูกต้องแล้วครับ
2: ภาพไก่ทอด
4: มีโปรตีนค่ะครู
2: เฉลยโปรตีน
3: ถูกต้องแล้วครับ
5: มีไขมันด้วยค่ะ
2: เฉลยไขมัน
3: ถูกต้องแล้วครับ
2: ภาพมะเขือเทศ
5: วิตามินและเกลือแร่ครับ
2: เฉลยวิตามินเกลือแร
3: ่ถูกต้องแล้วครับ
2: ภาพขนมไข่หง
3: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
4: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
5: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: เก่งมากครับ
4: มีไขมันด้วยครับครู
3: ถูกต้องแล้วครับ
4: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
3: ถูกต้องแล้วครับ
5: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
3: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
5: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
3: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
4: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
3: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
5: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
3: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
2: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
3: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหาร ขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
0: ได้ค่ะ
3: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
6: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
5: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
3: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
6: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
5: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้ละไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
2: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้
6: ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกาย

0: ารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะน้ำค่ะร้อนร้อนแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่ยังอยู่ในเรื่องของขุนช้างขุนแผนตอน
2: กำเน
1: ิดพลายงามเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการอ่านบทร้อยกรองการอ่านจับใจความและชั่วโมงที่

0: อ่านมาเรียงเกี่ยวกับเรื่องการพูด
1: แสดงความคิดเห็น
0: การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามยังจำได้ไหมว่าชั่วโมงที่แล้วเราพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครใดบ้าง
1: ขุนช้างและพลายง
0: าม1ขุนช้างใช่ไหมและ2เนื่องจากว่า2ตัวละครนี้ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญในการดำเนินเรื่องนะครับแล้วขุนช้างมีลักษณะอย่างไรขุนช้างตอบดังๆขุนช้างเจ้าเล่ห์
1: ใจร้าย
0: ใจดำตอนไหนที่แสดงถึงความใจดำอมหิต
1: ตอนฆ่าพลายงาม
0: ตอนที่พาพลายงามไปฆ่าแล้วลักษณะนิสัยของพลายงามล่ะ
1: เป็น
0: อย่างไรเป็นเด็กดี
1: พูดจาส
0: ุ
1: ภาพ
0: แม้ตอนที่ขุนช้างกำลังทำร้ายอยู่ก็พูดจาสุภาพกับพ่อขุนช้างเหตุไฉนจึงทำร้ายลูกเนี่ยขนาดใกล้จะตายแล้วความโกรธก็ยังไม่มีณตอนนั้นก็ยังเสียอกเสียใจที่ขุนช้างหลอกมาทำร้ายหลอกมาฆ่าหลังจากที่นักเรียนเนี่ยก็ได้ฝึกวิเคราะห์ตัวละครไปแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องที่อ่านแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์ครูโอก็จะให้คำศัพท์มา5คำเหมือนเดิมอ่านคำแรกพร้อมกันครับ
2: สามเณร
0: คำที่2คำที่3
2: อาวร
0: คำที่4
2: บูวาม
0: คำที่5เดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมกันความหมายแรกห่วงใยอาลัยนักเรียนคิดว่าเป็นคำใด
1: ราว
0: ห่วงใยกับอาลัยน่าจะหมายความว่า
2: อาวร
0: ดูซิถูกไหมถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อมาความหมายที่2หุนหันพลันแล่นหุนหันพลันแล่นน่าจะตรงกับคำว่า
2: วา
0: ถูกต้องความหมายที่3ผิดจากความจริงอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปจากความจริงเคลื่อนคลาดถูกไหมถูกต้องปรบมืซึ่งจะใช้คำว่าเคลื่อนคลาดหรือคลาดเคลื่อนก็ได้นะครับได้ทั้งสองอย่างต่อมาคำว่าเสียงและสำเนียง
2: สำเนียง
0: ดูจากอะไร
3: เ
0: พราะคุ้นๆใช่ไหมเป็นคำที่เราสื่อสารต้องมีเสียงขับขานมีสำเนียงขับขานไพเราะโดยเฉพาะการอ่านบทร้อยกรองต้องมีสำเนียงที่ดีถูกต้องปรบมือให้ตนเองและสุดท้ายไม่ต้องบอกเลยว่าถ่วงเวลาก็คือคำว่า
2: ประว
0: ิงนั่นเองนะครับและหลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วอย่าลืมนะว่าการเรียนรู้คำศัพท์จะทำให้เราเนี่ยมีคลังคำศัพท์ในสมองของเราเยอะมากขึ้นต่อมาครับคุณครูก็จะมีกิจกรรมสังเกตภาพให้ดูภาพให้ต้นทางและปลายทางนะครับแสดงความคิดเห็นสู่การวิเคราะห์คุณค่าชั่วโมงที่แล้วที่ผ่านมาเราได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วชั่วโมงนี้ก็จะนำมาสู่ในเรื่องของการวิเคราะห์คุณค่าและอธิบายนั่นเองต่อมาครับครูก็มีรูปภาพมาให้ดูเป็นรูปภาพของใครกับใคร
1: พลายงามกับนางวันทอง
0: เป็นรูปภาพของนางวันทองกับพลายงามหรือจะบอกว่าพลายงามกับนางวันทองก็ได้แล้วครูก็มีบทร้อยกรองที่เป็นสถานการณ์ใกล้เคียงแล้วก็สื่อความหมายจากรูปภาพเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันสามสี่

0: เก่งมากทั้งต้นทางและปลายทางสามารถแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้องบทร้อยกรองประเภทกรองสุภาพถ้ามี7คำแบ่งได้2 2 3หรืออาจจะ2 3 2ตามความหมายต่อมาถ้ามี8คำแบ่งได้และ9คำแบ่งได
1: ้3
0: 3 3เก่งมากนะครับลูกนักเรียนครับหลังจากที่อ่านบทร้อยกรองแล้วเห็นรูปภาพแล้วนักเรียนมองเห็นเสน่ห์มองเห็นคุณค่าอะไรบ้างจากบทร้อยกรองมองเห็นเสน่ห์มองเห็นคุณค่าอะไรบ้างจากบทร้อยกรองพอแววแววพอแววแววเอ๊ะคำว่าแววมันเป็นยังไงต่อมานึกสำเนียกหลายหนขนสยองตรงเซิงซุ้มคุ้มเคียงเสียงคอเสียงคอคอควายคู่กันเมียงมองเสียงมอมอม้าคู่กันเห็นลูกร้องให้สะอื้นยืนเหลียวแลเหลียวแลแม้จะมีหอหีบนำแต่ออกเสียงหอหีบไหมไม่ออกเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พร้อมกันมาฝึกวิเคราะห์พร้อมกันนะครับพอแววแววครูก็ทำกรอบสี่เหลี่ยมครอบคำว่าแววแววเจ้าเสียงสำเนียงเรียกนึกสำเนียกหลายหนขนสยองหูอ่านต่อช่วยกันอ่านครับช่วยครูอ่านวรรคสุดท้าย
1: เห็นลูกร้องให้สะอื้นยืนเหลียวแล
0: นักเรียนลองสังเกตคำในกรอบสี่เหลี่ยมมันจะมี2สีใช่ไหมครับปลายทางสังเกตด้วยนะจะมีสีน้ำเงินและสีแดงสีน้ำเงินและสีแดงมันแตกต่างกันอย่างไรมันแตกต่างกันอย่างไรครับสีน้ำเงินและสีแดงเราช่วยกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นปรึกษากันครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะสีน้ำเงินแววแววมีคำว่าแววซ้ำกันสองครั้งสีแดงไม่มีคำซ้ำแต่เสียงทำไมกันกลุ่มไหนจะตอบครับถ้าไม่ตอบครูจะสุ่มนะปลายทางตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับปลายทางอาจจะตอบได้แล้วก็ได้ช่วยกันปลายทางแข่งกับต้นทางดูซิใครจะตอบได้ก่อนกันนะครับกรอบสีน้ำเงินแววแววแววแววมีคำซ้ำกันใช้คำซ้ำกันแต่กรอบสีแดงเซิงซุ้มคุ้มเคียงเมียงมองเหลียวแลเสียงมันทำไมกันเสียงมันซ้ำกันก็คือเสียงพยัญชนะกรอบสีน้ำเงินคำมันทำไมกันช่วยกันตอบลายทางตอบด้วยนะคำมันซ้ำกันก็คือคำว่า
1: แวว
0: คำว่าแววซ้ำกันสองครั้งเป็นแววแววเคยได้ยินไหมเคยได้ยินรอนรอนไหมรอนรอนสวยสวยอย่างเงี้ยแววแววเจื้อยเจื้อยเฉื่อยเฉื่อยชิวชิวนะครับต่อมาสีแดงคำซ้ำกันไหมไม่ซ้ำคำไม่ซ้ำกันแต่ทำไมกันเสียงพยัญชนะมันเหมือนกันเซิงซุ้มก็คือเสียงของซอโซเสียงซอคุ้มเคียงเสียงคอเมียงมองเสียงมอและวรรคสุดท้ายคำว่าเหลียวแลเสียงลอลอลิงนะหลังจากที่ได้ฝึกวิเคราะห์กันไปแล้วมันสรุปได้ว่าถ้าเป็นกรอบสีน้ำเงินแววแววเนี่ยมันคือการเล่นคำก็คือการเล่นคำซ้ำแต่ถ้า

0: เป็นเซิงซูมคุ้มเคียงเมียงมองเหลียวแลเนี่ยจะเป็นการเล่นเสียงก็คือเสียงของเสียงของพยัญชนะรู้จักพยัญชนะไหมกอไก่ขอไข่คอควายงองูนี่คือพยัญชนะ44ตัวและอย่างที่ทราบก่อนเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดคำถามชวนคิดคือนักเรียนคิดว่าวรรณคดีแต่ละเรื่องให้คุณค่าแก่ผู้อ่านด้านใดบ้างนนพัฒน์ลองตอบดูครับ
1: ให้ด้านวรรณศิลป
0: ์วรรณศิลป
1: ์ด้านเนื้อหาค่ะ
0: เนื้อหา
1: ด้านการนำไปใช้ค่ะ
0: การนำไปใช้
1: แล้วก็ด้านสังคมและวัฒนธรรม
0: มีด้านอื่นอีกไห
1: มจำได้แค่นี
0: ้ก็คือจำได้แค่นี้จากที่เรียนมาตอนชั้นประถมศึกษาปีที่5ปรบมือให้เพื่อนจริงๆแล้วมันมีหลายด้านอาจจะมีคุณค่าด้านปัญญาคุณค่าด้านอะไรอารมณ์ความรู้สึกแต่ว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยเราจะเรียนกันอยู่แค่4ด้านนะครับเดี๋ยวมาดูคำตอบก็คือมีด้านเนื้อหาด้านวรรณศิลป์ด้านสังคมและธรรมแล้วก็ด้านการนำไปใช้นะครับและวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของการอธิบายคุณค่าเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นชั่วโมงแรกชั่วโมงที่1นะครับหลังจากที่นักเรียนลองได้วิเคราะห์เกี่ยวกับบทร้อยกรองเมื่อสักครู่นี้มีทั้งการเล่นคำการเล่นเสียงเสียงพยัญชนะต้นนะครับก็จะเป็นคุณค่าที่ทำให้บทร้อยกรองเนี่ยเกิดความงามทางภาษาหรือเขาเรียกว่าผู้แต่งเนี่ยมีศิลปะในการประพันธ์นั่นเองต่อมาครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้อย่างที่บอกนักเรียนต้องบอกหลักการวิเคราะห์คุณค่าได้คุณค่าของอะไรก็คือคุณค่าของวรรณคดีเนื่องจากว่าเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยเป็นวรรณคดีไทยและจะต้องเขียนอธิบายคุณค่าของเรื่องให้ได้สุดท้ายต้องบอกประโยชน์ด้วยว่าการอธิบายคุณค่าเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรนะครับต่อมาคำถามชวนคิดนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนใครตอบได้มีวิธีการอย่างไรวรัฐยามีวิธีการอย่างไรสำหรับการอธิบายคุณค่าด้านต่างๆของวรรณคดีครับ
2: อ่านเรื่องให้เข้าใจและต้องตรงตามหลักการของวรรณคดีละของคุณค่าและวรรณคดีลำนำ
0: ก็คือจะต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจก่อนใช่ไหมแล้วก็จะต้องทราบเกี่ยวกับอะไรทราบเกี่ยวกับหลักการทราบเกี่ยวกับหลักการอธิบาย
2: คุณค่า
0: คุณค่าของ
2: วรรณคดีละ
0: วรรณคดีปรบมือให้เพื่อนการรู้หลักการของการอธิบายคุณค่าของเรื่องต่างๆก็จะทำให้เราเนี่ยทำไมสามารถอธิบายคุณค่าของวรรณคดีเรื่องนั้นๆได้ต่อมาครับคุณค่าของวรรณคดีไทยเนี่ยด้านแรกก็คือด้านเนื้อหาก็จะอธิบายเกี่ยวกับข้อคิดหรือเนื้อหาเนื้อความที่ได้จากเรื่องนั้นๆเรื่องนี้มีแก่นเรื่องมีแนวความคิดมีจุดประสงค์อย่างไรที่ผู้แต่งแฝงเจตนาเอาไว้นะครับต่อมาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ก็คือความงามทางภาษาศิลปะในการประพันธ์เช่นมีการใช้สัมผัสสระสัมผัสพยัญชนะประมาณนี้แล้วก็มีการใช้โวหารต่างๆในการแต่งวรรณคดีนะครับต่อมาข้อที่3คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอันนี้ตามตัวเลยก็คือสะท้อนสภาพสังคมสะท้อนเรื่องของเรื่องของ
3: ว
0: ัฒนธรรมค่านิยมความเชื่อมีอะไรอีกประเพณีมีอะไรอีกครับการแต่งกายได้ไหมการแต่งกายการพูดจาแล้วก็สภาพวิถีชีวิตใช่ไหมครับอย่างเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมันเกิดในสมัยอยุธยานะครับก็จะเป็นสภาพวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยอยุธยาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผู้คนจะแต่งกายอย่างไรนุ่งอะไรครับนุ่งโจงกระเบนใช่ไหมนุ่งผ้าถุงนุ่งโจงกระเบนผู้ชายก็อาจจะไม่ใส่เสื้อถอดเสื้อเหมือนคุณช้างใช่ไหมและสุดท้าย

0: ท้ายคุณค่าด้านการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันดูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีไทยข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าอย่างไรครับต้องศึกษาให้ท่องแท้ท่องแท้ก็คือต้องรู้อย่างลึกซึ้งรู้ลึกรู้จริงนะครับต่อมาข้อที่2อ่านพร้อมกัน
1: วิเคราะห์ลักษณะของคำประพันธ
0: ์ต้องบอกให้ได้ว่าคำประพันธ์เรื่องนั้นแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดเรื่องนั้นแต่งด้วยคำประพันธ์แบบไหนอย่างเช่นเรื่องขุนช้างแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองประเภทใดครับกลอนเสภาหรือกลอนสุภาพนะครับต่อมาข้อที่3อ่านพร้อมกัน
1: วิเคราะห์แนวคิดหรือจุดมุ่งหมายของเรื่อง
0: นักเรียนจำเป็นที่จะต้องทราบแนวคิดก็คือข้อคิดแล้วก็จุดมุ่งหมายของเรื่องก็คือเจตนาในการแต่งเรื่องนั้นเองว่าต้องการสอนเกี่ยวกับเรื่องใดนะครับและข้อที่4อย่างที่บอกครูโอสอนและอธิบายไปทั้ง4ด้านนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ให้ครบทั้ง4ด้านใช่ไหมครับวิเคราะห์อย่างถูกต้องและครบถ้วนข้อที่5ครับ
1: เขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียด
0: ทำไมต้องเขียนอย่างละเอียดใครอธิบายได้บ้างทำไมต้องเขียนอย่างละเอียดเขียนคร่าวๆได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เพราะเหตุใดจึงต้องเขียนให้ละเอียดใครจะอธิบายได้บ้างภัทริกา
3: ต้องเขียนให้ละเอียดค่ะเพราะคนอ่านจะได้เข้าใจได้มากขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนถูกต้องเลยครับถ้าเราเขียนอธิบายไม่ละเอียดผู้อ่านก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเขียนนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับคุณค่าข้อที่4คือคุณค่าด้านการนำไปใช้ในชีวิตจริงนะครับและวันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมวิเคราะห์คุณค่าค้นหาข้อคิดซึ่งครูโอเนี่ยจะกำหนดบทร้อยกรองมาให้แล้วให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองฝึกทำกิจกรรมลองคิดดูซิช่วยกันในกลุ่มปรึกษากันว่าบทร้อยกรองที่ครูโอนำมาให้นั้นเป็นคุณค่าด้านใดแล้วลองอธิบายไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมยังปลายทางพร้อมยังครับนั่งหลังตรงสำหรับต้นทางครูโอก็จะมีอะไรครับที่ครูแจกไปให้มีโพสต์อิทเป็นสีสำหรับปลายทางถ้าไม่มีโพสต์อิทก็ใช้สมุดของตนเองหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะครับรบกวนคุณครูปลายทางกำกับดูแลการทำกิจกรรมด้วยนะครับครูโอจะขึ้นบทร้อยกรองมาให้แล้วให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเขียน1คนแล้วหาสมาชิกอีก1คนมาติดหน้าที่ห้องชั้นเรียนนะครับอ่านบทร้อยกรองพร้อมกัน3 4

ปลายทางก็อ่านไปร้องกับต้นทางนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นคุณค่าด้านใดอ่ะช่วยกันคิดเขียนลงในกระดาษเลยครับให้เวลา10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลานะครับหมดเวลาตัวแทนครับเอากระดาษออกไปติดที่ผนังห้องให้ปลายทางดูด้วยดูซิแต่ละกลุ่มนั้นจะได้คำว่าอะไรบ้างแปะให้มันคงนะครับนักเรียนให้แน่นหนาส่วนใหญ่จะตอบว่าเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์3กลุ่มกลุ่มไหนตอบว่าคุณค่าด้านวรรณศิลป์ยกมือมีกลุ่ม1กลุ่ม5และกลุ่มที่4กลุ่มที่ตอบว่าคุณค่าด้านเนื้อหายกมือกลุ่มที่3และกลุ่มที่ตอบว่าคุณค่าด้านวรรณศิลป์ยกมือด้านสังคมยกมือกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันคำตอบคือคุณค่าด้านเนื้อหาเดี๋ยวมาดูคำอธิบายจากบทร้อยกรองนี้แสดงให้เห็นถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกและความรักของลูกที่แสดงออกกับแม่อันเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับดังตอนที่นางวันทองได้ก่อนลาสั่งสอนพลายงามพร้อมอวยพรให้เดินทางไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรีอย่างปลอดภัยแสดงให้เห็นถึงเรื่องเนื้อหาและข้อคิดกลุ่มไหนตอบถูกครับมารับหัวใจ1ดวงเอาไปติดครับเวลามาติดโพสต์อิทติดกระดาษหน้าห้องให้นักเรียนเลือกคนที่ออกมาง่ายๆนะครับนักเรียนต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูบทร้อยกรองนี้พร้อมกันนะครับฝ่ายพวกพรายกายสิทธิ์ฤทธิรุตเหมือนลมวุดวู่หนึ่งถึงไหนๆไปเข้าฝันวันทองถึงห้องในเหมือนจะให้เห็นลูกคิดผูกพันนักเรียนคิดว่าเป็นคุณค่าด้านใดครับเขียนเลยครับปลายทางก็ทำกิจกรรมเขียนไปพร้อมกับต้นทางเลยนะครับว่าเป็นคุณค่าด้านใด

ตัวแทนมาเลยเป็นคุณค่าด้านใดครับส่วนใหญ่ตอบด้านวรรณศิลป์มีกลุ่มไหนตอบด้านเนื้อหากลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่2ที่มาหลังสุดก็ตอบด้านวรรณศิลป์เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับเฉลยคือคุณค่าด้านวรรณศิลป์มีการใช้อุปมาโวหารซึ่งอุปมาเนี่ยคือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งให้เหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งจะใช้คำว่าเหมือนเสมือนดุจดังดังราวกับประดุจปานนะครับและบทร้อยกองนี้นะครับก็แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการหายตัวของผีพรายที่เหมือนกับสายลมฟิวเขาเป็นผีพรายเขาหายตัวได้อย่างรวดเร็วแป๊บเดียวก็ไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะครับในคราวเดียวกันต่อไปครับเดี๋ยวมอบก่อนหัวใจให้กับกลุ่มที่ตอบถูกกลุ่มไหนตอบถูกมารับหัวใจ

ต่อไปครับบทร้อยกรองนี้ครานั้นวันทองผ่องโสภาเมื่อลูกแก้วแววตาจะอาสันคิ้วกระเมนเป็นลางแต่กลางวันให้วันวันวิววิวหิวหาวนอนให้สังเกตคำว่าวันวันวิววิวแล้วก็คำคล้องจองในบทร้อยกรองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

ออกมาติดได้เลยครับตัวแทนออกมาติดได้เลยนะครับนักเรียนกลุ่มที่3ตอบเนื้อหากลุ่มที่2ตอบด้านสังคมน่าเสียเพราะว่า1มีการเล่นเสียงสระคือสัมผัสในก็คือเสียงสระและเสียงพยัญชนะท้ายเดียวกันเสียงพยัญชนะท้ายก็คือเสียงของตัวสะกดนะครับ2มีการเล่นคำซ้ำก็คือการใช้คำเดียวกันในคำประพันธ์เดี๋ยวมาดูคำอธิบายครานั้นวันทองผ่องโสภานั้นกับวันเนี่ยเสียงทำไมกันสัมผัสกันนะครับเรียกว่าสัมผัสนายก็คือคล้องจองกันทองกับผ่องแก้วกับแววตากับอาเมนกับเป็นลางกับกลางแบบนี้เรียกว่าสัมผัสในนะครับต่อมาวันวันวิววิวไงที่ครูบอกให้สังเกตก็คือการใช้คำ3คำว่าวัน2ครั้งแล้วก็คำว่าวิว2ครั้งนะครับแล้วก็คำว่าวิวกับหิวเนี่ยก็ทำไมกันด้วยคล้องจองการสัมผัสในปรบมือให้กับกลุ่มที่ถูกต้องมารับหัวใจได้เลยครับมารับหัวใจ

ต่อมาครับคิ้วกระเมนคิ้วกระตุกตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเป็นลางแต่กลางวันวันวันวิววิวหิวหาวนอนคิ้วกระเมนคิ้วกระตุกเอ๊คิ้วกระตุกให้ดูที่คำว่าคิ้วกระเมนก็คือคิ้วมันทำไมตาขวาตาซ้ายกระตุกเอ๊มันเป็นรางมันเป็นรางสังหรณ์ปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางก็ให้คำแนะนำในการทำงานด้วยนะครับหมดเวลาต้องเขียนแล้วนะครับต้องตัดสินใจเขียนแล้วก็เอามาติดหน้าห้องเรียนที่ผนังห้องมาเลยครับกลุ่มที่1ตอบด้านสังคมกลุ่มที่2ก็ด้านสังคมกลุ่มที่3ด้านเนื้อหากลุ่มที่4ด้านสังคมและกลุ่มสุดท้ายมาหลังสุดกลุ่มที่5ด้านวรรณศิลป์เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับคำตอบคือคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมก็เป็นความเชื่อหรือลางร้ายนั่นเองคำว่าคิ้วกระเมนเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของคนไทยว่าหากมีอาการคิ้วกระเมนจะเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือเหตุร้ายนั่นเองดังตอนที่นางวันทองมีอาการคิ้วกระเมนและรู้สึกว่าเป็นลางไม่ดีซึ่งตอนนั้นขุนช้างก็ทำไมพลายงามทำร้ายพลายงามแล้วนะครับบทร้อยกรองต่อมาบทร้อยกรองต่อมาครับจะบนหมูสุรารำว่าครบขอให้พบลูกตัวทูลหัวเอ๋ยเป็นตอนที่นางวันทองออกตามหาพลายงามนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นคุณค่าด้านใดลงมือเขียนได้เลยครับปลายทางก็เขียนด้วยนะครับทำกิจกรรมไปพร้อมกับต้นทาง

0: ปลายทางก็ทำกิจกรรมไปพร้อมกับต้นทางเขียนคำตอบให้คุณครูประจำชั้นดูได้เลยนะครับตอบว่าสังคมโอ้โหรอบนี้ตอบเหมือนกันเลยว่าคุณค่าด้านสังคมแสดงว่ามั่นใจแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเฉลยคือคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับจะปรบมือให้ตนเองก็คือเรื่องความเชื่อการบนบานศาลกล่าวคำว่าบนเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการไหว้หรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือใช่ไหมถ้าได้ของตามที่ตนเองประสงค์ก็จะต้องเอาข้าวของไปไหว้ไปแก้บนนั่นเองครับก็ดังตอนที่นางวันทองเนี่ยได้ทำไมบนบานเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้เปิดตั้งหาพลายงามเจอด้วยเทินนะครับสุดท้ายเจอไหม
1: เจอ
0: เดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนพร้อมกันนะครับเมื่อสักครู่ครูยังไม่ได้ให้หัวใจใช่ไหมเดี๋ยวมาให้พร้อมกันทีเดียวเลยนะครับกลุ่มไหนที่ตอบถูกก่อนหน้านี้ออกมาหัวใจครับ

หลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับทั้งปลายทางและต้นทางได้ทำกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่6โดยเขียนอธิบายคุณค่าจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับซึ่งครูก็จะให้บทร้อยกรองมาให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเนี่ยเขียนอธิบายคุณค่าและเหตุผลด้วยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางแจกใบงานที่6การอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและสังเกตการทำงานของนักเรียนด้วยนะครับและนักเรียนเนี่ยเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วดูที่สไลด์ได้เลยครับพ่อไปดีสีสวัสดิ์กำจัดภัยเนื่องจากว่าบางข้อที่1ข้อที่2เนี่ยคุณครูก็พาทำแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้พร้อมกันพ่อไปดีสีสวัสดิ์กำจัดภัยจนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บวชเรียนก็จะเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องของค่านิยมความเชื่อเรื่องการบวชเรียนคำว่าบวชเรียนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนผู้ชายมักจะได้รับโอกาสในการบวชเรียนอยู่ในวัดมีใครเป็นผู้สอน
1: พระ
0: เป็นพระเป็นท่านสมภารเจ้าอาวาสเป็นหลวงตาใช่ไหมดังตอนที่นางวันทองเนี่ยได้สั่งสอนพลายงามก่อนที่ออกเดินทางไปหาใครไปหาย่าบอกพลายงามว่าเดี๋ยวไปอยู่กับย่าโตขึ้นก็อาจจะได้บวชเรียนนะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดีเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่5นะครับข้อที่5บทร้อยกรองบอกไว้ว่าลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลสะอื้นร่ำอำลาด้วยอาลัยแล้วแข็งใจจากนางตามทางมาเหลียวหลังยังเห็นแม่แลคะเม่นแม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหาแต่เหลียวเหลียวเลี้ยวลับวับวิญญาโอ้เปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึงนักเรียนคิดว่าเป็นคุณค่าด้านใดครับ
2: ด้านวรรณศิลป์ครับ
0: ด้านวรรณศิลป์ถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์เป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์อย่างไรครับ
2: เพราะว่ามีการเล่นเสียงพยัญชนะอย่างเช่นคำว่า

0: ผูกเพียงคำว่าเหลียวหลังกับคำว่าเลี้ยวรับครับ
1: ถูกไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนมีการเล่นเสียงพยัญชนะเช่นคำว่าพันผูกเพียงเหลียวหลังแล้วก็เลี้ยวรับต่อไปครับมีคุณค่าด้านวรรณศิลป์อย่างไรบ้าง
2: แล้วก็มีการสัมผัสในหรือเล่นเสียงสระด้วยครับ
1: มีการใช้คำสัมผัสในเล่นเสียงสระ
2: วรรคที่ว่าสะอื้นล่ำอำลาด้วยอะไรคำว่าล่ำกับคำว่าอำสัมผัสกันครับแล้วก็คำว่าลากับคำว่าอาสัมผัสกันครับ
1: ถูกไหมดูพร้อมกันถูกต้องนะครับเพื่อนวิเคราะห์ได้เข้าใจนะครับและสุดท้ายมีเพื่อนยกมือจะเพิ่มเติมนะครับ
3: มีการใช้คำซ้ำค่ะ
1: มีการใช้คำซ้ำอย่างไรครับ
3: เช่นคำว่าเหลียวเหลียวค่ะ
1: เหลียวเหลียวถูกต้องนะครับวิเคราะห์ได้ดีปรบมือให้เพื่อนครับและวันนี้นะครับเราก็จะจบด้วยคำถามการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยมีประโยชน์อย่างไรการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยมีประโยชน์อย่างไรครับปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับก็คือจะทำให้เราทำไมทราบคุณค่าและทราบคุณค่าและข้อคิดของวรรณคดีเรื่องนั้นๆเพื่อที่ทำไม
4: เพื่อนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำว
1: ัน เพื่อนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปชั่วโมงหน้าเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของการอธิบายคุณค่าเรื่องขุนช้างขุนแผนแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบงานที่7เนื่องจากว่าเราสามารถใช้อันเดิมได้ในชั่วโมงถัดไปนะครับใบงานที่7เนี่ยก็คือเรื่องการหาข้อคิดประดิษฐ์อักษรแล้วก็อย่าลืมนำหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่6มาด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยกลับบ้านไปทบทวนความรู้ทบทวนบทเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดัง

0: ยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้รารู้รอดไปเลย
1: เรียนกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวผนังกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนยามุ่นฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มื้อนับแต่มื้อที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมุ่นฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผาดข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดถ้าละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหรม.และคร.น.นั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับหรม.และคร.น.ได้นั่นเองครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่โจทย์ปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเกี่ยวกับการหาหรม.และคร.น.กันก่อนนะครับนักเรียนครับครูฟุกถามว่าหรม.ของ12และ18เนี่ยคือจำนวนใดและหมายความว่าอย่างไรครับตอบครูฟุกได้ไหมหรม.ของ12และ18คือจำนวนใดครับอะไรนะครับ
3: 6
2: อะไรนะ
3: 6
2: หมายความว่าอย่างไรครับแสดงว่า6เป็นจำนวนที่อะไรครับ
3: จำนวน
2: นะ6เป็นจำนวนที่มากที่สุดที่หาร
3: 12และ18ได้ลงตัว
2: ถูกต้องครับ6นะครับเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร12และ18ได้ตรงตัวนั่นเองครับนักเรียนเอแล้วจากตรงนี้ครับเราสามารถเขียนแสดงให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับเป็นยังไง6เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร12และ18ได้ลงตัวเนี่ยเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับ12ด้วย6ใช่ไหมครับจากตรงนี้ต้องเป็น12หารด้วย6เท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 2
2: เท่ากับ2ใช่ไหมครับและอะไรอีกครับ
3: 18หารด้วย6เท่ากับ3
2: นะครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็ดูแล้วนะครับว่า6เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร12และ18ได้ลงตัวจากนั้นครับนักเรียนมาสังเกตที่ผลหารผลหารคืออะไรเนี่ย2และผลหารเป็นอะไร3นักเรียนครับตัวหารร่วมของผลหารก็คือ2กับ3เนี่ยคืออะไรครับตัวหารร่วมของ2กับ3ก็คือ1เห็นไหมครับว่าถ้าตัวหารร่วมเป็น1เนี่ยแสดงว่าหรม.ที่เราหามาได้เนี่ยคือ6แสดงว่าถูกต้องไหม
3: ถ
2: ูกต้องนะครับจากตรงนี้เราใช้เวลาในการตรวจสอบในการหาหรม.นั่นเองครับต่อไปครับมาดูที่คร.น.บ้างนะครับคร.น.คร.น.ของ12และ18เนี่ยคือจำนวนใดและหมายความว่าอย่างไรครับตอบได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทาง
3: 36
2: อะไรนะครับ
3: 36
2: นะครับ36นั่นเองครับเอ๊ะหมายความว่าไงครับ36เป็นจำนวนนับอะไรที่อะไร
3: ที
2: ่น้อยที่สุดที่หารด้วย
3: 12และ18ได้ลงตัว
2: นะครับนักเรียนก็ทราบนะครับว่า36เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย12และ18ได้ลงตัวแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้อย่างไรครับ36หารด้วย
3: 12
2: เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ 3ใช่ไหมครับและต่อไปครับ
3: 36หารด้วย18
2: เท่ากับ
3: เท่ากับ2
2: นะครับนักเรียนมาสังเกตที่ผลหารครับคืออะไรครับ
3: 3
2: และผลหารเป็น2ใช่ไหมครับเอ๊ตัวหารร่วมของ3และ2เนี่ยคือจำนวนอะไรครับ
3: 1
2: เอ๊ะเมื่อตัวหารร่วมของผลหารเป็น1แสดงว่าคร.น.ของเราที่เป็น36เนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับจากตรงนี้ก็เป็นการตรวจสอบว่าคร.น.ที่เราหามาได้เนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นเองครับจากตรงนี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับการหาหรม.และคร.น.ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่โจทย์ปัญหาในวันนี้ครับเดี๋ยวนักเรียนพิจารณานะครับว่าโจทย์ปัญหาของเราในวันนี้มีว่าอย่างไรครับเดี๋ยวครูฟุกให้นักเรียนพิจารณาด้วยตนเองก่อนนะครับทำความเข้าใจโจทย์ด้วยตนเองก่อนครับทางต้นทางและปลายทางเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วยังครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายนะครับพร้อมกันทั้งห้องเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับเอโจทย์ มีว่าอย่างไรครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมีว่าอย่างไรครับ
3: สวย

0: จากโจทย์ครับนักเรียนเมื่อนักเรียนเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับนักเรียนมาดูต่อนะครับว่าจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรนักเรียนต้องตอบครูฟุกให้ได้ว่าโจทย์ถามหาอะไรครับทั้งต้นทางและปลายทางครับโจทย์ตามหาอะไรครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเวลานักเรียนทำโจทย์ปัญหาเนี่ยให้นักเรียนวงนะครับวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามเอาไว้นะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือรถรางทั้ง3คันเนี่ยจะออกให้บริการพร้อมกันอีกครั้งในเวลาใดจากนั้นครับเมื่อนักเรียนทราบสิ่งที่โจทย์ถามแล้วนะครับเราต้องมาพิจารณาว่าโจทย์ในข้อนี้บอกอะไรเรามาบ้างนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าสวนสัตว์แห่งนี้มีรถรางนำเที่ยวกี่คันครับ
1: 3
0: คันโดยคันที่1เนี่ยออกทุกๆกี่นาทีครับคันที่2ออกทุก
1: ๆ
0: คันที่3ออกทุกๆ15นาทีนะครับและรถรางทั้ง3คันเนี่ยออกให้บริการพร้อมกันเวลาใดครับ
1: 8
0: นาฬิกาใช่ไหมครับแสดงว่าออกให้บริการพร้อมกันครั้งแรกเวลาใดครับ
1: 8
0: นาฬิกาและสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ย

0: ้ง3คันนี้จะออกให้บริการพร้อมกันครั้งถัดไปในเวลาใดก็คือออกให้บริการเป็นครั้งที่2ใช่ไหมครับในเวลาใดใช่ไหมครับนักเรียนจากตรงนี้ครับครูฟุกนะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยมาพิจารณาครับว่าจากโจทย์ข้อนี้เราจะใช้ความรู้เรื่องหรม.หรือครน.ช่วยในการหาคำตอบครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบโดยการยกธงนะครับครูปลายทางแจกธงสีเขียวและธงสีแดงให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยครับสำหรับนักเรียนต้นทางครูฟุกได้แจกให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยนะครับเรามาตรวจสอบกันนะครับถ้าโจทย์ข้อไหนนะครับใช้ความรู้เกี่ยวกับหรม.ให้ยกธงสีเขียวถ้าโจทย์ข้อไหนใช้ความรู้เกี่ยวกับครน.ให้ยกธงสีแดงครับพร้อมหรือยังพร้อมยังครับพร้อมยังจากที่นักเรียนได้พิจารณาโจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนจะใช้ความรู้เรื่องใดนะครับช่วยในการหาคำตอบถ้าใช้ความรู้เรื่องครม.ยกธงสีเขียวถ้าใช้ความรู้เรื่องครน.ยกธงสีแดงก่อนจะยกนะครับก่อนจะยกนักเรียนนำธงสีเขียวเอาไว้ที่มืออะไรมือซ้ายเอาไว้ที่มือซ้ายอ่ะสลับกันเอาธงสีเขียวไว้ที่มือซ้ายและธงสีแดงไว้ที่มือขวาจากนั้นหลับตาแล้วฟังสัญญาณจากครูฟุกนะครับมือขวาเป็นธงสีอะไรครับมือขวา
1: ส
0: ี
1: แดง
0: มือซ้ายเป็นธงสีอะไรครับ
1: เขียว
0: จากโจทย์ข้อนี้ที่เรียนได้พิจารณามาใช้ความรู้เกี่ยวกับหรม.หรือครน.เดี๋ยวเวลายกก็ลืมตาพร้อมกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับมีทั้งสีเขียวและมีทั้งสีแดงนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นสีแดงนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับเอาลงได้เลยครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยนักเรียนที่ยกธงสีแดงคิดว่าใช้ความรู้เรื่องครน.ใช่ไหมครับทำไมถึงใช้ความรู้เรื่องครน.เพราะอะไรออกพร้อมกันใช่ไหมอีกครั้งในเวลาใดใช่ไหมครับหรือโจทย์บอกว่าทำอะไรพร้อมๆกันใช่ไหมครับก็คือจากที่เรียนได้เรียนรู้มาเนี่ยในชั่วโมงที่ผ่านมาในเรื่องสนุกกับสถานการณ์การหาครน.ก็คือในเรื่องของไฟกระพริบใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตได้ใช่ไหมว่าจะมีหนึ่งช่วงเวลาเนี่ยที่ไฟกระพริบนั้นจะกระพริบพร้อมกันใช่ไหมครับซึ่งคล้ายกับโจทย์ข้อนี้ไหมครับ
1: คล
0: ้ายกันนะครับแสดงว่าโจทย์ข้อนี้นะครับใช้ความรู้ในเรื่องของครน.นะครับต้องเป็นธงสีแดงนั่นเองครับนักเรียนครับนักเรียนจะหาเวลาที่รถรางทั้ง3คันเนี่ยจะออกให้บริการพร้อมกันอีกครั้งในเวลาใดเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรนะครับแสดงว่านักเรียนต้องหาเวลาที่รถรางทั้ง3คันจะออกให้บริการพร้อมกันเป็นครั้งที่2ซึ่งนักเรียนต้องรู้ว่าอีกกี่นาทีล่ะใช่ไหมถึงจะออกให้บริการพร้อมกันเป็นครั้งที่2แสดงว่านักเรียนต้องหาครน.ของอะไรครับของอะไรครับของ
1: 15
0: มี15มี10มี5แสดงว่านักเรียนต้องหาครน.ของ5 10และ15นักเรียนครับครูฟุกจะใช้วิธีการหารนะครับใช้วิธีการหารนักเรียนครับมีจำนวนนับได้ที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวเลย
1: 5
0: ใช่ไหมครับ5หาร5ได้ผลหารเป็น
1: 1
0: อย่างรวดเร็วครับ5หาร10ได้ผลหารเป็น
1: 2
0: 5หาร15ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: มีจำนวนนับได้ที่หารได้อีกครับ
1: 1
0: หารที่ลงตัวทุกจำนวนเลยคืออะไรครับ
1: 1
0: เอ๊แล้วมีจำนวนนับได้ที่หารได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครับก็อะไรครับก็1ใช่ไหมแสดงว่าเราหยุดได้หรือยังหยุดได้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นครับเราจะได้ครน.ของ5 10และ15เนี่ยคืออะไรเอาอะไรมาคูณกันบ้าง
1: 5
0: คูณ
1: 1คูณ2คูณ3
0: ก็คือนำตัวหารคูณกับผล
1: หาร
0: ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 30
0: นะครับนักเรียนครับดังนั้นนะครับเราก็จะได้นะครับว่ารถรางนะครับทั้ง3คันเนี่ยจะออกให้บริการพร้อมกันอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่ครับ

0: 30นาทีแสดงว่ารถรางทั้ง3คันจะออกให้บริการพร้อมกันอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป30นาทีเอ๊ะนักเรียนครับแล้วรถรางทั้ง3คันเนี่ยออกให้บริการพร้อมกันครั้งแรกเวลาใดครับครั้งแรก8นาฬิกาใช่ไหมครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไป30นาทีเราก็ต้องนับต่อจาก8นาฬิกาอีก30นาทีคือเวลาใดครับ
1: 8 นาฬิกา 30 นาที
0: คือ8นาฬิกา30นาทีนะครับดังนั้นนะครับรถรางทั้ง3คันเนี่ยจะออกให้บริการพร้อมกันอีกครั้งเวลา8นาฬิกา30นาทีตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับยากไหมข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากแต่ขั้นแรกเนี่ยนักเรียนต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหรม.หรือครน.จากนั้นนักเรียนก็ดำเนินการแก้ปัญหาได้เลยครับจากนั้นครับนักเรียนในการแก้จบปัญหาเนี่ยเราต้องมีการตรวจสอบคำตอบนะครับนักเรียนเราเรียนมาดูแนวทางการตรวจสอบคำตอบของครูฟุกนะครับว่าครูฟุกจะตรวจสอบอย่างไรนะครับครูฟุกจะตรวจสอบดังนี้ครับนักเรียนครูฟุกจะหาว่ารถรางทั้ง3คันเนี่ยจะออกให้บริการพร้อมกันอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่ครับ30นาทีใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนและนักเรียนทราบแล้วครับว่ารถรางทั้ง3คันเนี่ยออกให้บริการพร้อมกันครั้งแรกเวลา8นาฬิกาใช่ไหมครับและออกให้บริการพร้อมกันครั้งที่2เวลาเท่าไหร่ครับ8นาฬิกา30นาทีซึ่งห่างกันอยู่เท่าไหร
1: ่
0: 30นาทีแล้วเราจะตรวจสอบว่า30เนี่ยเป็นครน.ของ5 10และ15จริงหรือไม่นะครับเราก็จะมาตรวจสอบโดยใช้นะครับแสดงให้อยู่รูปของประโยคใส่ลักษณ์การหารนะครับนักเรียน30หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: ต่อไปครับนักเรียนสังเกตนะครับครูฟุกนํา30หารด้วย10เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ
1: 3
0: ต่อไปครับ30หารด้วย15เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: จากนั้นครับนักเรียนสังเกตเหมือนที่ครูฟุกบอกเมื่อต้นชั่วโมงให้ดูที่ผลหารคือ6 3
1: 2
0: ผลหารคือ6 3และ2เนี่ยมีอะไรหารได้หรือตัวหารร่วมเป็นอะไร
1: 1
0: เป็นอะไรครับ
1: 1
0: ใช่มั้ยครับตัวหารร่วมเป็น1แสดงว่าเมื่อตัวหารร่วมนะครับของ6 3และ2เนี่ยมีเพียงจำนวนเดียวคือ1แสดงว่า30ของเราเนี่ยถูกไหมถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องนะครับแสดงว่า30เนี่ยเป็นครน.ของ5 10และ15จริงนะครับดังนั้นนะครับคำตอบของเรานะครับ8นาฬิกา30นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับอันนี้คือขั้นตอนการตรวจสอบคำตอบนะครับนักเรียนจากนั้นมาดูโจทย์ข้อต่อมาครับเช่นเคยครับนักเรียนทำความเข้าใจด้วยตนเองก่อนครับ

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางจากโจทย์เนี่ยโจทย์มีอยู่ว่าชาวสวนต้องการนำไม้ไผ่3ท่อนที่ยาวท่อนละ180 240และ300เซนติเมตรตามลำดับถ้าจะตัดเป็นท่อนสั้นๆให้เป็นไม้ค้ำยันต้นไม้ให้ยาวเท่ากันทุกท่อนและไม่เหลือเศษไม้ไผ่ทุกท่อนจะมีความยาวมากที่สุดท่อนละกี่เซนติเมตรและได้ไม้ไผ่กี่ท่อนครับนักเรียนโจทย์ถามหาอะไรครับสิ่งแรกทำความเข้าใจโจทย์โจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรทำหาอะไรครับ
1: ไม้ไผ่
0: เป็นยังไงไม้ไผ่
1: ท
0: ุ
1: กท
0: ่
1: อนจะมีความยาวมากที่สุดท่อนละกี่เซนติเมตร
0: อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมก็คือไม้ไผ่ทุกท่อนจะมีความยาวมากที่สุดท่อนละกี่เซนติเมตรโจทย์ถามแค่นี้ไหมหรือว่ามีอีกมีอีกใช่ไหมครับโจทย์ถามว่าอะไรอีก
1: และได้ไม้ไผ่กี่ท่อน
0: แสดงว่าข้อนี้โจทย์ถามถึงกี่คำถาม
1: ส
0: องคำถามเวลานักเรียนตอบคำถามเนี่ยก็ต้องตอบถึงสองคำถามคำถามแรกคือไม้ไผ่ทุกท่อนเนี่ยจะมีความยาวมากที่สุดเลยนะครับท่อนละกี่เซนติเมตรคำถามที่สองคือได้ไม้ไผ่กี่ท่อนนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามมีอยู่สองคำถามโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกอะไรครับมีไม้ไผ่กี่ท่อน
1: สามท
0: ่อนแต่ละท่อนยาวเท่าไหร่บ้าง
1: 180
0: เซนติเมตรเท่าไหร่อีก
1: 240
0: เซนติเมตรและ
1: 300
0: เซนติเมตรนะครับเนี่ยจากนั้นต้องการ

0: นำไม้ไผ่มาทำอะไร
1: ต
0: ั
1: ดเป
0: ็
1: นท
0: ่
1: อน
0: ตัดเป็นท่อนใช่ไหมตัดเป็นท่อนสั้นๆเพื่อเอาไปทำไม้ค้ำยันโดยไม้ไผ่ทุกท่อนเนี่ยต้องยาวเท่ากันไหมครับเท่ากันไหม
1: เท่าก
0: ัน ไม้ไผ่ทุกท่อนต้องยาวเท่ากันนะครับเหลือไม้ไผ่ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้เอ๊นักเรียนครับโจทย์ในลักษณะนี้ใช้ความรู้เรื่องหรม.หรือครน.เตรียมตัวหยิบธงขึ้นมาหรม.สีคอสีแดงหลับตาหลับตาพร้อมยังต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วยกจากข้อนี้เป็นเอกฉันท์นะครับคือสีเขียวทั้งห้องคือใช้ความรู้เรื่องอะไรครับ
1: ห
0: อรมอใช่ไหมเพราะอะไรทำไมต้องรู้เรื่องหอรมอนักเรียนสังเกตจากอะไร
1: ม
0: ี
1: ความยาวมากที
0: ่สุดสังเกตเห็นอะไรอีกให้ยาวเท่ากันถูกท่อนสังเกตเห็นอะไรอีกและอะไร
1: แล้
0: วไม่เหลือเศษด้วยใช่ไหมนะครับจากโจทย์แบบนี้ครับจะเป็นโจทย์ที่ใช้ความรู้เรื่องหรมแสดงว่านักเรียนต้องนำจำนวนใดมาหาหรมครับ180
1: 240
0: ซึ่งครูฟุกขอใช้วิธีการหารนะครับวิธีการหารเอมีจำนวนนับใดครับมาหารได้ลงตัวทุกจำนวน
1: 60
0: อะไรครับ
1: 60
0: 20ได้ไหมครับ
1: ได้
0: 20ได้แสดงว่าครูฟุกขอเลือก10ได้ไหม
1: ได
0: ้ครูฟุกขอเลือก10นะครับ10หาร180ได้ผลหารเป็น
1: 48
0: เท่าไหร่นะ
1: 48
0: 10หาร240ได้ผลหารเป็น
1: 24
0: 10หาร300ได้ผลหารเป็น
1: 34
0: เอาอะไรหารต่อ
1: 6
0: ครูฟุกขอเลือก
1: 6
0: 6หาร18ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: 6หาร24ได้ผลหารเป็น6หาร30ได้ผลหารเป็น
1: 5
0: มีจำนวนนับใดที่หารได้ลงตัวทุกจำนวนครับ
1: 1
0: 1ใช่ไหมหรม.ต้องหารได้ลงตัวทุกจำนวนมี1เพียงจำนวนเดียวสิ้นสุดการหารครับดังนั้นครับนักเรียนจะได้หรม.นะครับคือจำนวนใด
1: 10คูณ6คร
0: ับ นาม10มาทำอะไรครับ
1: คูณ6
0: 10คูณ6ใช่ไหมเพราะหรม.เราจะนำแค่ตัวหารมาทำอะไรกันคูณกัน10คูณ6เท่ากับ
1: 60
0: นั่นเองครับ60เนี่ยจะเป็นคำตอบของอันไหนแสดงว่า60เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร180 240และ300ได้ลงตัวแสดงว่า60เนี่ยจะเป็นคำตอบของอะไรเอ่ยของอะไร60เป็นคำตอบของอะไรเพราะโจทย์ถามหาอยู่2คำถาม
1: ความยาว
0: ของไม้ไผ่แต่ละท่อนใช่ไหมครับเพราะโจทย์บอกว่าไม้ไผ่ทุกท่อนเนี่ยมีความยาวมากที่สุดท่อนละกี่เซนติเมตรแสดงว่า60ต้องเป็นความยาวของไม้ไผ่แต่ละท่อนใช่ไหมครับที่เราตัดมาได้ใช่ไหมครับนักเรียนแสดงว่า60นะครับก็คือไม้ไผ่ทุกท่อนจะมีความยาวมากที่สุดท่อนละ60เซนติเมตรนะครับเพราะว่า60เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดนะครับที่หาร180 240และ300ได้ลงตัวแสดงว่า60เนี่ยจะเป็นคำตอบของคำถามแรกก็คือไม้ไผ่ทุกท่อนจะมีความยาวท่อนละ60เซนติเมตรซึ่งเป็นความยาวที่มากที่สุดเลยครับเสร็จยังตรงนี้
1: ย
0: ัง ยังอีกหนึ่งคำถามนักเรียนครับแล้วเราตัดไม้ไผ่ได้ทั้งหมดกี่ท่อนครับเราก็ต้องมาพิจารณาไม้ไผ่แต่ละอันใช่ไหมครับเอ๊ะไม้ไผ่อันแรกเนี่ยหรือยาว
1: 180
0: เซนติเมตรใช่ไหมครับเอ๊ะตัดเป็นท่อนละ60เซนติเมตรได้กี่ท่อนครับ
1: 3ท่อน
0: 3ท่อนคิดยังไง180
1: หารด้วย60
0: 180หารด้วย60ใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับ3ก็คือได้กี่ท่อนนั่นเอง
1: 3
0: ท่อนนะครับ

0: จากนั้นไม้ไผ่ท่อนที่2ยาว240ซมตัดท่อนละ60ซมได้กี่ท่อนครับ
1: 4ท
0: ่
1: อน
0: 4ท่อนคิดยังไง
1: นับ240หารด้วย60
0: ถึงได้กี่ท่อนครับ
1: 4
0: ได้พลหารเป็น4แสดงว่าคือได้4ท่อนใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วไม้ไผ่อันที่3ยาว300ซมตัดได้กี่ท่อน
1: 5ท่อน
0: 5ท่อนใช่ไหมครับแสดงเป็นประโยคสารลักษณ์ได้อะไรครับ
1: 300หารด้วย60
0: ก็คือเท่ากับ5ใช่ไหมก็คือได้5ท่อนนั่นเองครับนักเรียนแสดงว่าเราได้ไม้ไผ่ทั้งหมดกี่ท่อนครับ
2: 12
0: ท่อนก็คือเกิดจากนำที่ตัดได้ของแต่ไม้พันไม้ไผ่แต่ละอันใช่ไหมครับมาทำอะไรกันมารวมกันก็ได้กี่ท่อน12ท่อนนักเรียนครับหรือนักเรียนสังเกตตรงนี้ท่อนที่1ตัดได้กี่ท่อน
1: 3
0: ท่อนที่2ตัดได้กี่ท่อน
1: 4
0: ท่อนที่3ตัดได้กี่ท่อนนักเรียนสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะได้ไม้ไผ่ทั้งหมด12ท่อนซึ่งเกิดจาก3บวก4บวก5นั่นเองครับและตอบให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนดังนี้เลยนะครับนักเรียนครับอย่าลืมเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องตรวจสอบคำตอบนะครับครูฟุกก็จะแสดงแนวทางการตรวจสอบคำตอบให้นักเรียนดังนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยครูฟุกจะตรวจสอบว่าหอรมอที่หาได้อะถูกต้องหรือไม่ก่อนนะครับ60เนี่ยเป็นหอรมอของ180 240และ300จริงหรือไม่นะครับครูฟุกก็จะแสดงโดยใช้การหารเนาะเพราะว่าจากที่เราหามาได้เนี่ย60เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร180 240และ300ได้ลงตัวใช่ไหมครับอ่ะมาดู180หารด้วย60เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ
1: 3
0: 240หารด้วย60เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: 300หารด้วย60เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: ผลหารเป็น
1: 3 4 5
0: ผลหารเป็น3 4และ5ตัวหารร่วมของผลหารคืออะไร
2: 1
0: ตัวหารร่วมของ3 4และ5คือ
1: 1
0: เมื่อตัวหารร่วมเป็น1นักเรียนคิดว่า60เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับถูกไหมถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนก็ดังนี้เลยนะครับนักเรียนก็จะได้แล้วครับว่า60เนี่ยเป็นหอรมอของ180 240และ300จริงนั่นเองครับแสดงว่าคำตอบแรกของเราเนี่ยที่ไม้ไผ่แต่ละท่อนเนี่ยยาวมากที่สุดเลยท่อนละ60ซมเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเราก็ตรวจสอบแล้วนะครับมาดูต่อนักเรียนเราต้องตรวจสอบต่อนะครับจากนั้นครูฟุกก็จะมาหาว่านักเรียนได้ไม้ไผ่ทั้งหมดกี่ท่อนยาวท่อนละเท่าไหร่ครับนะครับครูฟุกก็จะมาดูว่าเอ๊แล้วไม้ไผ่ทั้งหมดเนี่ยยาวกี่เซนติเมตรนะครับยาวกี่เซนติเมตรคิดอย่างไรไม้ไผ่ทั้งหมดยาวกี่เซนติเมตรคิดยังไงครับไม้ไผ่มีอยู่กี่ท่อน
1: 12
0: แต่ละท่อนยาวท่อนละ
1: 60
0: เซนติเมตรความยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรครับคิดยังไงเอาไปทำอะไรกันเท่าไหร่นะครับ
2: 720
0: เซนติเมตรนักเรียนคิดได้อย่างไรครับ12ไปทำอะไรครับ
2: คูณ
0: คูณอะไรครับ60ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น720เซนติเมตรแสดงว่าไม้ไผ่ของเราทั้งหมดเนี่ยยาว720เซนติเมตรใช่ไหมครับเป็นความไม้ไผ่ท่อนที่1ไปแล้วเท่าไหร่ครับ
2: 180
0: ใช่ไหมจากสิ่งที่โจทย์บอกมาใช่ไหมครับ180เซนติเมตรเป็นความยาวของไม้ไผ่ท่อนที่2เท่าไหร่ครับ
1: 240เซนติเมตร
0: ครูฟุกถามว่าแล้วจะเป็นความยาวของไม้ไผ่ท่อนที่3เท่าไหร่ครับคิดอย่างไรจากไม้ไผ่เนี่ยทั้งหมดยาว720เป็นความยาวของไม้ไผ่ท่อนที่1 180เป็นความยาวของไม้ไผ่ท่อนที่2 240ความยาวของไม้ไผ่ท่อนที่3เป็นเท่าไหร่
1: 300
0: คิดยังไงคิดยังไง
2: นำ180
1: บวกก
0: ับ นำ180บวก240แล้วไปลบออกจากอะไร
2: ลบออกจาก
1: 720
0: ลบออกจาก720ใช่ไหมครับแสดงว่าไม้ไผ่ท่อนที่3เนี่ยจะยาวเท่าไหร่ครับ300ซมอุ๊ยตรงกับโจทย์ของเราไหมตรงนะครับแสดงว่าเราสอดคล้องกับโจทย์นะครับดังนั้นครับคำตอบที่เราหามาได้ทั้งหมดนั้นจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองใช่ไหมครับแสดงว่า60ซมและ12ท่อนเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนักเรียนอันนี้ก็เป็นการยืนยันคำตอบของเรานะครับโดยใช้การตรวจคำตอบนะครับนักเรียนและเมื่อเพิ่มเติมความเข้าใจนะครับจากสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้มาทำใบกิจกรรมกันครับใบกิจกรรมคือใบกิจกรรม 1.16 นะครับคุณครูปลายทางนะครับเดี๋ยวครูฟุกขอชี้แจงก่อนนะครับให้คุณครูปลาย

สำหรับใบกิจกรรมในวันนี้ครับมีโจทย์อยู่ด้วยกันกี่ข้อครับ2ข้อนะครับนักเรียนจะเห็นนะครับว่าในข้อ1เนี่ยครูฟุกิเขียนว่าใช้ความรู้เรื่องให้นักเรียนเขียนว่าในโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหรม.หรือครน.นะครับก็เขียนลงไปใช่ไหมครับจากนั้นแนวคิดนักเรียนก็มาแสดงแนวคิดและหาคำตอบนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจในคำชี้แจงแล้วนะครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนนักเรียนได้วิเคราะห์แล้วใช่ไหมครับว่าโจทย์ข้อ1เนี่ยใช้ความรู้เรื่องอะไรและโจทย์ข้อที่2ใช้ความรู้เรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับครูฟุกนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนนักเรียนสามารถถามครูฟุกได้ตลอดเลยนะครับนักเรียนครับจากข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องอะไรครับ
1: คอร
0: นอใช่ไหมครับคอรนอแล้วโจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะปล่อยน้ำพุทั้ง3จุดพร้อมกันเป็นครั้งที่2ในเวลาใดใช่ไหมครับโจทย์บอกว่าจุดที่1ปล่อยทุกๆ20วินาทีจุดที่2ปล่อยน้ำพุทุกๆ25วินาทีและจุดที่3ปล่อยน้ำพุทุกๆ30วินาทีโดยน้ำพุทั้ง3จุดเนี้ยจะถูกปล่อยพร้อมกันเวลาใดครับเวลาใดครับพร้อมกันเวลาครั้งแรกเวลา
1: 10นาฬ
0: ิกาถามว่าครั้งที่2เนี่ยจะต้องเวลาใดใช่ไหมครับนักเรียนต้องหาคอรนอนะครับหาคอรนอก็คือหาว่าอีกกี่นาทีใช่ไหมครับอีกกี่นาทีถึงจะปล่อยน้ำพุทั้ง3จุดนี้พร้อมกันโดยนำจำนวนใดมาหาคอรนอครับ20 25และ30อะไรมาหารครับ
1: 5
0: เท่าไหร่ครับผลหารตอบเลย
1: 4
0: ผลหารเป็น4 5และ6นะครับจากตรงนี้หารได้ลงตัวทุกจำนวนมีอะไรอีกไหมครับ1ใช่ไหมเมื่อมี1ที่หารได้ลงตัวทุกจำนวนให้หาจำนวนนับมาหารให้ลงตัวอย่างน้อยกี่จำนวน
1: 2
0: เอาอะไรมาหารดี22มาหาร2หาร4ได้ผลหารเป็น2หาร5ลงตัวไหมไม่ลงตัวเขียน5ไว้เช่นเดิม2หาร6ได้ผลหารเป็น3นะครับหยุดยังหยุดยังนะครับพบว่าตัวหารเป็น1หยุดนะครับนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนตรวจสอบทีละขั้นตอนไปพร้อมกับครูฟุกเลยนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยแก้ไขเลยนะครับคอรนอเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเลยคอรนอเท่ากับเท่าไหร่ครับทุกกลุ่มคอรนอคือ
1: 300
0: คอรนอคือ300ครับนักเรียนครับ300เนี่ยคือเวลาที่มันผ่านไปเวลาต้องผ่านไป300เท่าไหร่ครับวินาทีนะครับนักเรียนแสดงว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะปล่อยน้ำพุทั้ง3จุดพร้อมกันเป็นครั้งที่2เมื่อเวลาผ่านไป300วินาทีใช่ไหมครับแต่นักเรียนต้องเปลี่ยนจากวินาทีเนี่ยให้เป็นอะไร
1: นาที
0: นาทีเพราะโจทย์เราต้องนำไปตอบว่าเวลาใดใช่ไหมต้องตอบเป็นหน่วยนาทีด้วยใช่ไหมครับ300วินาทีคิดเป็นกี่นาทีครับต้นทางและปลายทาง
1: 5 นาที 5 นาที
0: นะครับนักเรียนแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีและเวลาผ่านไป5นาทีน้ำพุทั้ง3จุดจะถูกปล่อยพร้อมกันแสดงว่าดังนั้นเนี่ยจะถูกปล่อยพร้อมกันในเวลาใดครับ
1: 10
0: นาฬิกา5นาทีนั่นเองครับนักเรียนเห็นไหมครับจากตรงนี้ที่นักเรียนใช้ความรู้เรื่องคอรนอใช่ไหมครับคอรนอที่ได้มาเนี่ยคือเวลาที่ผ่านไปใช่ไหมครับซึ่งยังไม่ใช่คำตอบนะผ่านไป300วินาทีก็คือ5 นาทีนั่นเองใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนก็ต้องนับต่อจากครั้งแรกไปอีก5นาทีก็คือ10นาฬิกา5นาทีที่จะปล่อยพร้อมกันเป็นครั้งที่2นะครับมาดูข้อนี้จากโจทย์นักเรียนคิดว่าใช้ความรู้เรื่องหรม.หรือครน.หรม.หรือครน.อะไรนะหรม.นักเรียนรู้ได้ไงว่าเป็นโจทย์เกี่ยวกับหรม.เนี่ยสังเกตอ๋อจัดผลไม้ได้มากที่สุดอะไรอีกสังเกตอะไรได้อีกเท่าๆกันใช่ไหมครับสังเกตได้ตรงนี้แล้วก็เป็นผลไม้ชิ้นเดียวกันด้วยใช่ไหมคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนสถานการณ์หรม.ใช่ไหมที่ครูฟุกให้จัดผลไม้ใช่ไหมครับคล้ายๆกันเลยนะครับนำจำนวนผลไม้นะครับก็คือส้มฝรั่งมังคุดนะครับนำจำนวนส้มฝรั่งและมังคุดเนี่ยมาหาหรม.ก็คือ70168และ182นะครับครูฟุกนำ2มาหารได้ผลหารเป็น
1: 3
0: จากนั้น2หาร168ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: 2หาร182ได้ผลหารเป็น
1: 11
0: อะไรหารได้อีกครับ7หาร35ได้ผลหารเป็น7หาร84ได้ผลหารเป็น7หาร91ได้ผลหารเป็น13มีอะไรหารได้อีกไหมครับ ที่หารได้ลงตัวทุกจำนวนเลยมีไหมมี1ใช่ไหมครับเพียงจำนวนเดียวนะครับก็สิ้นสุดการหารนักเรียนจะได้หอรมอเป็นเท่าไหร่ครับหอรมอคือหอรมอคือ 2คูณ7ก็คือเอาตัวหารมาคูณกัน2คูณ7เป็น14ครูฟุกถาม14นี้จะเป็นคำตอบของคำถามไหนคำตอบของคำถามไหนครับจากที่ทำมาคำถามแรกคือแม่ค้าจะจัดผลไม้ได้มากที่สุดถุงละกี่ผลหรือเป็นคำตอบของได้อย่างละกี่ถุงต้องเป็นอะไรมากที่สุดถุงละกี่ผลคือ14เป็นคำตอบของนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับแม่ค้าจะจัดผลไม้ได้มากที่สุดถุงละ14ผลนะครับนักเรียนต้องสังเกตดีๆ14เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร70 168และ182ได้ลงตัวแสดงว่า14นี้ต้องเป็นผลไม้นะครับที่จัดใส่แต่ละถุงใช่ไหมที่มีจำนวนอะไรมากที่สุดใช่ไหมครับคือ14เอ๊ะแล้วจัดส้มได้กี่ถุงครับสังเกตได้เลยกี่ถุง5ถุงนะครับจัดฝรั่งได้กี่ถุงครับ
1: 12
0: จัดมังคุดได้กี่ถุงครับ13ซึ่งนักเรียนสามารถสังเกตได้จากตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ไหมนักเรียนปลายทางใช่ไหมครับสังเกตที่นักเรียนจัดส้มได้5ถุงสังเกตจากตรงนี้ฝรั่งได้12ถุงสังเกตจากตรงนี้และมังคุดได้13ถุงสังเกตจากตรงนี้ได้เลยครับคือสังเกตจากผลหารใช่ไหมครับนักเรียนก็ตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยดังนี้นะครับ2ข้อเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมครับข้อแรกถูกต้องไหมถูกต้องข้อ2เป็นยังไงครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับถ้าถูกต้องก็กี่เครื่องหมายถูกและนำมาส่งครูฟุกนะครับครูฟุกจะนำกลับไปตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับกรณีครูฟุกมีเป็นต้นไม้ครูฟุกถามว่าลักษณะของโจทย์ปัญหาที่ต้องการหาหอรมอหรือคลนเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนักเรียนดูก่อนสถานการณ์ที่หาคำตอบโดยใช้หอรมอเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับดูเป็นอย่างไรครับ

0: และถ้าเป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรู้คอรนอต้องเป็นสถานการณ์อย่างไรครับ
1: เป็นสถานการณ์ที่หาจำนวนนักที่น้อยที่สุดที่หาด้วยจำนวนที่กำหนดให้ลดลงตัว
0: นะครับหรือนักเรียนก็สามารถพิจารณาจากข้อสังเกตที่นักเรียนได้ทำโจทย์บ่อยๆเนี่ยนักเรียนก็จะจับข้อสังเกตได้ใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้จากที่ครูฟุกได้เดินดูตอนนักเรียนทำกิจกรรมมาครับนักเรียนก็บอกฟุกได้ว่าอ๋อโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหอรมอโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องคอรนอนะครับเพราะว่าถ้าเราฝึกฝนทำโจทย์เป็นประจำเนี่ยนักเรียนก็จะจับข้อสังเกตในประเด็นต่างๆได้นั่นเองครับนักเรียนครับแบบฝึกหัด 1.16 นะครับมีอยู่ดังนี้เลยนะครับนักเรียนซึ่งนักเรียนต้องตอบก่อนว่าในโจทย์แต่ละข้อเนี่ยใช้ความรู้เรื่องอะไรนะครับและคำตอบคือเท่าไหร่นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบลงในสมุดของวิชาคณิตศาสตร์นะครับแล้วนำคำตอบมาใส่ในเล่มแบบหัดของเรานะครับและบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนเราจะเจอกันในเรื่องของการแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาหอรมอและคอรนอครับจะอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมแต่เป็นการเขียนแสดงวิธีหาคำตอบครับนักเรียนและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.17 ครับใบกิจกรรม 1.17 ครับแล้วก็บัตรโจทย์ด้วยนะครับนักเรียนครับสิ่งที่เราต้องมาตรวจสอบว่าเราเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใดครับเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวหยิบแผ่นป้ายของเรามาเลยนะครับทุกกลุ่มนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับนะครับทุกคนก็ได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองแล้วนะครับเพื่อนๆปลายทางก็ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองด้วยนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะครับแบบฝึกหัดใบกิจกรรมต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางยุทธให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดแก้บกวาดหมุนสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเที่ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเศรษฐินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเล่านางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ถูกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็ยังคงเรียนกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรโดยในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้ร่วมกันสร้างแบบจำลองนะครับซึ่งในชั่วโมงเนี่ยอาจจะยังไม่เสร็จแต่ว่านักเรียนของเราก็ได้กลับไปทำในเวลาว่างจนเสร็จแล้วนะครับและตามที่ตกลงกันในวันนี้เราจะมานำเสนอแบบจำลองกันนะครับคุณครูขอถามนักเรียนนิดนึงว่านักเรียนพร้อมนำเสนอไหมครับวันนี
1: ้
2: พร้อมนะครับโอเคก่อนที่เราจะเริ่มนำเสนอการขอผ่อนคลายนิดนึงนะครับว่าขอสอบถามจากชั่วโมงที่ผ่านมาว่าแบบจำลองที่เราสร้างกันไปเนี่ยได้สร้างตามแบบร่างของเราไหมครับ
1: ตาม
2: มีบางกลุ่มสร้างตามแบบจำลองเลยแต่ก็มีบางกลุ่มที่ไม่ได้สร้างตามแบบจำลองเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับโอเคในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันพูดคุยในช่วงตอนสะท้อนผลการทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มนำเสนอกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมกันนะครับกิจกรรมที่1อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้โดยใช้แบบจำลองนั่นเองนะครับซึ่งก็คือการนำเสนอแบบจำลองของเราในวันนี้นั่นเองข้อถัดมาครับข้อที่2การสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารซึ่งเราก็ได้ร่วมกันสร้างแบบจำลองไปแล้วนั่นเองถัดมานะครับใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะย่อยอาหารซึ่งจะอยู่ในหน้าที่30ถึงหน้าที่31ครับในส่วนนี้คุณครูปลายทางสามารถเตรียมไว้ให้กับนักเรียนปลายทางโดยการเข้าไปโหลดในเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะครับซึ่งจะเป็นข้อที่7และข้อที่8โดยจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมนี้เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกให้ได้ว่าในแต่ละข้อนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: เอาละครับในวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับ
1: นำเสนอแบบจำล
0: องเก่งมากหลังจากที่นำเสนอแบบจำลองเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
2: ร
0: ่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: ความเหมาะสมของแบบจำลอง
0: ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบจำลองซึ่งแบบจำลองที่เราสร้างมานี้สร้างมาเพื่อใครครับตามสถานการณ์จากชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่เราได้อ่านกันไปเพื่อใครนะหยิบไมค์ตอบได้เลยครับ
3: เพื่อคนที่อ่านเขียนไม่ค่อยคล่องครับ
0: เพื่อคนที่เขาอ่านไม่ค่อยคล่องนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตามความเหมาะสมกันนะครับหลังจากที่เพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมข้อถัดไปครับข้อที่8ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

เอาละครับในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับร่วมกันอภิปรายแล้วก็เลือกแบบจำลองที่เหมาะสมนะครับที่เหมาะสมกับผู้ที่ยังอ่านจับใจความไม่คล่องนะครับหลังจากที่เรานำเสนอแต่ละกลุ่มนำเสนอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการโหวตแล้วก็เลือกกันว่าแบบจำลองของใครที่มีความเหมาะสมต่อผู้ที่ยังอ่านจับใจความไม่คล่องนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็ได้เตรียมอุปกรณ์ในการโหวตให้คะแนนนักเรียนมาด้วยนะครับซึ่งก็คือไม้ไอศกรีมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้กับนักเรียนคนละอันนะครับ1ไม้มีค่า1คะแนนในตอนที่โหวตนั้นนะครับก็จะเอาแบบจำลองทั้งหมดมาวางเรียงกันไว้ข้างหน้ากลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5นะครับโดยจะให้ทุกคนเอาไม้ไอศกรีมนี้นะครับมาวางไว้ให้ตามแบบจำลองที่นักเรียนคิดว่าเหมาะสมนะครับเอาละครับตอนนี้ในส่วนของการเลือกแบบจำลองที่มีความเหมาะสมนั้นนักเรียนก็จะต้องพิจารณาตามเกณฑ์นะครับซึ่งเราก็ได้เน้นย้ำไปแล้วนะครับโดยในวันนี้เราจะมาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าเกณฑ์ที่นักเรียนจะต้องใช้พิจารณาในการเลือกแบบจำลองนั้นมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับแบบจำลองจะต้องมีการระบุชื่ออวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนข้อที่สองแบบจำลองจะต้องนำเสนอลักษณะของอวัยวะได้สอดคล้องกับลักษณะของอวัยวะจริงข้อที่3แบบจำลองจะต้องสามารถใช้อัตลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ข้อ4แบบจำลองจะต้องช่วยให้คนที่อ่านจับใจความไม่คล่องเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้และข้อสุดท้ายครับแบบจำลองจะต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจอันนี้เป็นเกณฑ์ในการสร้างแบบจำลองของเราซึ่งเราก็จะเอามาให้คะแนนเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับคราวนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมแล้วนะครับคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนไปทางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงแรกนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องนำเสนอแบบจำลองและร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบจำลองข้อที่2นะครับนักเรียนจะต้องเลือกแบบจำลองที่จะนำไปใช้สำหรับอธิบายให้ผู้ที่ยังอ่านจับใจความไม่คล่องและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนช่วยแนะนำการนำเสนอให้พูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพเสียงดังฟังชัดให้ผู้ฟังตั้งใจฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพนะครับตรงนี้นักเรียนต้นทางก็เช่นกัน

0: ครับนักเรียนจะต้องนำเสนอด้วยน้ำเสียงที่สุภาพนะครับเสียงดังฟังชัดแล้วก็ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็ต้องฟังเพื่อนพูดอย่างตั้งใจแล้วก็ในส่วนของช่วงที่เราจะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะครับตรงนี้นักเรียนปลายทางกับนักเรียนต้นทางเข้าใจแล้วใช่ไหมครับโอเคแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับรบกวนช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกแบบจำลองที่จะนำไปใช้สำหรับอธิบายให้ผู้ที่ยังอ่านจับใจความไม่คล่องตอนนี้คิดว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลกันแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเราลองมาดูนักเรียนต้นทางของเรานำเสนอแบบจำลองกันนะครับแล้วเมื่อเพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วนะครับเพื่อนที่นั่งอยู่ด้านในนะครับนักเรียนจะต้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนะครับโดยการบอกว่าแบบจำลองนี้มีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมตามเกณฑ์อย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้นักเรียนสามารถเปิดเกณฑ์จากในใบกิจกรรมของนักเรียนควบคู่ไปได้เลยนะครับตอนนี้กลุ่มที่1ของเราพร้อมพรีเซนต์มั้ยครับ
1: พร้อมแล้วคร
0: ับพร้อมใช่มั้ยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มพรีเซนต์ได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์ยิ้วงามมาจากกลุ่ม1ครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพีกมาจากกลุ่ม1ค่ะ
2: วันนี้จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะในระบบย่อยอาหารครับอวัยวะแรกคือปากลักษณะคือมีริมฝีปากมีฟันมีลิ้นหน้าที่ก็คือฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารลิ้นมีหน้าที่คลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายซึ่งน้ำลายมีสารย่อยคาร์โบไฮเดรตครับ2หลอดอาหารลักษณะเป็นหลอดยาวๆหน้าที่บีบคายอาหารเพื่อให้อาหารเล็กลงและส่งไปยังกระเพาะอาหาร 3. กระเพาะอาหารลักษณะคือเป็นถุงคล้ายๆตัวเจหน้าที่มีสารช่วยย่อยโปรตีนลำลักอันที่4ลำไส้ใหญ่ลักษณะคือเป็นท่อยาวๆคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาหน้าที่ดูดซึมสารอาหารครับ
3: อันที่5ลำไส้เล็กมีลักษณะเป็นท่อยาวๆข้างในมีตะปุ่มตะป่ำคล้ายนิ้วมือหน้าที่ย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันและดูดซึมสารอาหารค่ะ6ทวารหนัก6ตับลักษณะเป็นก้อนหน้าที่สร้างน้ำดี 7. ทวารหนักลักษณะเป็นท่อมีรูหน้าที่นำกากอาหารออกจากร่างกายค่ะ
2: พี่โลมาหิวแล้วพี่โลมามากินกันเลยอย่างแรกพี่โลมาจะกินอะไรดีนะกินไก่ดีกว่ากินเลยพี่โลมาบดเคี้ยวไก่ตอนนี้ไก่อยู่ที่หลอดอาหารแล้วไก่กำลังลงสู่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมีสารย่อยโปรตีนก็ไก่ตอนนี้เป็นโปรตีนตอนนี้ไก่ถูกย่อยแล้วต่อไปที่ลำไส้เล็กเลยลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยโปรตีนย่อยคาร์โบไฮเดรตและไขมันตอนนี้แล้วก็ดูดซึมอาหารตอนนี้ไก่ของเราถูกย่อยจนหมดแล้วไปลำไส้ใหญ่กันเลยไปอีกครั้งหนึ่ง
0: ต่อได้เลยครับต่อได้เลย
2: ลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ดูดซึมอาหารก็จะดูดซึมสารอาหารทั้งหมดและเมื่อถึงเวลาที่ต้องเอากากอาหารออกจากกระเพาะกากอาหารก็ถูกขับออกมาจากทางทวารหนักครับขอบคุณครับ
0: โอ้โหกลุ่มนี้นำเสนอได้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าแบบจำลองของเพื่อนเนี้ยมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับตอนนี้ผู้ที่อยู่ด้านในที่เป็นผู้ฟังนะครับสามารถให้คำแนะนำเพื่อนได้เลยหรือจะชมเพื่อนก็ได้นะครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรขอตัวแทนหน่อยครับเชิญครับ
1: เพื่อนเขาสามารถทำโดยการอธิบายเรื่องกระเพาะอาหารสุดยอดมากค่ะแล้วก็แบบมีการยกตัวอย่างไก่ด้วย
0: มีการยกตัวอย่างการรับประทานไก่เข้าไปใช่ไหม
1: ใช่
0: ทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นโอเคถือว่าดีสุขไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ดีครับสำหรับผู้ที่เขาอ่านจับใจความไม่คล่องเขามาดูการพรีเซนต์ของเพื่อนหรือแบบจำลองของเพื่อนนี้นักเรียนคิดว่าเขาจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมครับ
4: เข้าใจ
0: เข้าใจมากยิ่งขึ้นโอเคสวยไหมครับของเพื่อน
4: สวย
0: อวัยวะต่างๆมีลักษณะที่คล้ายกับของจริงไหม
4: คล
0: ้
4: าย
0: คล้ายโอเคมีสิ่งใดที่ของเพื่อนควรปรับปรุงไหมครับตรงนี้ถือว่าเป็นการแนะนำเพื่อนได้ถ้าครั้งต่อไปหรืออะไรอย่างนี้มีไหม
4: ไม
0: ่
4: ม
0: ีไม่มีเลยโอเคถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเราลองมาดูเพื่อนกลุ่มถัดไปกันนะครับว่าจะนำเสนอออกมาในรูปแบบใดครับเอาละครับเดี๋ยวเราเพื่อนกลุ่มถัดไปนำเสนอกันนะครับเช่นเดิมนะครับเมื่อเพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วผู้ที่อยู่ด้านในร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆได้เลยนะครับตอนนี้กลุ่มของเราพร้อมที่จะนำเสนอหรือยังครับ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มนำเสนอได้เลยครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัลนาอุไรพันธ์มาจากกลุ่ม2ค่ะ
6: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพัฒนาวิจิตรมาจากกลุ่ม2ครับฟันทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารลิ้นทำการผสมอาหารให้กลืนลงหลอดอาหารได้ครับแล้วหลอดอาหารบีบอัดอาหารให้ตกลงสู่กระเพาะอาหารครับกระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยโปรตีนครับ
5: ตับจะผลิตน้ำดีเพื่อช่วยกระเพาะอาหารในการย่อยค่ะลำไส้เล็กดูดสารอาหารและย่อยโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตค่ะลำไส้ใหญ่ดูดซึมน้ำและเก็บกากอาหารค่ะส่วนทวารหนักเอาทั้งหมดที่อยู่ในหัวข้อลำไส้ใหญ่ขับถ่ายออกมาค่ะขอบคุณค่ะ
0: เป็นยังไงครับเพื่อนนำเสนอได้ดีไหมครับ
4: ดี
0: เลยนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าแบบจำลองของเพื่อนเนี่ยครับมีความเหมาะสมหรือไม่ครับช่วยกันแลกเปลี่ยนได้เลยครับเป็นตัวแทนบอกกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเชิญครับ
7: รู้สึกว่าเพื่อนมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานค
0: ่ะเพื่อนมีความคิดสร้างสรรค์แสดงว่ารูปแบบของแบบจำลองมีความน่าสนใจถูกไหมครับสร้างสรรค์ยังไงครับไหนลองบอกครับ
7: สร้างสรรค์ในการตรงคอเนี่ยจะแทนหลอดค
0: ่
7: ะ
0: มีการใช้หลอดถูกไหมครับเอามาทำเป็นคอ
7: แล้วก็ส่วนลำไส้เล็กก็จะเป็นเหมือนเป็นไหมพรมเล็ก
0: ๆเอาไหมพรมมาทำเป็นลำไส้เล็กใช่ไหมครับถือว่ามีความน่าสนใจนะครับแล้วในส่วนของถ้าเป็นผู้ที่เขาอ่านจับใจความไม่คล่องมาดูแบบจำลองอันนี้คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหม
7: เข้าใจค่ะเพราะว่าอันนี้ดูแบบว่าน่าจะมองออกแบบง่ายอยู่ค
0: ่
7: ะ
0: ดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนๆคนอื่นสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับเชิญคนอื่นอีกครับ
8: ของเพื่อนประดิษฐ์ได้สวยมากแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เขาตาบอดหรืออาจจะมองไม่เห็นสามารถสัมผัสได้ง่ายค่ะ
0: อ๋ออันนี้นึกไปถึงคนที่เขาตาบอดด้วยนะเขาสามารถคำแล้วก็สัมผัสแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะรู้ถูกไหมครับโอเคอันนี้ก็ถือเป็นความคิดเห็นของเพื่อนนะครับอันนี้ความคิดเห็นนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถือเป็นความ

0: ความคิดเห็นที่ดีมากเลยนะครับคนอื่นก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เช่นกันนะครับของเพื่อนมีการนักเรียนสามารถดูตามเกณฑ์ได้เลยนะว่าของเพื่อนเนี่ยมีการระบุชื่ออวัยวะลักษณะอวัยวะตามเกณฑ์ไหมครับมีการระบุชื่ออวัยวะลักษณะของอวัยวะตามเกณฑ์ไหมครับเพื่อนบอกว่าตามเกณฑ์นะครับตรงนี้ถือว่าเพื่อนนำเสนอได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็แบบจำลองของเพื่อนเนี่ยก็สามารถทำให้ผู้ที่เขาอ่านจับใจความไม่คล่องได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากๆครับปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนำเสนอกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนำเสนอบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนิดหน่อยพร้อมนำเสนอไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วคร
0: ับ พร้อมแล้วก็เริ่มนำเสนอได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฉัมพลแสงสีชื่อเล่นชื่ออันปันครับอยู่กลุ่ม3ครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงษ์ธนาพ่วงทองมาจากกลุ่ม3ครับ
2: ส่วนปากนะฮะในส่วนปากจะมีฟันทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารครับลิ้นทำหน้าที่ผสมน้ำลายกับอาหารเข้าด้วยกันท่ออาหารนะครับมีหน้าที่ส่งอาหารไปที่กระเพาะครับ
3: กระเพาะอาหารนะครับรูปร่างเป็นถุงคล้ายตัวเจมีหน้าที่ในการย่อยโปรตีนโดยใช้เอนไซม์ในการย่อยนะครับต่อไปเป็นลำไส้เล็กลำไส้เล็กมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันลำไส้ใหญ
2: ่ลำไส้ใหญ่จะมีหน้าที่ดูดซึมดูดซึมสารอาหารที่หลงเหลือจากลำไส้เล็กครับแล้วก็ทวารหนักมีหน้าที่ขับถ่ายกับแล้วก็ตับมีหน้าที่สร้างน้ำดีเพื่อส่งต่อไปที่ถุงน้ำดีถุงน้ำดีมีหน้าที่เก็บน้ำดีแล้วก็ส่งไปที่ลำไส้ใหญ่ครับแล้วก็ทวารหนักมีหน้าที่ขับถ่ายกากอาหารออกมาครับ
0: เอาละครับสำหรับเพื่อนกลุ่ม3ก็ได้นำเสนอไปจบแล้วนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราลงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าแบบจำลองของเพื่อนเนี้ยมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับเชิญนักเรียนที่นั่งอยู่นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนได้เลยครับเชิญครับ
4: แบบจำลองของเพื่อนสามารถทำให้เข้าใจได้ง่ายครับ
0: แบบจำลองของเพื่อนดูแล้วเข้าใจได้ง่าย
4: ถึงแม้จะซับซ้อนไปนิดนึง
0: ถึงแม้จะซับซ้อนไปนิดนึงตรงไหนที่มีความซับซ้อนครับไหนลองบอกสิ
4: ลืมถุงน้ำดี
0: ของเพื่อนไม่มีถุงน้ำดีใช่ไหมในแบบจำลองแต่ว่าของเขามีเขียนไว้อยู่ตรงนี
4: ้โอ้
0: เป็นถุงเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับของเพื่อนมีนะครับโอเคถือว่ามันเล็กเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะนะครับมีตรงไหนอีกครับสามารถแนะนำได้ครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลย
4: ไม่มีหรอก
0: ไม่มีคำอธิบายใช่ไหมโอเคก็เพื่อนเขียนแค่ชื่อของอวัยวะนั้นๆมาแต่ว่ายังไม่ได้มีคำอธิบายว่าแต่ละอวัยวะมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวขอคนอื่นดีครับช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับว่าโอเคเชิญครับ
5: เพื่อนอธิบายได้ชัดเข้าใจง่ายค่ะ
0: เพื่อนอธิบายได้ชัดแล้วก็เข้าใจง่ายในส่วนของแบบจำลองเป็นยังไงครับ
5: เข้าใจง่ายดีค่ะแต่ว่าควรตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยค่ะ
0: เข้าใจง่ายดีควรจะตกแต่งตรงไหนเพิ่มครับ
5: หลายๆส่วนค
0: ่
5: ะ
0: หลายๆส่วนนะคะเพื่อความสวยงามที่มากกว่านี้เนาะโอเคขอบคุณมากครับสำหรับครูขอเพิ่มเติมในส่วนของการเขียนและการนำเสนอของนักเรียนที่ใช้คำว่าท่อนำอาหารซึ่งส่วนใหญ่แล้วนิยมใช้คำว่าหลอดอาหารมากกว่าครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนำเสนอกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้กลุ่มนี้พร้อมนำเสนอหรือยังครับ
6: พร
0: ้
6: อม
0: พร้อมแล้วครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
7: สวัสดีครับผมเด็กชายปวริศเทเลมาจากกลุ่ม4ครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิรวิทย์ภาษีมาจากกลุ่มที่4ครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นปากครับปากจะมีลักษณะมีริมฝีปากบนริมฝีปากล่างมีฟันแล้วก็ลิ้นครับมีหน้าที่คือฟันเอาไว้บดเคี้ยวอาหารให้เล็กลงครับแล้วก็ลิ้นใช้ไว้คลุกเคล้าอาหารให้เข้ากับน้ำลายครับ
7: 2หลอดอาหารมีหน้าที่บีบคลายอาหารให้เล็กลงครับลักษณะเป็นท่อยาวๆครับ
1: 3กระเพาะอาหารมีลักษณะคล้ายตัวเจเป็นถุงมีหน้าที่คือดูดซึมยาสร้างกดไว้ช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีนเป็นหลักครับ
7: ตับมีหน้าที่ผลิตน้ำดีที่จะช่วยให้ไขมันแตกตัวและย่อยไขมันได้ง่ายขึ้นครับลักษณะเป็นก้อนเนื้อครับลักษณะตับอ่อนนะครับผลิตเอนไซม์เพื่อช่วยย่อยอาหารครับลักษณะเป็นก้อนเนื้อเหมือนกันครับ
1: 5ลำไส้เล็กมีลักษณะเป็นท่อยาวๆที่มีตะปุ่มตะป่ำข้างในครับมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารและส่งกากอาหารไปยังลำไส้ใหญ
7: ่6ครับลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ดูดซึมน้ำและเกลือแร่วิตามินและส่งกากอาหารไปยังทวารหนักครับลักษณะเป็นท่อยาวๆครับ
0: เอาละครับเพื่อนก็ได้นำเสนอจบไปแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าแบบจำลองของเพื่อนนั้นเป็นอย่างไรครับเชิญครับ
6: แบบจำลองของเพื่อนมีความสร้างสรรค์สวยมากค่ะ
0: มีความสร้างสรรค์แล้วก็สวยมากโอเคครับมีอะไรจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมไหม
6: คือตัวหนังสือเล็กไปนิดนึงค่ะมองไม่เห็นเลย
0: ตัวหนังสือเล็กไปนิดนึงเพื่อนๆเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยถ้าทำได้ใหญ่กว่านี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับโอเคคนอื่นมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือจะแนะนำเพื่อนเพิ่มเติมไหมครับ
8: ตรงหลอดอาหารอาจจะเพิ่มความยาวนิดนึงเพื่อที่จะให้กับเพราะอาหารกับตับอยู่ใกล้ลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กครับ
0: อ๋ออยากจะให้หลอดอาหารมีความยาวลงมานิดนึงถูกไหมครับเพื่อที่จะให้
8: กับเพราะอาหารกับตับอยู่ใกล้ลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่ครับ
0: อ๋อจะได้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
8: ครับ
0: โอเคครับมีคนอื่นอยากจะเชิญครับ
9: แบบจำลองของเพื่อนน่ารักแล้วก็สร้างสรรค์มากค่ะ
0: น่ารักแล้วก็สร้างสรรค์มากครับ
9: ไม่คิดว่าจะแบบว่าแค่การตัดแปะมันจะสวยได้ขนาดนี้ค
0: ่
9: ะ
0: เพื่อนไม่คิดว่าแค่เป็นการตัดแปะจะสวยได้ขนาดนี้นั่นเองนะครับโอเคมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมเพื่อนอีกไหมครับ
9: ไม่มีค
0: ่
9: ะ
0: ไม่มีแล้วนะครับคนอื่นอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีแล้วนะครับคราวนี้คุณครูขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของกระเพาะอาหารที่เราบอกว่าทำหน้าที่ในการดูดซึมยาจริงๆแล้วกระเพาะอาหารมีการดูดซึมไหมครับกระเพาะอาหารไม่มีการดูดซึมนะครับการดูดซึมเกิดขึ้นที่อวัยวะใดบ้างครับ
10: ลำไส
0: ้เล็กและลำไส้ใหญ่นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกบางส่วนที่ยังไม่ถูกต้องโดยครูขอแก้ไขให้ถูกต้องเป็นดังนี้หลอดอาหารทำหน้าที่บีบและคายเพื่อดันอาหารให้เคลื่อนลงสู่กระเพาะอาหารในส่วนของลำไส้เล็กนอกจากจะทำหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารแล้วนั้นยังทำหน้าที่ในการย่อยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันโดยใช้เอนไซม์จากตับอ่อนและใช้เอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นมาเองและยังมีน้ำดีจากตับ

0: ด้วยทำให้ไขมันแตกตัวอีกด้วยครับ
1: ก็ขอขอบคุณกลุ่มนี้อีกครั้งครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกลุ่มถัดไปนะครับว่าจะนำ

0: เพื่อนๆต้นทางที่จะออกมานำเสนอพร้อมไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อมคร
0: ับ พร้อมนะครับใจเย็นๆค่อยๆนำเสนอนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธรชนันท์อยู่เจริญชื่อเล่นชื่อเนิร์ดครับมาจากกลุ่ม5ครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรธาบันอ่องมาจากกลุ่ม5ค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชยานินทร์ตามใจเกิดชนมาจากกลุ่ม5ค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธัญวัฒน์คงลินมาจากกลุ่ม5ครับ
2: 1ฟันทําหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร2ลิ้นทําหน้าที่คลุกเคล้าอาหารให้เข้ากันครับ3น้ำลายทำหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตและส่งไปยังกระเพาะอาหารเอ้ยหลอดอาหารครับขออภัย4หลอดอาหารจะบีบตัวและดันให้อาหารตกลงสู่กระเพาะอาหาร
4: 5กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหารโดยผลิตน้ำย่อยซึ่งเป็นกรดในการย่อยอาหาร
2: ตับทำหน้าที่การสร้างโปรตีนสารอาหารที่จำเป็นผลิตน้ำดีที่ช่วยในการย่อยอาหาร
3: และกำจัดพิษและอาหารเสียต่างๆ
5: ถุงน้ำดีมีหน้าที่กักเก็บน้ำดีที่ตับผลิตขึ้นและย่อยไขมันที่เราได้รับประทานเข้าไป
4: ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่การดูดซึมอาหารที่ย่อย
0: เพื่อนกลุ่มสุดท้ายของเราก็ได้นำเสนอจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าเพื่อนนำเสนอแล้วก็แบบจำลองของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างครับเชิญได้เลยเชิญครับ
6: แบบจำลองของเพื่อนสร้างสรรค์ดีครับแต่ว่าการพรีเซนต์อาจจะติดๆขัดๆทำให้คนที่เขาไม่สามารถจับใจความได้อาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับ
0: โอเคในส่วนของตัวแบบจำลองเนี่ยนะครับมีความสร้างสรรค์มากนะครับแต่ในส่วนของการนำเสนอมีติดขัดเยอะไปนิดนึงนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับมีใครที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนบ้างหลายคนเลยโอเคครับเอาทีละคนเชิญครับ
7: ก็ทุกอย่างคือเพอร์เฟคแล้วครับแต่ว่าเรื่องการพรีเซนต์อยากจะให้สมูทกว่านี้สักนิดนึงครับ
0: โอเค
7: ที่เหลือดี
0: ในส่วนของแบบจำลองนี่คือถือว่า
7: ดีแล้วครับ
0: ดีแล้วนะครับแต่ว่าติดในเรื่องของการนำเสนอนิดเดียวเองนะครับโอเคเพื่อนคนถัดไปเชิญครับ
8: แบบจำลองถือว่าสวยมากค่ะแต่ว่าตรงส่วนตอนที่พรีเซนต์ของตับไม่ได้สร้างไขมันแล้วก็ย่อยคาร์โบไฮเดรตค่ะแต่ว่าสร้างน้ำดีค่ะแล้วก็เพื่อนไม่ได้บอกลักษณะของอวัยวะต่างๆด้วยค่ะ
0: ใช่ครับอันนี้เห็นด้วยกับเพื่อนไหมครับ
9: เห
0: ็นด้วยนะครับซึ่งตอนที่เพื่อนนำเสนอเนี่ยยังมีข้อมูลหลายอย่างเลยนะครับที่ยังไม่ถูกต้องนะครับของกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เพื่อนยกตัวอย่างมารวมถึงในส่วนของน้ำลายที่เพื่อนบอกว่าน้ำลายจะทำหน้าที่ในการย่อยคาร์โบไฮเดรตนะครับจริงๆแล้วน้ำลายไม่ได้ทำหน้าที่ในการย่อยคาร์โบไฮเดรตนะครับจะเป็นเอนไซม์ที่อยู่ปนกับน้ำลายที่ทำหน้าที่ในการช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกหลายอย่างเลยที่ยังไม่ถูกต้องนะครับ
10: โดยครูขอเน้นย้ำในส่วนของข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติมดังนี้นะครับในส่วนของกระเพาะอาหารจะทำหน้าที่ในการย่อยโปรตีนโดยใช้เอนไซม์และกรดเกลือที่สร้างขึ้นมาตับทำหน้าที่ในการสร้างน้ำดีไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีและส่งไปยังลำไส้เล็กโดยน้ำดีจะช่วยทำให้ไขมันแตกตัวและลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ในการดูดซึมเกลือแร่และน้ำจากนั้นจะบีบตัวส่งกากอาหารไปยังทวารหนัก
0: ตรงนี้รบกวนคุณครูไปทางช่วยเน้นย้ำนักเรียนด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนคนอื่นมีอะไรจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนต่อไหมครับเชิญครับเชิญ
11: เพื่อนควรนำเสนอให้คล่องแคล่วกว่านี้ค่ะแล้วก็นำเสนอให้ถูกต้องมากกว่านี้ค่ะ
0: โอเคส่วนใหญ่ก็ความคิดเห็นก็จะไปในทางเดียวกันนะครับคื ในเรื่องของการนำเสนอนะครับแล้ว

ก็ในเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหานั่นเองนะครับอันนี้ก็ยอมรับที่เพื่อนแนะนำมาไหมครับแนะนำโอเคแล้วก็จะเอาไปปรับปรุงนะครับแล้วก็แก้ไขโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากครับเอาละครับตอนนี้เพื่อนๆในห้องต้นทางของเราก็ได้นำเสนอกันครบทั้ง5กลุ่มแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาเลือกแบบจำลองกันนะครับว่าเพื่อนๆในห้องต้นทางเนี้ยให้แบบจำลองใดนะครับที่มีความเหมาะสมมากที่สุดโดยในการเลือกแบบจำลองนั้นนะครับคุณครูก็ได้แจกไม้ไอศกรีมให้กับนักเรียนไปแล้วคนละ1ไม้นะครับ1คนก็จะมี1คะแนนนะครับสามารถเลือกโหวตให้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับตอนนี้เป็นตัวแทนกลุ่มมายืนอยู่ด้านหน้านะครับนักเรียนชอบกลุ่มไหนเอาไม้ไอศกรีมนะครับไปใส่ไว้ในแก้วด้านหน้าได้เลยนะครับตรงนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมโอเคถ้าเข้าใจแล้วเชิญมาโหวตเลือกได้เลยครับ

0: าล่ะครับตอนนี้เพื่อนๆของเราก็ได้ทำการโหวตเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราลองมาดูสังเกตจากสายตาคร่าวๆนะครับตอนนี้กลุ่มที่1น่าจะได้คะแนนเยอะสุดนะครับนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆในห้องต้นทางของเรานี้นะครับเห็นว่าแบบจำลองของกลุ่มที่1นั้นนะครับมีความเหมาะสมกับผู้ที่อ่านจับใจความไม่คล่องนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาสะท้อนการทำงานกันบ้างครับจากชั่วโมงที่ผ่านมาว่าในการทำงานที่ผ่านมานั้นมีปัญหาอะไรบ้างครับขอถามตัวแทนที่อยู่ด้านหน้านี้เลยครับได้พบปัญหาบ้างไหมครับในการสร้างแบบจำลองมีไหมครับมีปัญหาหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวขอไมค์หน่อยครับให้เพื่อนช่วยให้เพื่อนได้ลองตอบหน่อยครับปัญหาที่พบมีอะไรบ้างครับ
1: ของกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องการตกแต่งค่ะก็คือตรงนี้นะคะปากกามันก็จะไม่แห้งค่ะและถ้าโดนมันก็จะเลอะค่ะก็เลยต้องเช็ดแล้วก็ทำใหม่ทั้งหมดค่ะ
0: อ๋อก็เลยต้องทำใหม่ทั้งหมดอันนี้เป็นการแก้ปัญหาโดยการทำใหม่ทั้งหมดถูกไหมครับ
1: แล้วก็เรื่องการเขียนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกเขียนค่ะแล้วถ้าผิดก็ต้องทำกระดาษใหม่ค่ะ
0: อ๋อโอเคถ้าผิดพลาดก็คือต้องทำใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นปัญหาของเพื่อนนะครับต่อไปของเพื่อนกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่2พบปัญหาอะไรบ้างครับ
2: ลำไส้เล็กสามารถหลุดได้โดยไม่ต้องแกะครับ
0: ลำไส้เล็กที่เราสร้างกันมาหลุดได้โดยที่ไม่ต้องแกะเลยนะครับโอเคเยี่ยมเลยอันนี้แล้วหนูแก้ปัญหายังไงครับ
2: เอาติดกับดินน้ำมันครับ
0: เอาติดกับดินน้ำมันซึ่งตอนนี้ก็ยังหลุดอยู่ถูกไหม
2: หลุดอยู่ครับ
0: โอเคยังไม่ได้รับการแก้ไขของกลุ่มที่3
3: เหลือการตกแต่งครับแล้วก็บอกลักษณะให้เขียนดีเพิ่มกว่านี้ครับ
0: เหลือการตกแต่งนะครับแล้วก็ต้องบอกลักษณะอันนี้เป็นปัญหาอย่างอื่นมีปัญหาอีกไหมครับ
3: แล้วก็การทำครับยังดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร
0: ่ยังไม่ค่อยสวยงามโอเคเรามาดูกลุ่มที่4ครับเจอปัญหาอะไรบ้างไหมในระหว่างการทำงาน
4: คือเราไม่ได้เตรียมกระดาษที่แผ่นใหญ่มากกว่านี้ก็เลยตกแต่งได้ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่เลยครับ
0: อ๋อคือตอนที่เราทำเราไม่ได้เตรียมกระดาษแผ่นที่ใหญ่มานะครับก็เลยทำให้ผลงานที่ได้ชิ้นเล็กไปหน่อยนะครับโอเคของกลุ่มนี้ครับ
5: เป็นการนำเสน
0: อ
5: นำเสนอแบบติดๆขัด
0: ๆปัญหาของกลุ่มนี้ก็คือจะอยู่ในส่วนของการนำเสนอที่ติดๆขัดๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือเป็นการสะท้อนการทำงานส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในการทำงานจริงๆก็สามารถพบเจอปัญหาได้ซึ่งเราก็ต้องแก้ไขปัญหาไปตามสถานการณ์นั้นๆนั่นเองนะครับโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับคราวนี้นะครับเชิญเพื่อนๆกลับไปที่กลุ่มได้เลยนะครับคราวนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมกันมาเสร็จแล้วนะครับคุณครูขอชวนนักเรียนมาร่วมกันตอบคำถามหลังจากการทำกิจกรรมนะครับในส่วนของคำถามการทำกิจกรรมในวันนี้นั้นเดี๋ยวเราจะร่วมกันทำไปพร้อมกันเลยนะครับในส่วนของคำถามข้อแรกนะครับถามว่าระบบย่อยอาหารมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ตอบได้เลยนะครับ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราตอบแล้วนะครับเชิญครับนักเรียนคิดว่าระบบย่อยอาหารมีความสำคัญอย่างไร
1: ระบบย่อยอาหารมีความสำคัญก็คือดูดซึมสารอาหารมาเป็นพลังงานให้กับร่างกายครับ
0: ช่วยในการดูดซึมสารอาหารมาเป็นพลังงานให้กับร่างกายนอกจากดูดซึมแล้วทำอะไรอีกไหมครับในระบบย่อยอาหารก่อนจะดูดซึมต้องทำอะไรก่อน
1: บดอาหารให้เป็นชิ้นๆก่อน
0: ต้องบดอาหารให้เป็นชิ้นๆ นะครับจากฟันอันนั้นก็คือเรียกว่าระบบย่อยอาหารก็จะทำการย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายปรบมือให้เพื่อนครับอย่างที่เพื่อนบอกมาเลยนะครับระบบย่อยอาหารจะช่วยย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงที่เพื่อนบอกมาว่าก็คือการบดเคี้ยวนั่นเองนะครับเล็กลงจนสามารถดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดนะครับเพื่อให้ร่างกายได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตแล้วก็การดำรงชีวิตนั่นเองครับเก่งมากๆเลยคำถามข้อถัดไปครับข้อที่2ถามว่าถ้ารับประทานข้าวสวยจะมีการย่อยและการดูดซึมที่อวัยวะใดบ้าง

0: โอ้เพื่อนตอบเร็วมากเชิญครับ
1: จะมีการย่อยที่ปากลำไส้เล็กและจะมีการดูดซึมที่ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนครับตามที่เพื่อนได้บอกมาเลยนะครับถ้าเรารับประทานข้าวสวยนะครับก็จะมีการย่อยที่ปากและลำไส้เล็กนะครับแล้วก็มีการดูดซึมที่ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นั่นเองครับคำถามข้อถัดไปครับข้อ3การดูดซึมสารอาหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่อวัยวะใดและอวัยวะนั้นมีลักษณะอย่างไรครับนักเรียนปลายทางสามารถคิดแล้วก็ตอบคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับ

0: นักเรียนต้นทางตอบแล้วนะครับเชิญครับ
1: คิดว่าน่าจะเป็นบริตรงลำไส้เล็กครับ
0: มีการดูดซึมที่ลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กมีลักษณะอย่างไรครับ
1: เป็นท่อคดไปคดมา
0: เป็นท่อขดไปขดมาอยู่ในท้องของเราปรบมือให้เพื่อนครับในการดูดซึมสารอาหารนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กนะครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นท่อยาวขดไปขดมาอยู่ในท้องนะครับตามที่เพื่อนบอกนะครับโดยภายในนะครับจะมีริ้วคล้ายนิ้วมือเป็นจำนวนมากอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองครับต่อไปคำถามข้อที่4ถามว่าอวัยวะในระบบย่อยอาหารที่ไม่มีการย่อยสารอาหารเกิดขึ้นมีความสำคัญหรือไม่อย่างไร

0: นักเรียนต้นทางตอบแล้วนะครับเชิญครับ
1: มีความสำคัญครับเช่นตับครับตับมีหน้าที่ในการผลิตเอนไซม์ส่งไปต่อที่ถุงน้ำดีแล้วก็ถุงน้ำดีส่งไปยังอวัยวะอื่นๆครับ
0: ใจเย็นๆตับทำหน้าที่ในการสร้าง
1: เอนไซม์ครับ
0: ใช่ไหมครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่โอเคตับทำหน้าที่ในการสร้าง
1: น้ำดี
0: ไปเก็บไว้ที
1: ่ลำไอ้ไม่ใช่ถุงน้ำดีคร
0: ับ ถุงน้ำดีแล้วจากนั้นก็ส่งไปที
1: ่ลำไส้เล็กครับ
0: ลำไส้เล็กอีกคนหนึ่งครับมีความสำคัญไหมครับ
2: มีความสำคัญค่ะอย่างเช่น
3: ในนี้เขียนว่าน้ำดี
2: หลอดอาหารแล้วก็ทวารหนักค่ะหลอดอาหารจะบีบคายอาหารเพื่อส่งอาหารไปยังกระเพาะอาหารค่ะส่วนทวารหนักจะส่งกากอาหารออกจากร่างกายค่ะ
0: โอเคเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนนะครับดังนั้นนะครับอวัยวะในระบบย่อยอาหารที่ไม่มีการย่อยสารอาหารนะครับก็ยังมีความสำคัญอยู่นั่นเองอย่างเช่นที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างมานะครับไม่ว่าจะเป็นตับแล้วก็ตับอ่อนนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการสร้างน้ำดีแล้วก็เอนไซม์ส่งไปที่ลำไส้เล็กเพื่อช่วยในการย่อยสารอาหารนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามหลังกิจกรรมนะครับเราก็ได้ช่วยกันตอบเสร็จไปแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องสรุปผลการทำกิจกรรมจากชั่วโมงที่ผ่านมารวมถึงชั่วโมงนี้ด้วยนะครับก็อาจจะสรุปได้ว่าในระบบย่อยอาหารนะครับก็จะประกอบไปด้วยปากลิ้นฟันหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตับและตับอ่อนที่มาช่วยในการย่อยด้วยนะครับโดยตับอ่อนจะทำหน้าที่ในการสร้างน้ำย่อยหรือเราเรียกว่าเอนไซม์ในส่วนของตับก็จะทำหน้าที่ในการสร้างน้ำดีนั่นเองครับโดยอวัยวะต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่ก็จะมีการทำงานร่วมกันนะครับในการย่อยสารอาหารและการดูดซึมสารอาหารเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นได้นำไปใช้ประโยชน์นั่นเองครับซึ่งเราก็ได้มีการนำข้อมูลที่ได้นะครับมาสร้างเป็นแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารเพื่อให้ผู้ที่อ่านหนังสือไม่คล่องได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นตามที่พวกเราได้นำเสนอไปเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเรียนการเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษา

0: อวัยวะในระบบย่อยอาหารสามารถทําได้อย่างไรโดยสิ่งที่นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางจะต้องเตรียมมานะครับก็คือใบงานเรื่องการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตรงนี้ก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยเตรียมไว้ให้กับนักเรียนด้วยนะครับในส่วนของใบงานนั้นคุณครูสามารถเข้าไปโหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะครับในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าไปชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DL

0: ี15เวลา5นาฬิกา45นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อสารปกครองค่ะปักหมุดสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสารปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของสารปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดประหลาดแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรวบรวมสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนตั้งทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ครอบครัวแตกแยกเนี่ยเกิดจากความรุนแรงในครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะกันมีการทำร้ายร่างกายกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะเพราะว่าผลกรรมต่างๆเนี่ยไปตกกับลูก
5: คณะสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยเกิดมาด้วยต้องเรียกว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีพระราชดำริเรื่องการที่จะต้องมีสายสังคมศาสตร์ขึ้นมาเพราะสาขาแบบนี้ท่านพระองค์ทรงดำริว่าควรจะให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขได้เรียนบนพื้นฐานนั้นเนี่ยสังคมศาสตร์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจึงเป็นส่วนที่เสริมเติมเต็มให้ความเป็นมหิดลเนี่ยสมบูรณ์แบบขึ้น
4: หลังจากที่ผมได้เรียนรู้ที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เนี่ยฮะก็ได้นำความรู้นะฮะไปใช้ในการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่เป็นประโยชน์มากนะฮะที่ได้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ซึ่งผมเนี่ยก็ทำงานในด้านการบริการสังคมมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสอบสวนในการทำงานด้านการสอบสวนนั้นเนี่ยจะต้องมีทฤษฎีนะฮะที่จะเข้ามาดำเนินการโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องอาชญาวิทยาต่างๆนะฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาทำงานเนี่ยจะไม่มีหลักการนะฮะแล้วก็ทำไปตามอำเภอใจในหลักวิชาการเนี่ยจะต้องเข้ามาแบ็กอัพมีทฤษฎีที่จะมีหลักคิดในการที่จะนำมาวิเคราะห์วิจารณ์นะฮะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานงานวิจัยของผมนะฮะได้ดำเนินการจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
5: สิ่งที่เราปลูกฝังมากเลยคือว่าเขาต้องรู้จักสังคมเขาต้องมีความสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้คือสิ่งใหญ่เหมือนดร.อดุลย์ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งของคณะนะครับเป็นผู้ที่เอาวิชาการเข้าไปรับใช้สังคมทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่อันนั้นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณะอยู่ครับ
4: ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนับตั้งแต่ที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ขึ้นมาเนี่ยนะก็พอดีในช่วงนั้นเนี่ยผมทำงานอยู่ที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนสำนักกฎหมายและคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยได้มาศึกษาในเรื่องนี้ว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมนะมีปัญหาอะไรบ้างงานวิจัยเนี่ยฮะก็ทำให้มีผลนะฮะให้มีการปรับปรุงกฎหมายนะให้มันดีขึ้นแล้วก็มันก็ดีขึ้นจริงๆนะฮะปรับปรุงให้มีพนักงานสอบสวนหญิงขึ้นมาในส่วนของผู้หญิงเนี่ยถ้าหากว่ามีพนักงานสอบสวนหญิงเข้าไปดำเนินการเนี่ยก็สามารถที่จะให้ข้อมูลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรามีนักจิตวิทยาเนี่ยเข้าไปร่วมอยู่ด้วยเนี่ยก็จะทำให้ได้ความจริงนะฮะได้ข้อมูลซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ได้จากผลการวิจัย
6: ถ้าสอบสวนเด็กเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าคุยกับเด็กได้ง่ายเขายอมคุยกับเราเพราะเด็กบางคนเนี่ยคือเขาโดนอะไรมาเนี่ยบางทีเขาไม่กล้าเล่าไม่กล้าพูดเราไปคุยกับเขาแบบสร้างความสนิทสนมเนี่ยค่ะให้เขาพอระบายมาบ้างเราก็จะรู้ความทุกข์ของเขาหรือว่าเขาอยากได้อะไรเขาโดนอะไรมาอะไรเงี้ย
7: เมื่อมีการใช้พรบ.ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยครับ

0: ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับสามารถประนีประนอมยอมความคู่กรณีที่เป็นสามีภรรยาหรือบุคคลในครอบครัวครับว่าทำให้เกิดความสมานฉันท์ในครอบครัวเกิดขึ้น
1: ทิศทางข้างหน้าเนี่ยเราอยากให้งานวิจัยเนี่ยเป็นแกนในการเคลื่อนคณะในทุกมิติเลยนะครับแล้วหวังว่างานวิจัยที่เกิดขึ้นพับลิเคชันที่เกิดขึ้นการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะให้คณะสังคมเนี่ยช่วยต่อทิศทางของมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินในการที่ไม่ดนจะเอื้อประโยชน์ต่อสังคมที่มากขึ้นอันนี้คือทิศทางที่เรากำลังทำครับ
2: การที่ได้มาเรียนปริญญาเอกที่มหิดลแห่งนี้เนี่ยนะครับทำให้ผมมีหลักการมีแนวคิดมีวิธีคิดวิธีการทำงานที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์นะฮะสังเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำความรู้นำประสบการณ์ต่างๆไปใช้ในการทำงานนะฮะผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะฮะที่ได้นำความรู้มาช่วยเหลือประชาชนนะที่ตกทุกข์ได้ยากนะใครต้องการความช่วยเหลือนะก็เราก็ให้การช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่

0: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: เลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
3: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
4: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
2: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
4: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
3: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
4: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
2: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้างครับอ
4: ันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
2: ครับอันนี้ก็เป็นการชดเชยครับ3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
3: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยมายื่นให้กับเราได
4: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ครับผมแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
5: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
4: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
2: ฟกช้ำ
5: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มาให
4: ้ใช่ครับ
2: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
4: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
2: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
4: ครับใช่

0: คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ที่เฮ้ยมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่มกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
2: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
3: ้
2: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
0: คร
2: ับ
1: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้

0: การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: หลังจากที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก็มีประชาชนเดินทางมาถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่องไปติดตามบรรยากาศกับคุณชนาการสุวรรณวงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงคุณชนาการครับเชิญครับ
2: คุณผู้ชมคะณบริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่ดิฉันได้ยืนจุดนี้ยังคงมีประสบนิกรชาวไทยเดินทางหลั่งไหลจากทั่วทุกสารทิศเพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีโดยวันนี้เป็นวันที่3และเป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทำให้มีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ที่เดินทางมาก็ต้องเข้ามาจุดนี้เป็นอันดับแรกและตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนเดินทางหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้บรรยากาศภายในบริเวณงานวันนี้ยังคงปกคลุมไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยด้วยความอาลัยยิ่งต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าหญิงผู้เปี่ยมด้วยปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ท่ามกลางความเงียบสงบและความสำรวมของผู้มาร่วมงานทุกย่างก้าวและทุกการกระทำล้วนสะท้อนถึงความรักความผูกพันและ

0: ความอาลัยที่ประชาชนมีต่อพระองค์อย่างลึกซึ้งโดยต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและอาลัยยิ่งประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ต่างสำนึกในพระเมตตาพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการที่ทรงผสมผสานความรู้ด้านกฎหมายเข้ากับพระเมตตาธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลอย่างโครงการกำลังใจเพื่อผู้ก้าวพลาดโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและยังคงจดจำความน่ารักของพระองค์อย่างไม่มีวันลืม
1: แต่ได้มีโอกาสมาทำถุงยังชีพของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาอาศัยยามยากอภากาชาติไทยร่วมกับพระองค์ท่านในวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็มากราบพระองค์ท่านน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีต่อประชาชนทั่วไปแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เราเห็นจริยวัตรของท่านเนี่ยท่านมีความเป็นกันเองแล้วก็เป็นเจ้าฟ้าที่ไม่ถือพระองค์แล้วก็พวกเราประชาชนไม่ว่าจะเป็นเหล่าใดหมู่ใดก็คงเสียใจที่ท่านได้สิ้นพระชนนะครับเพราะว่ากรณีกิจของท่านเนี่ยมากมายที่เรามาในวันนี้ก็เรารู้สึกว่าเรามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่มากราบแล้วก็ให้พระองค์ได้สถิตในสวงสวรรค์ที่เป็นทิพยวิมานของท่าน
2: ค่ะตั้งใจมากราบพระจุกก็ตอนสมเด็จแม่มากราบครั้งแล้วตอนนี้ว่าจะกลับวันที่20นี้ก็เลยพอดีองค์พาท่านจะก็เลยมากราบท่านอีกครั้งจะกลับแล้วก็กล่าวว่าจะค่อยขึ้นมาเดือนธันวามาเผาพระศพสมเด็จแม่จะกลับไปบ้านก่อนเพราะแม่จะโรงพยาบาลก็นัดหมอก็นัดพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีอุตสาหะวิริยะท่านเก่งมากเลยแต่ละกรณียกิจของท่านประทับใจท่านเป็นเด็กก็จริงแต่ว่าความสามารถของท่านความดีของท่านที่ท่านทำตามรอยสมเด็จย่าสมเด็จพ่อสมเด็จปู่ดังนั้นก้าวพระบิดาสามารถทุกอย่างจริงทุกคนเสียใจมากที่ได้ข่าวกัน
3: ตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็เติบโตมาแล้วก็เจอพระองค์ท่านเลยคือเรารู้สึกมีความผูกพันโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำหนึ่งค่ะคือตั้งแต่ได้ข่าวก็คือรู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจคือมีความรู้สึกว่าเราอยากให้พระองค์ท่านอยู่กับเราให้นานๆกว่านี้อีกนิดนึงอยากให้อยู่ไปนานๆจนเรารู้สึกว่าอยากให้เราโตไปมากกว่านี้อีกแต่ว่าณวันนี้คือถ้าพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วถามว่าทำใจได้ไหมก็ยังทำใจไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยพร้อมๆกันค่ะ
0: ด้านเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบโดยบริเวณจุดพักคอยภายในอุโมงค์ทางเข้ามีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์และนำผสมนิกรเข้าสู่พื้นที่พักคอยก่อนเดินทางต่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองและตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางและขั้นตอนเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาคอยให้ข้อมูลและดูแลความเรียบร้อยแม้ในขณะนี้เราคนไทยจะอยู่ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าแต่ภาพแห่งการร้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวและสืบสานพระปณิธานจะส่งผลให้เป็นพลังแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ที่จะสถิตในดวงใจของคนไทยตลอดไป
4: ครับขอบคุณครับคุณชนการครับ
5: ขณะที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาเมื่อวานนี้ค่ะที่วัดอมรินทารามหรือวัดตาลทางจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดามีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่

0: และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: ที่จังหวัดสระบุรีทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่วัดมงคลชัยพัฒนาพระอารามหลวงตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดเลยค่ะทางจังหวัดและคณะสงฆ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยที่วัดศรีสุทธาวาสมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
1: ไปฟังคำบอกเล่าเรื่องราวของข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2568จังหวัดยะลาที่ได้ย้อนเล่าถึงวินาทีประทับใจที่ได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยบอกว่าภาพวันนั้นยังคงชัดเจนในความทรงจำไม่เคยเลือนหายในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันว่าจะขอสืบสานพระปณิธานในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนนางสุเรียนนาระเด่นกุลผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2568ย้อนเล่าถึงวินาทีประทับใจเมื่อครั้งมีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะตัวแทนจังหวัดยะลาที่นำผลงานเด่นของบ้านบันนังกาแจอำเภอทานโตไปร่วมจัดแสดงนางสุเรน่าเล่าถึงพระจริยวัตรอันเป็นกันเองเมื่อพระองค์เสด็จไปยังบูธทรงถามทรงซักถามและประทานคำแนะนำอย่างใกล้ชิดมีมุมเล็กๆที่ชวนให้ยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อนึกถึง

0: นางซูเรน่าเปิดเผยถึงความรู้สึกต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยว่านับตั้งแต่ทราบข่าวพระอาการประชวรนั้นก็มารอปาฏิหาริย์ให้ทรงหายเป็นปกติเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนรู้สึกเสียใจและใจหายอย่างที่สุดเพราะพระองค์เป็นต้นแบบทรงเป็นต้นแบบของผู้หญิงยุคใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความเก่งความแกร่งและความรอบรู้โดยเฉพาะโครงการกำลังใจพระราชทานความช่วยเหลือแก่สตรีผู้ต้องขังในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนใต้นางซูเรน่ายืนยันหนักแน่นว่าจะขอสืบสานพระปณิธานโดยน้อมนำแนวทางปฏิบัติตนและพระจริยวัตรมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน
1: ในฐานะประสงค์นิกรไทยคนหนึ่งนะคะก็รู้สึกเสียใจนะคะอย่างยิ่งเลยนะคะตั้งแต่ข่าวทราบข่าวการประชวรของพระองค์ท่านก็เฝ้ารอวันที่พระองค์ท่านได้ฟื้นนะคะได้หายเป็นปกตินะคะแต่พอทราบข่าวสิ้นพระชนม์แล้วรู้สึกใจหายนะคะแล้วก็เสียใจแล้วก็เสียดายนะคะที่ราชวงศ์เนี่ยได้สูญเสียพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างนะคะในเป็นต้นแบบให้กับผู้หญิงนะคะหลายคนนะคะที่ได้มองดูพระองค์ท่านนะคะที่เป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะแกร่งนะคะแล้วก็มีความรอบรู้ในหลายๆด้านนะคะซึ่งเหมาะกับในยุคสมัยที่ผู้หญิงในยุคปัจจุบันนะคะที่

0: มีต้องมีความสามารถหลายๆอย่างนะคะ
1: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็มีทั้งหน่วยงานและประชาชนนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาให้ทางร้านใส่กรอบค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณขณะที่เจ้าของร้านกรอบรูปนะคะร่วมถวายความอาลัยพร้อมทั้งตั้งมั่นทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอย่างนางสาวทัศนีชิวปรีชาหรือว่าคุณเปิ้ลค่ะเป็นเจ้าของร้านรับทำกรอบรูปในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าช่วงนี้ที่ร้านก็มีทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาใส่กรอบเป็นจำนวนมากแม้จะทำให้มีงานเพิ่มขึ้นแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกสะเทือนใจมากที่สุดและหากเลือกได้ก็อยากใส่กรอบพระรูปในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองมากกว่าคุณเปิ้ลยังเล่าด้วยนะคะว่าจะนึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามเรียบง่ายและทรงเป็นกันเองของพระองค์จากการติดตามพระกรณียกิจต่างๆและจากการบอกเล่าของคนรู้จักที่เคยได้มีโอกาสรับเสด็จในฐานะประสบกนิกรชาวไทยก็ตั้งใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไป
2: อยากให้ท่านทำกรอบที่รู้สึกเป็นสิริมงคลอะไรมากกว่า
3: ท่านเป็นจะลองไหมท่านน่ารักนะคะแล้วรู้สึกเป็นกันเองเพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นคือท่านเสด็จไปที่บ้านเพที่ระยองตัวเองก็จะมีน้องสาวที่ทำร้านอาหารนะคะท่านเคยเสด็จไปทานอาหารที่นั่นแล้วก็น้องสาวก็เล่าให้ฟังประทับใจอะค่ะท่านเป็นกันเองเหมือนกับเป็นประชาชนธรรมดาเลยไม่ได้วางตัวนะคะเรารู้สึกทั้งที่เราไม่ได้เจอพระองค์ท่านเองแต่ว่าจากการที่น้องเล่าให้ฟังไปร้านนะคะก็รู้สึกค่ะรู้สึกตื้นตันกับท่านนะคะแล้วก็รู้สึกเสียดายที่ท่านมีอายุน้อยเกินไป
4: ทันตสถานหญิงพิษณุโลกนำผู้ต้องขังหญิงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานางสาวทิพารัตน์โชติพิทยานนท์ผู้อำนวยการทันตสถานหญิงพิษณุโลกพร้อมด้วยข้าราชการนำผู้ต้องขังหญิงกว่า700คนร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานราชทัณฑ์ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้กระทำผิดให้สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมอย่างยั่งยืนด้วยพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อประทานโอกาสการเรียนรู้และการฝึกทักษะอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกทั้งยังทรงผลักดันบทบาทสตรีในกระบวนการยุติธรรมโดยทรงนำมาตรฐานสากลการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังภายใต้ข้อกำหนดกรุงเทพมาขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและยังทรงรับเป็นประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ทำความดีเพื่อชาติศาสตร์แก่สัตว์ทรงใส่พระทัยในด้านการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแพทย์ของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียม
1: ทางด้านกรมสุขภาพจิตค่ะได้แนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพใจในภาวะโศกเศร้าร่วมของสังคมนะคะต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าจากเหตุการณ์ที่สร้างความโศกเศร้าแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอาจจะส่งผลให้บางคนนั้นมีความอ่อนไหวทางอารมณ์หรือว่ารู้สึกเศร้าสะสมนำไปสู่สภาวะโศกเศร้าร่วมในสังคมที่คนจำนวนมากมีความรู้สึกเศร้าสูญเสียหรือสะเทือนใจไปพร้อมกันในช่วงเวลาของการสูญเสียมนุษย์อาจมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันอย่างเช่นเศร้ารู้สึกว่างเปล่าสับสนนอนไม่หลับ เบื่ออาหารหรืออาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นติดตามข่าวสารมากขึ้นหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยมากขึ้นทางกรมสุขภาพจิตได้แนะนำประชาชนให้พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เหมาะสมดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้และหลีกเลี่ยงการติดตามข่าวซ้ำๆหรือว่าเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์มากเกินไปรวมทั้งเปิดโอกาสให้ตนเองได้แสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมอย่างเช่นการพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยในระดับที่พอดีโดยเฉพาะกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษได้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ที่เคยมีประสบการณ์สูญเสียมาก่อนขณะที่คนใกล้ชิดก็สามารถช่วยเหลือด้วยการรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินเปิดพื้นที่ให้ระบายความรู้สึกชวนทำกิจกรรมหรือว่าร่วมพิธีแสดงความอาลัยอย่างเหมาะสมและสังเกตสัญญาณเสี่ยงอย่างเช่นอาการซึมเศร้าที่รุนแรงฉุนเฉียวผิดปกติหรือว่าการพูดถึงการทำร้ายตัวเองนอกจากนี้ยังสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงกรมสุขภาพจิตเชื่อว่าความโศกเศร้าจะคลี่คลายลงเมื่อได้รับการดูแลจากตนเองครอบครัวและสังคมอย่างเหมาะสมและการที่มีพื้นที่รับฟังที่ปลอดภัยก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนหยุดแชร์ภาพปลอมปรับแต่งด้วย AI เกี่ยวกับสถาบันนะครับพร้อมเตือนผู้นำเข้าส่งต่อเข้าข่ายมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยเพจของทีมโฆษกกอรมน.ได้เผยแพร่ข้อความกรณีที่พบภาพที่ถูกสร้างและก็ดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภาพดังกล่าวถูกส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีลักษณะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมกรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณรับส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันควรตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐสำนักพระราชวังหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมตลอดจนปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ตกเป็นเป้าของการบิดเบือนข้อมูลในโลกดิจิทัลทั้งนี้การนำเข้าสู่เผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จจนก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: วันนี้วันอังคารนะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
6: เอ้านี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้วแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้เต้นตื่น
3: ตื่นเต้น

วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
2: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
2: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนครับและวันนี้นะครับในรายวิชาการงานอาชีพนะครับอย่าลืมว่าเด็กๆนั้นจะต้องหยิบเอาสมุดในรายวิชาการงานอาชีพขึ้นมาด้วยนะครับพร้อมกับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องให้เรียบร้อยครับระหว่างที่รอนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางเขียนวันที่นั้นนะครับครูวิขอแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องที่เราจะต้องเรียนในวันนี้นั้นนะครับก็คือเรื่องของการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1นั้นนะครับนักเรียนนะครับสามารถยกตัวอย่างการจัดอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวได้นะครับข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนการจัดอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวของตนเองที่มีวัยต่างกันได้และข้อที่3นั้นนะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวครับตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่าทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาละครับครูวิขอให้นักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางนั้นยืดตัวให้ตรงครับแล้วมาดูกันนะครับครูวิจะมีคำถามชวนคิดนะครับมาแล้วครับภาพที่นักเรียนเห็นนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับเด็กๆเก่งมากเลยนะครับเป็นภาพเกี่ยวกับทะเลใช่ไหมครับเห็นหาดทรายเห็นน้ำทะเลนะครับแล้วก็มีคำถามดังนี้เลยนะครับถ้าครอบครัวของนักเรียนจะไปเที่ยวสถานที่ในภาพก็คือทะเลนะครับจะเตรียมอาหารอะไรไปบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าครอบครัวของนักเรียนจะไปเที่ยวสถานที่ในภาพจะเตรียมอาหารอะไรไปบ้างนะครับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางและต้นทางได้เลยครับตอนนี้นะครับครูวิขอนักเรียนที่อยู่ต้นทางสักหนึ่งคนได้ไหมครับขอกลุ่มที่3ครับจะเตรียมอาหารอะไรไปดีครับ
2: นำแซนด์วิชไปค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและขอตัวแทนกลุ่มที่1สัก1คนครับจะเตรียมอะไรไปดีครับ
3: ผลไม้ค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือครับและขอตัวแทนกลุ่มที่2อีก1คนครับเชิญเลยครับ
4: ข้าวเหนียวส้มตำครับ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือครับจากคำตอบของนักเรียนนะครับพบว่าส่วนใหญ่จะเตรียม

0: ทำอาหารที่เป็นแห้งๆไปใช่ไหมครับไม่เตรียมอาหารที่เป็นน้ําไปเพราะเวลาที่เราบริโภคหรือแกะทานนั้นจะได้ไม่ลําบากอีกทั้งอาหารแห้งจะเก็บไว้ได้นานกว่าเป็นน้ํานะครับสำหรับคำถามข้อต่อไปนั้นนะครับอาหารชนิดใดบ้างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับอาหารชนิดใดบ้างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วอย่าลืมนะครับกฎกติกาเช่นเดิมนะครับยกมือขึ้นสูงๆแล้วก็ตอบคำตอบนั้นได้เลยนะครับตอนนี้ครูวิขอตัวแทนนักเรียนต้นทางกลุ่มที่5ครับ
1: นมค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและขอตัวแทนกลุ่มที่4อีก1คนครับ
2: พวกเนื้อสัตว์ครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคำถามข้อที่3นั้นนะครับนักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายนะครับตอนนี้ขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนได้ไหมครับขอตัวแทนกลุ่มที่3เลยครับ
1: เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและครบ5หมู่ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับซึ่งอาหารที่เรารับประทานนั้นนะครับจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยนะครับเอาละครับเรามาพูดถึงเนื้อหากันบ้างนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนนะครับจับปากกาเลยนะครับเพื่อจดบันทึกเนื้อหาไว้ด้วยนะครับการจัดอาหารให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวนะครับมีหลักการดังนี้นะครับข้อที่1เลยนะครับจัดอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับอันประกอบไปด้วย1เลยก็คือหมู่ที่1โปรตีนครับโปรตีนนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเด็กๆเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับนมมีอะไรอีกครับไข่เก่งมากเลยครับทั่วต่างๆนะครับซึ่งโปรตีนนั้นก็จะประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเมล็ดแห้งอาหารทะเลนะครับจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเราด้วยนะครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปนะครับก็จะช่วยให้เรานั้นมีพลังงานในการทำงานหรือการทำกิจกรรมต่างๆนะครับสำหรับหมู่ที่2นั้นนะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเด็กๆข้าวใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับแป้งขนมปังต่างๆใช่ไหมครับถูกต้องแล้วนะครับสำหรับคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่2นั้นนะครับจะประกอบไปด้วยข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นมีพลังงานทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับและช่วยให้เรานั้นเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างกระปี้กระเป๋านะครับสำหรับหมู่ที่3นั้นนะครับก็คือเกลือแร่นะครับเกลือแร่ก็คือผักใบเขียวและผักอื่นๆให้ใยอาหารนะครับและช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นทำงานเป็นปกติและช่วยขับถ่ายได้สะดวกด้วยนะครับสำหรับหมู่ที่4นั้นนะครับก็คือวิตามินนะครับวิตามินนี้จะประกอบไปด้วยผลไม้ต่างๆนะครับมีวิตามินและใยอาหารช่วยให้ร่างกายของเรานั้นทำงานเป็นปกติและขับถ่ายสะดวกนะครับถ้าเราต้องการวิตามินซีนะครับเราก็ควรที่จะทานส้มเขียวหวานนะครับแต่ถ้าเราต้องการวิตามินเอเราก็ควรที่จะเลือกทะกอเป็นต้นนะครับสำหรับหมู่ที่5นะครับไขมันนะครับไขมันนั้นนะครับได้มาจากทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะครับได้แก่น้ำมันพืชน้ำมันสัตว์เนยจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นและมีพลังงานทำกิจกรรมต่างๆนะครับเวลาที่เรารับประทานก็ควรรับประทานแต่พอกับวัยไม่ควรที่จะทานมากนะครับเพราะอาจจะเป็นบ่อของการเกิดโรคได้นะครับเรามาดูธงโภชนาการกันบ้างนะครับธงโภชนาการนี้นะครับลักษณะที่เห็นนั้นก็จะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมกับหัวอยู่นะครับพื้นที่ด้านบนนั้นก็จะมีพื้นที่กว้างกว่าพื้นที่ด้านล่างแบ่งเป็นทั้งหมด4ชั้นนะครับชั้นที่1นั้นนะครับพื้นที่ที่มากนะได้แก่ข้าวหรือแป้งหรือประเภทของคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งนักเรียนนะครับจะต้องรับประทานนะครับต่อวันก็คือประมาณ6ถึง8ทัพที

ดีนะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นหรือผู้ที่ทำงานหนักๆอาจจะ8ถึง10ทัพพีนะครับสำหรับชั้นที่2นั้นก็คือผักนะครับประกอบไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารนะครับควรรับประทานนะครับ4ถึง6ทัพพีนะครับต่อวันแล้วก็ด้านข้างนะครับของชั้นที่2ผลไม้วิตามินแร่ธาตุและใยอาหารนะครับควรจะรับประทาน3ถึง5ส่วนในแต่ละวันนะครับและชั้นที่3นะครับนมนะครับซึ่งเราจะต้องรับประทาน 1-2 แก้วต่อวันนะครับแล้วด้านข้างนั้นก็คือเนื้อสัตว์และเมล็ดถั่วนะครับก็ควรจะรับประทานนะครับ 6-12 ช้อนกินข้าวนะครับและด้านล่างสุดเลยนะครับควรรับประทานแต่น้อยๆนะครับเช่นน้ำมันน้ำตาลและเกลือนะครับประมาณ 3-5 ช้อนชาไม่เกินนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องบริโภคน้ำนะครับ8แก้วอย่างต่ำต่อวันเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายของเราและช่วยให้ผิวพรรณของเรานั้นแจ่มใสนะครับข้อที่2นะครับจัดอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยของสมาชิกในแต่ละครอบครัวนะครับซึ่งถ้าบ้านเรามีน้องอยู่ใช่ไหมครับอายุประมาณสัก 3-5 ขวบดังนั้นปุ๊บอาหารที่จะต้องบริโภคนั้นจะต้องเป็นอาหารที่รสจืดนะครับไม่จัดจ้านแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นก็สามารถที่จะทานอาหารรสชาติจัดจ้านเปรี้ยวหวานเค็มได้นะครับตรงกันข้ามกับผู้สูงอายุครับก็ควรที่จะทานอาหารที่มีรสจืดและย่อยง่ายด้วยเช่นกันครับเรามาดูวัยเรียนนะครับวัยเรียนนั้นก็อายุ 6-12 ปีจะเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตและมีกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเกือบตลอดทั้งวันเลยนะครับจึงต้องการอาหารประเภทโปรตีนและรับประทานอาหารทะเลเพราะมีสารไอโอดีนป้องกันการบกพร่องทางสติปัญญานะครับก็คือวัยของนักเรียนนั่นเองซึ่งถ้านักเรียนไม่ทานอาหารเช้านะครับก็จะส่งผลให้จะทำให้นักเรียนนั้นสมาธิสั้นหงุดหงิดง่ายและไม่มีสมาธิในการเรียนหรือรวมไปถึงถ้านักเรียนไม่รับประทานอาหารช่วงพักกลางวันก็จะทำให้นักเรียนนั้นอ่อนเพลียไม่มีแรงในการทำกิจกรรมในภาคบ่ายต่อไปนะครับนี่ก็คือวัยเรียนนะครับอายุ 6-12 ปีครับต่อไปเป็นวัยรุ่นนะครับวัยอายุ 12-20 ปีเป็นวัยที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างดังนั้นนะครับต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ที่มีปริมาณมากในมื้อเช้าและมื้อกลางลดปริมาณอาหารเย็นมีอาหารประเภทเครื่องจิ้มเพื่อรับประทานกับผักและผลไม้ทุกมื้อเพื่อช่วยในการขับถ่ายนะครับนี่ก็จะเป็นอาหารของวัย 12-20 ปีนะครับสำหรับวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานนะครับอายุ 20-60 ปีวัยนี้นะครับจะเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่มีสมรรถภาพทางร่างกายสูงสุดนะครับความต้องการอาหารจะน้อยกว่าวัยรุ่นและมักพบปัญหานะครับร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปสิ่งสำคัญเลยนะครับควรลดอาหารที่ให้พลังงานมากเช่นข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์เนยต่างๆนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นบ่อของการเกิดโรคเช่นโรคเบาหวานเป็นต้นนะครับที่จะแทรกเข้ามาในร่างกายของเรานะครับและวัยผู้สูงอายุนะครับวัย60ปีขึ้นไปวัยนี้จะเป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมสภาพเช่นฟันเสื่อมสภาพนะครับประสาทสัมผัสกลิ่นและลดเสื่อมลงนะครับระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารทำงานได้น้อยลงลดอาหารที่มีไขมันสูงนะครับอาหารที่ลดจัดรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายดื่มนมพร่องมันเนยและรับประทานผักและผลไม้สดที่เคี้ยวง่ายย่อยง่ายนะครับสำหรับในข้อที่3นะครับจัดอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนในสมาชิกของครอบครัวของเรานะครับไม่น้อยจนเกินไปไม่มากจนเกินไปน้อยจนเกินไปก็จะเกิดทุพโภชนาการนะครับมากเกินไปก็เป็นภาวะโภชนาการเกินนะครับสำหรับในข้อที่4นะครับ

หารให้น่ารับประทานเพื่อไม่ให้ผู้รับประทานนั้นเกิดความเบื่อหน่ายนะครับอาจจะต้องมีต้มผัดแกงทอดนะครับในแต่ละมื้อและสิ่งสำคัญอาหารจะต้องไม่ซ้ำกันด้วยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงของกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะครับครูวิจะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนนะครับได้คิดกันนะครับกิจกรรมนั้นก็คือบทบาทของนักเรียนนะครับนักเรียนทำใบงานที่1การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวนะครับสำหรับบทบาทของครูปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยแจกใบงานที่1และควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำกิจกรรม 2. สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับกิจกรรมนั้นนะครับเป็นกิจกรรมการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวของเรานะครับคำชี้แจงให้นักเรียนนะครับจัดอาหารให้เหมาะกับสมาชิกในครอบครัวของเราซึ่งจะต้องมีข้อแตกต่างในวัยแต่ละวัยนะครับอย่างน้อย2คนขึ้นไปแล้วบันทึกลงในตารางที่ครูวิกำหนดให้นะครับตัวอย่างจะเป็นดังนี้นะครับตัวอย่างกิจกรรมนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อสมาชิกนะครับยกตัวอย่างเช่นน้องแอนนะครับช่วงวัยก็คือวัยเรียนอายุ 6-12 ปีรายการอาหารในมื้อเช้านั้นนะครับน้องแอนจะทานข้าวต้มกุ้งนมสดและก็มะม่วงสุกนะครับพอมื้อกลางวันน้องแอนก็จะทานก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูสับพร้อมกับแตงไทยน้ำกะทิครับและมื้อเย็นนะครับก็จะทานข้าวสวยข้าวเจียวผัดคะน้าน้ำมันหอยแล้วก็ส้มเขียวหวานนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องเขียนให้แตกต่างในช่วงวัยด้วยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนได้ใบงานแล้วนะครับอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วต้นทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับครูวิสังเกตนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูวินะครับจะสุ่มนะครับนักเรียนต้นทางออกมานำเสนอนะครับตอนนี้สุ่มแล้วนะครับได้ตัวแทนกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทริกากินภัยอยู่กลุ่มที่3ค่ะวันนี้จะออกมานำเสนอการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวค่ะข้อที่1ส้มโอช่วงอายุ 6-12 ปีมื้อเช้าข้าวมันไก่น้ำเต้าหู้มื้อกลางวันบะหมี่หมูแดงกล้วยไข่เชื่อมมื้อเย็นข้าวสวยแกงจืดไข่น้ำผัดปลาหมึกน้ำพริกเผาและมังคุดค่ะข้อ2มะลิช่วงวัย 12-20 ปีมื้อเช้าข้าวเหนียวหมูปิ้งนมสดมื้อกลางวันข้าวสวยไข่พะโล้ผัดพริกแกงถั่วแอปเปิ้ลมื้อเย็นข้าวสวยต้มยำผัดแตงกวาใส่ไข่วุ้นกะทิข้อ3น้ำหวานช่วงอายุ 20-60 ปีมื้อเช้าข้าวหมูทอดขนมปังกาแฟมื้อกลางวันข้าวเหนียวต้มข้าวเหนียวส้มตำลาบหมูแตงโมมื้อเย็นข้าวสวยต้มยำไก่น้ำพริกกะปิลองกองข้อ4กิติ60ปีขึ้นไปข้าวต้มหมูค่ะมื้อเช้าข้าวต้มหมูไข่ลวกมะละกอมื้อกลางวันข้าวสวยผัดผักบุ้งต้มจืดเต้าหู้ไข่สาคูข้าวโพดมื้อเย็นข้าวสวยต้มจืดผัดผักกาดขาวสับปะรดค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดจริงๆนะครับขอตัวแทนคนที่2เลยครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชมพลแสงสีชื่อเล่นชื่ออันปันครับเป็นตัวแทนจากกลุ่ม3ครับสมาชิกในครอบครัวบุคคลที่1ก้อยช่วงวัย 6-12 ปีมื้อเช้ารับประทานข้าวไก่ทอดกับนมสดครับส่วนมื้อกลางวันรับประทานเส้นหมี่ไก่ตุ๋นกับกล้วยบดชีครับมื้อเย็นรับประทานข้าวสวยไข่ลูกเขยกับต้มจืดวุ้นเส้นครับบุคคลที่2แก้วช่วงวัยช่วงอายุ 12-20 ปีมื้อเช้ารับประทานข้าวไข่ดาวหมูยอกับนมสดครับมื้อกลางวันรับประทานก๋วยจั๊บน้ำข้นกับบัวลอยครับมื้อเย็นรับประทานข้าวสวยไข่ตุ๋นกับผักกับไอ้ผัดกะเพรากุ้งครับบุคคลที่3จิตดีช่วงวัย 20-60 ปีครับมื้อเช้ารับประทานข้าวขาหมูกับชามริครับมื้อกลางวันรับประทานข้าวเหนียวส้มตำกับไก่ย่างยำรวมครับมื้อเย็นรับประทานข้าวสวยแกงป่ากับเงาะครับสมศักดิ์ช่วงวัย60ปีขึ้นไปมื้อเช้ารับประทานโจ๊กหมูกับกาแฟครับมื้อกลางวันรับประทานข้าวสวยผัดคะน้าแกงส้มผัดรวมกับฝรั่งครับมื้อเย็นรับประทานข้าวสวยต้มจับฉีผัดวุ้นเส้นแล้วก็มะละกอสุกครับ
0: เก่งมากเลยนะครับขอนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดจริงๆนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวควรคำนึงถึงเพศและช่วงวัยของสมาชิกนะครับเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวของเราได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับใบงานที่2และเขียงมีดกระเทียมนะครับสำหรับ

0: ในงานใบความรู้ต่างๆนั้นนะครับคุณครูปลายทางสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

าดีๆจากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้คดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่ยังอยู่ในเรื่องของขุนช้างขุนแผนตอนตอนกำเนิดพลายงามเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการอ่านบทร้อยกรองการอ่านจับใจความและชั่วโมงที่ผ่านมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพูดการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามยังจำได้ไหมว่าชั่วโมงที่แล้วเราพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครใดบ้าง
3: ขุนช้างและพลายง
2: ามหนึ่งขุนช้างใช่ไหมและ2
3: พลายงาม
2: เนื่องจากว่า2ตัวละครนี้ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญในการดำเนินเรื่องนะครับแล้วขุนช้างมีลักษณะอย่างไรขุนช้างตอบดังๆขุนช้างเจ้าเล่ห์
3: ใจร้าย
2: ใจดำตอนไหนที่แสดงถึงความใจดำอมหิต
3: ตอนฆ่าพลายงาม
2: ตอนที่พาพลายงามไปฆ่าแล้วลักษณะนิสัยของพลายงามล่ะ
3: เป็น
2: อย่างไรเป็นเด็กดี
3: พูดจาส
2: ุ
3: ภาพ
2: แม้ตอนที่ขุนช้างกำลังทำร้ายอยู่ก็พูดจาสุภาพกับพ่อขุนช้างเหตุไฉนจึงทำร้ายลูกเนี่ยขนาดใกล้จะตายแล้วความโกรธก็ยังไม่มีณตอนนั้นก็ยังเสียอกเสียใจที่ขุนช้างหลอกมาทำร้ายหลอกมาฆ่าหลังจากที่นักเรียนเนี่ยก็ได้ฝึกวิเคราะห์ตัวละครไปแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องที่อ่านแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์ครูโอก็จะให้คำศัพท์มา5คำเหมือนเดิมอ่านคำแรกพร้อมกันครับ
1: สำเนียง
2: คำที่2คำที่3
1: อาวรณ
2: ์คำที่4
1: บูวาม
2: คำที่5
1: ตะวิน
2: เดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมกันความหมายแรกห่วงใยอาลัยนักเรียนคิดว่าเป็นคำใดห่วงใยกับอาลัยน่าจะหมายความว่า
1: อาวรณ์
2: ดูซิถูกไหมถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อมาความหมายที่2หุนหันพลันแล่นหุนหันพลันแล่นน่าจะตรงกับคำว่า
1: วา
2: ถูกต้องความหมายที่3ผิดจากความจริงอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปจากความจริงเคลื่อนคลาดถูกไหมถูกต้องปรบมือซึ่งจะใช้คำว่าเคลื่อนคลาดหรือคลาดเคลื่อนก็ได้นะครับได้ทั้งสองอย่างต่อมาคำว่าเสียงและสำเนียง
1: สำเนียง
2: ดูจากอะไร
4: เ
2: พราะคุ้นๆใช่ไหมเป็นคำที่เราสื่อสารต้องมีเสียงขับขานมีสำเนียงขับขานไพเราะโดยเฉพาะการอ่านบทร้อยกรองต้องมีสำเนียงที่ดีถูกต้องปรบมือให้ตนเองและสุดท้ายไม่ต้องบอกเลยว่าถ่วงเวลาก็คือคำว่า

พระวิ่งนั่นเองนะครับและหลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วอย่าลืมนะว่าการเรียนรู้คำศัพท์จะทำให้เราเนี่ยมีคลังคำศัพท์ในสมองของเราเยอะมากขึ้นต่อมาครับคุณครูก็จะมีกิจกรรมสังเกตภาพให้ดูภาพให้ต้นทางและปลายทางนะครับแสดงความคิดเห็นสู่การวิเคราะห์คุณค่าชั่วโมงที่แล้วที่ผ่านมาเราได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วชั่วโมงนี้ก็จะนำมาสู่ในเรื่องของการวิเคราะห์คุณค่าและอธิบายนั่นเองต่อมาครับครูก็มีรูปภาพมาให้ดูเป็นรูปภาพของใครกับใครเป็นรูปภาพของนางวันทองกับพลายงามหรือจะบอกว่าพลายงามกับนางวันทองก็ได้แล้วครูก็มีบทร้อยกรองที่เป็นสถานการณ์ใกล้เคียงแล้วก็สื่อความหมายจากรูปภาพเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันสามสี่

0: เก่งมากทั้งต้นทางและปลายทางสามารถแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้องบทร้อยกรองประเภทกรองสุภาพถ้ามี7คำแบ่งได้2 2 3หรืออาจจะ2 3 2ตามความหมายต่อมาถ้ามี8คำแบ่งได้และ9คำแบ่งได
1: ้3
0: 3 3เก่งมากนะครับลูกนักเรียนครับหลังจากที่อ่านบทร้อยกรองแล้วเห็นรูปภาพแล้วนักเรียนมองเห็นเสน่ห์มองเห็นคุณค่าอะไรบ้างจากบทร้อยกรองมองเห็นเสน่ห์มองเห็นคุณค่าอะไรบ้างจากบทร้อยกรองพอแววแววพอแววแววเอ๊ะคำว่าแววมันเป็นยังไงต่อมานึกสำเนียกหลายหนขนสยองตรงเซิงซุ้มคุ้มเคียงเสียงคอเสียงคอคอควายคู่กันเมียงมองเสียงมอมอม้าคู่กันเห็นลูกร้องให้สะอื้นยืนเหลียวแลเหลียวแลแม้จะมีหอหีบนำแต่ออกเสียงหอหีบไหมไม่ออกเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พร้อมกันมาฝึกวิเคราะห์พร้อมกันนะครับพอแววแววครูก็ทำกรอบสี่เหลี่ยมครอบคำว่าแววแววเจ้าเสียงสำเนียงเรียกนึกสำเนียกหลายหนขนสยองโอ้อ่านต่อช่วยกันอ่านครับ
1: ตรงเสริมสูงคุ้มเคียงนางเมียงมอง
0: ช่วยครูอ่านวรรคสุดท้ายนักเรียนลองสังเกตคำในกรอบสี่เหลี่ยมมันจะมี2 สีใช่ไหมครับปลายทางสังเกตด้วยนะจะมีสีน้ำเงินและสีแดงสีน้ำเงินและสีแดงมันแตกต่างกันอย่างไรมันแตกต่างกันอย่างไรครับสีน้ำเงินและสีแดงเราช่วยกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นปรึกษากันครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะสีน้ำเงินแววแววมีคำว่าแววซ้ำกันสองครั้งสีแดงไม่มีคำซ้ำแต่เสียงทำไมกันกลุ่มไหนจะตอบครับถ้าไม่ตอบครูจะสุ่มนะปลายทางตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับปลายทางอาจจะตอบได้แล้วก็ได้ช่วยกันปลายทางแข่งกับต้นทางดูซิใครจะตอบได้ก่อนกันนะครับกรอบสีน้ำเงินแววแววแววแววมีคำซ้ำกันใช้คำซ้ำกันแต่กรอบสีแดงเสิงซุ้มคุ้มเคียงเมียงมองเหลียวแลเสียงมันทำไมกันเสียงมันซ้ำกันก็คือเสียงพยัญชนะกรอบสีน้ำเงินคำมันทำไมกันช่วยกันตอบลายทางตอบด้วยนะคำมันซ้ำกันก็คือคำว่า
1: แวว
0: คำว่าแววซ้ำกันสองครั้งเป็นแววแววเคยได้ยินไหมเคยได้ยินรอนรอนไหมรอนรอนสวยสวยอย่างเงี้ยแววแววเจื้อยเจื้อยเฉื่อยเฉื่อยชิวชิวนะครับต่อมาสีแดงคำซ้ำกันไหมไม่ซ้ำคำไม่ซ้ำกันแต่ทำไมกันเสียงพยัญชนะมันเหมือนกันเสิงซุ้มก็คือเสียงของซอโซเสียงซอคุ้มเคียงเสียงคอเมียงมองเสียงมอและวรรคสุดท้ายคำว่าเหลียวแลเสียงลอลอลิงนะหลังจากที่ได้ฝึกวิเคราะห์กันไปแล้วมันสรุปได้ว่าถ้าเป็นกรอบสีน้ำเงินแววๆเนี่ยมันคือการเล่นคำก็คือการเล่นคำซ้ำแต่ถ้าเป็นเซิงซุ้มคุ้มเคียงเมียงมองเหลียวแลเนี่ยจะเป็นการเล่นเสียงก็คือเสียงของเสียงของพยัญชนะรู้จักพยัญชนะไหมกอไก่ขอไข่คอควายงองูนี่คือพยัญชนะ44ตัวและอย่างที่ทราบ ก่อนเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดคำถามชวนคิดคือนักเรียนคิดว่าวรรณคดีแต่ละเรื่องให้คุณค่าแก่ผู้อ่านด้านใดบ้างนนพัฒน์ลองตอบดูครับ
2: ให้ด้านวรรณศิลป
0: ์วรรณศิลป
2: ์ด้านเนื้อหาค่ะ
0: เนื้อหา
2: ด้านการนำไปใช้ค่ะ
0: การนำไปใช้
2: แล้วก็ด้านสังคมและวัฒนธรรม
0: มีด้านอื่นอีกไห
2: มจำได้แค่นี
0: ้ก็คือจำได้แค่นี้จากที่เรียนมาตอนชั้นประถมศึกษาปีที่5ปรบมือให้เพื่อนจริงๆแล้วมันมีหลายด้านอาจจะมีคุณค่าด้านปัญญาคุณค่าด้านอะไรอารมณ์ความรู้สึกแต่ว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยเราจะเรียนกันอยู่แค่4ด้านนะครับเดี๋ยวมาดูคำตอบก็คือมีด้านเนื้อหาด้านวรรณศิลป์ด้านสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ด้านการนำไปใช้นะครับและวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของการอธิบายคุณค่าเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นชั่วโมงแรกชั่วโมงที่1นะครับหลังจากที่นักเรียนลองได้วิเคราะห์เกี่ยวกับบทร้อยกรองเมื่อสักครู่นี้มีทั้งการเล่นคำการเล่นเสียงเสียงพยัญชนะต้นนะครับก็จะเป็นคุณค่าที่ทำให้บทร้อยกรองเนี่ยเกิดความงามทางภาษาหรือเขาเรียกว่าผู้แต่งเนี่ยมีศิลปะในการประพันธ์นั่นเองต่อมาครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้อย่างที่บอกนักเรียนต้องบอกหลักการวิเคราะห์คุณค่าได้คุณค่าของอะไรก็คือคุณค่าของวรรณคดีเนื่องจากว่าเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยเป็นวรรณคดีไทยต้องเขียนอธิบายคุณค่าของเรื่องให้ได้สุดท้ายต้องบอกประโยชน์ด้วยว่าการอธิบายคุณค่าเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรนะครับต่อมาคำถามชวนคิดนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนใครตอบได้มีวิธีการอย่างไรวรัฒยามีวิธีการอย่างไรสำหรับการอธิบายคุณค่าด้านต่างๆของวรรณคดีครับ
3: เรื่องให้เข้าใจและต้องตรงตามหลักการของวรรณคดีของคุณค่าและวรรณคดีลำนำ
0: ก็คือจะต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจก่อนใช่ไหมแล้วก็จะต้องทราบเกี่ยวกับอะไรทราบเกี่ยวกับหลักการอธิบาย
3: คุณค่า
0: ของ
3: วรรณคดี
0: เอาปรบมือให้เพื่อนการรู้หลักการของการอธิบายคุณค่าของเรื่องต่างๆก็จะทำให้เราเนี่ยทำไมสามารถอธิบายคุณค่าของวรรณคดีเรื่องนั้นๆได้ต่อมาครับคุณค่าของวรรณคดีไทยเนี่ยด้านแรกก็คือด้านเนื้อหาก็จะอธิบายเกี่ยวกับข้อคิดหรือเนื้อหาเนื้อความที่ได้จากเรื่องนั้นๆเรื่องนี้มีแก่นเรื่องมีแนวความคิดมีจุดประสงค์อย่างไรที่ผู้แต่งแฝงเจตนาเอาไว้นะครับ

0: มาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ก็คือความงามทางภาษาศิลปะในการประพันธ์เช่นมีการใช้สัมผัสระสัมผัสพยัญชนะประมาณนี้แล้วก็มีการใช้โวหารต่างๆในการแต่งวรรณคดีนะครับต่อมาข้อที่3คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอันนี้ตามตัวเลยก็คือสะท้อนสภาพสังคมสะท้อนเรื่องของเรื่องของ
1: ว
0: ัฒนธรรมค่านิยมความเชื่อมีอะไรอีกประเพณีมีอะไรอีกครับการแต่งกายได้ไหมการแต่งกายการพูดจาแล้วก็สภาพวิถีชีวิตใช่ไหมครับอย่างเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมันเกิดในสมัยอยุธยานะครับก็จะเป็นสภาพวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยอยุธยาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผู้คนจะแต่งกายอย่างไรนุ่งอะไรครับนุ่งโจงกระเบนใช่ไหมนุ่งผ้าถุงนุ่งโจงกระเบนผู้ชายก็อาจจะไม่ใส่เสื้อถอดเสื้อเหมือนคุณช้างใช่ไหมและสุดท้ายคุณค่าด้านการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันดูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีไทยข้อที่1เขาบอกว่าอย่างไรครับ
1: ศึกษาวรรณคดีเรื่องนั้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท
0: ้ต้องศึกษาให้ถ่องแท้ถ่องแท้ก็คือต้องรู้อย่างลึกซึ้งรู้ลึกรู้จริงนะครับต่อมาข้อที่2อ่านพร้อมกันต้องบอกให้ได้ว่าคำประพันธ์เรื่องนั้นแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดเรื่องนั้นแต่งด้วยคำประพันธ์แบบไหนอย่างเช่นเรื่องขุนช้างแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองประเภทใดครับกลอนเสภาหรือกลอนสุภาพนะครับต่อมาข้อที่3อ่านพร้อมกัน
1: วิเคราะห์
0: นักเรียนจำเป็นที่จะต้องทราบแนวคิดก็คือข้อคิดแล้วก็จุดมุ่งหมายของเรื่องก็คือเจตนาในการแต่งเรื่องนั้นนั่นเองว่าต้องการสอนเกี่ยวกับเรื่องใดนะครับและข้อที่4
1: วิเคราะห์คุณค่าทั้ง4ด้านให้ถูกต้องและครบถ้วน
0: อย่างที่บอกครูโอสอนและอธิบายไปทั้ง4ด้านนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ให้ครบทั้ง4ด้านใช่ไหมครับวิเคราะห์อย่างถูกต้องและครบถ้วนข้อที่5ครับ
1: เขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียด
0: ทำไมต้องเขียนอย่างละเอียดใครอธิบายได้บ้างทำไมต้องเขียนอย่างละเอียดเขียนคร่าวๆได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะเหตุใดจึงต้องเขียนให้ละเอียดใครจะอธิบายได้บ้างภัทริกา
3: ต้องเขียนให้ละเอียดค่ะเพราะคนอ่านจะได้เข้าใจได้มากขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนถูกต้องเลยครับถ้าเราเขียนอธิบายไม่ละเอียดผู้อ่านก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเขียนนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับคุณค่าข้อที่4คือคุณค่าด้านการนำไปใช้ในชีวิตจริงนะครับและวันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมวิเคราะห์คุณค่าค้นหาข้อคิดซึ่งครูโอเนี่ยจะกำหนดบทร้อยกรองมาให้แล้วให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองฝึกทำกิจกรรมลองคิดดูซิช่วยกันในกลุ่มปรึกษากันว่าบทร้อยกรองที่ครูโอนำมาให้นั้นเป็นคุณค่าด้านใดแล้วลองอธิบายไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมยังปลายทางพร้อมยังครับหน้าหลังตรงสำหรับต้นทางครูโอก็จะมีอะไรครับที่ครูแจกไปให้มีโพสต์อิทเป็นสีสำหรับปลายทางถ้าไม่มีโพสต์อิทก็ใช้สมุดของตนเองหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะครับรบกวนคุณครูปลายทางกำกับดูแลการทำกิจกรรมด้วยนะครับครูโอจะขึ้นบทร้อยกรองมาให้แล้วให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเขียน1คนแล้วหาสมาชิกอีก1คนมาติดหน้าที่ ห้องชั้นเรียนนะครับ

ปลายทางก็อ่านไปพร้อมๆกับต้นทางนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นคุณค่าด้านใดอ่ะช่วยกันคิดเขียนลงในกระดาษเลยครับให้เวลา10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลานะครับหมดเวลาตัวแทนครับเอากระดาษออกไปติดที่ผนังห้องให้ปลายทางดูด้วยดูซิแต่ละกลุ่มนั้นจะได้คำว่าอะไรบ้างแปะให้มั่นคงนะครับนักเรียนให้แน่นหนาส่วนใหญ่จะตอบว่าเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์3กลุ่มกลุ่มไหนตอบว่าคุณค่าด้านวรรณศิลป์ยกมือมีกลุ่ม1กลุ่ม5และกลุ่มที่4กลุ่มที่ตอบว่าคุณค่าด้านเนื้อหายกมือกลุ่มที่3และกลุ่มที่ตอบว่าคุณค่าด้านวรรณศิลป์ยกมือด้านสังคมยกมือกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันคำตอบคือคุณค่าด้านเนื้อหาเดี๋ยวมาดูคำอธิบายจากบทร้อยกรองนี้แสดงให้เห็นถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกและความรักของลูกที่แสดงออกกับแม่อันเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับดังตอนที่นางวันทองได้ก่อนลาสั่งสอนพลายงามพร้อมอวยพรให้เดินทางไปหาย่าทองประสีที่กาญจนบุรีอย่างปลอดภัยแสดงให้เห็นถึงเรื่องเนื้อหาและข้อคิดกลุ่มไหนตอบถูกครับมารับหัวใจ1ดวงเอาไปติดครับเวลามาติดโพสต์อิทติดกระดาษหน้าห้องให้นักเรียนเลือกคนที่ออกมาง่ายๆนะครับนักเรียนต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูบทร้อยกรองนี้พร้อมกันนะครับฝ่ายพวกพรายกายสิทธิ์ฤทธิรุตเหมือนลมวุดวู่หนึ่งถึงไหนไหนไปเข้าฝันวันทองถึงห้องในเหมือนจะให้เห็นลูกคิดผูกพันนักเรียนคิดว่าเป็นคุณค่าด้านใดครับเขียนเลยครับปลายทางก็ทำกิจกรรมเขียนไปพร้อมกับต้นทางเลยนะครับว่าเป็นคุณค่าด้านใด

ตัวแทนมาเลยเป็นคุณค่าด้านใดครับส่วนใหญ่ตอบด้านวรรณศิลป์มีกลุ่มไหนตอบด้านเนื้อหากลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่2ที่มาหลังสุดก็ตอบด้านวรรณศิลป์เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับเฉลยคือคุณค่าด้านวรรณศิลป์มีการใช้อุปมาโวหารซึ่งอุปมาเนี่ยคือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งให้เหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งโดยอาจจะใช้คำว่าเหมือนเสมือนดุจดังดังราวกับประดุจปานนะครับและบทร้อยกรองนี้นะครับก็แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการหายตัวของผีพรายที่เหมือนกับสายลมฟิว

เขาเป็นผีเขาเป็นผีพรายเขาหายตัวได้อย่างรวดเร็วแป๊บเดียวก็ไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะครับในคราวเดียวกันต่อไปครับเดี๋ยวมอบก่อนหัวใจให้กับกลุ่มที่ตอบถูกกลุ่มไหนตอบถูกมารับหัวใจ

ต่อไปครับบทร้อยกรองนี้ครานั้นวันทองผ่องโสภาเมื่อลูกแก้วแววตาจะอาสันคิ้วกระเหม็นเป็นลางแต่กลางวันให้วันวันวิววิวหิวหาวนอนให้สังเกตคำว่าวันวันวิววิวแล้วก็คำคล้องจองในบทร้อยกรองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

หมดเวลาครับตัวแทนออกมาติดได้เลยครับตัวแทนออกมาติดได้เลยนะครับนักเรียนกลุ่มที่3ตอบเนื้อหากลุ่มที่2ตอบด้านสังคมกลุ่มที่4ตอบวรรณศิลป์มี3กลุ่มตอบด้านวรรณศิลป์มี1กลุ่มตอบเนื้อหาและ1กลุ่มตอบสังคมเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเฉลยคือคุณค่าด้านวรรณศิลป์เพราะว่า1มีการเล่นเสียงสระคือสัมผัสในก็คือเสียงสระและเสียงพยัญชนะท้ายเดียวกันเสียงพยัญชนะท้ายก็คือเสียงของตัวสะกดนะครับ2มีการเล่นคำซ้ำก็คือการใช้คำเดียวกันในคำประพันธ์เดี๋ยวมาดูคำอธิบายครานั้นวันทองผ่องโสภานั้นกับวันเนี่ยเสียงทำไมกันสัมผัสกันนะครับเรียกว่าสัมผัสในก็คือคล้องจองกันทองกับผ่องแก้วกับแววตากับอาเมนกับเป็นลางกับกลางแบบนี้เรียกว่าสัมผัสในนะครับต่อมาวันวิววิวไงที่ครูบอกให้สังเกตก็คือการใช้คำ3คำว่าวัน2ครั้งแล้วก็คำว่าวิว2ครั้งนะครับแล้วก็คำว่าวิวกับหิวเนี่ยก็ทำแม่กันด้วยคล้องจองการสัมผัสในปรบมือให้กับกลุ่มที่ถูกต้องมารับหัวใจได้เลยครับมารับหัวใจ

ต่อมาครับคิ้วกระเมนคิ้วกระตุกตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเป็นลางแต่กลางวันให้วันวันวิววิวหิวหาวนอนคิ้วกระเมนคิ้วกระตุกเอ๊คิ้วกระตุกให้ดูที่คำว่าคิ้วกระเมนก็คือคิ้วมันทำไมตาขวาตาซ้ายกระตุกเอ๊มันเป็นลางมันเป็นลางสังหรณ์ปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางก็ให้คำแนะนำในการทำงานด้วยนะครับหมดเวลาต้องเขียนแล้วนะครับต้องตัดสินใจเขียนแล้วก็เอามาติดหน้าห้องเรียนที่ผนังห้องมาเลยครับ

ลุ่มที่1ตอบด้านสังคมกลุ่มที่2ก็ด้านสังคมกลุ่มที่3ด้านเนื้อหากลุ่มที่4ด้านสังคมและกลุ่มสุดท้ายมาหลังสุดกลุ่มที่5ด้านวรรณศิลป์เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับ

ดังตอนที่นางวันทองมีอาการคิ้วกระเหม็นและรู้สึกว่าเป็นลางไม่ดีซึ่งตอนนั้นขุนช้างก็ทำไมพลายงามทำร้ายพลายงามแล้วนะครับบทร้อยกรองต่อมาบทร้อยกรองต่อมาครับจะบนหมูสุรารำว่าครบขอให้พบลูกตัวทูลหัวเอ๋ยเป็นตอนที่นางวันทองออกตามหาพลายงามนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นคุณค่าด้านใดลงมือเขียนได้เลยครับปลายทางก็เขียนด้วยนะครับทำกิจกรรมไปพร้อมกับต้นทาง

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนออกมาติดติดคำตอบของตนเองออกมาติดเลยครับปลายทางก็ทำกิจกรรมไปพร้อมกับต้นทางเขียนคำตอบให้คุณครูประจำชั้นดูได้เลยนะครับตอบว่าสังคมโอ้โหรอบนี้ตอบเหมือนกันเลยว่าคุณค่าด้านสังคมแสดงว่ามั่นใจแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเฉลยคือคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับจะปรบมือให้ตนเองก็คือเรื่องความเชื่อการบนบานศาลกล่าวคำว่าบนเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการไหว้หรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือใช่ไหมถ้าได้ของตามที่ตนเองประสงค์ก็จะต้องเอาข้าวของไปไหว้ไปแก้บนนั่นเองครับก็ดังตอนที่นางวันทองเนี่ยได้ทำไมบนบานเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้เปิดทางหาแพรงามเจอด้วยเถินนะครับสุดท้ายเจอไหม
1: เจอ
0: เดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนพร้อมกันนะครับเมื่อสักครู่ครูยังไม่ได้ให้หัวใจใช่ไหมเดี๋ยวมาให้พร้อมกันทีเดียวเลยนะครับกลุ่มไหนที่ตอบถูกก่อนหน้านี้ออกมาหัวใจครับ

หลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับทั้งปลายทางและต้นทางได้ทำกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่6อธิบายคุณค่าจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับซึ่งครูก็จะให้บทร้อยกรองมาให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเนี่ยเขียนอธิบายคุณค่าและเหตุผลด้วยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางแจกใบงานที่6การอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและสังเกตการทำงานของนักเรียนด้วยนะครับ

0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วดูที่สไลด์ได้เลยครับพ่อไปดีสีสวัสดิ์กำจัดภัยเนื่องจากว่าบางข้อที่1ข้อที่2เนี่ยคุณครูก็พาทำแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้พร้อมกันพ่อไปดีสีสวัสดิ์กำจัดภัยจนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บวชเรียนก็จะเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องของค่านิยมความเชื่อเรื่องการบวชเรียนคำว่าบวชเรียนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนผู้ชายมักจะได้รับโอกาสในการบวชเรียนอยู่ในวัดมีใครเป็นผู้สอน
1: พระ
0: เป็นพระเป็นท่านสมภารเจ้าอาวาสเป็นหลวงตาใช่ไหมดังตอนที่นางวันทองเนี่ยได้สั่งสอนพลายงามก่อนที่ออกเดินทางไปหาใครไปหาย่าบอกพลายงามว่าเดี๋ยวไปอยู่กับย่าโตขึ้นก็อาจจะได้บวชเรียนนะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดีเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่5นะครับข้อที่5บทร้อยกรองบอกไว้ว่าลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลสะอื้นร่ำอำลาด้วยอาลัยแล้วแข็งใจจากนางตามทางมาเหลียวหลังยังเห็นแม่แลคะเม่นแม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหาแต่เหลียวเหลียวเลี้ยวลับวับวิญญาโอ้เปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึงนักเรียนคิดว่าเป็นคุณค่าด้านใดครับ
2: ด้านวรรณศิลป์ครับ
0: ด้านวรรณศิลป์ถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์เป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์อย่างไรครับ
2: เพราะว่ามีการเล่นเสียงพยัญชนะอย่างเช่นคำว่าพันผูกเพียงคำว่าเหลียวหลังกับคำว่าเลี้ยวรับครับ
0: ถูกไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนมีการเล่นเสียงพยัญชนะเช่นคำว่าพันผูกเพียงเหลียวหลังแล้วก็เลี้ยวรับต่อไปครับมีคุณค่าด้านวรรณศิลป์อย่างไรบ้าง
3: แล้วก็มีการสัมผัสในหรือเล่นเสียงสระด้วยครับ
0: มีการใช้คำสัมผัสในเล่นเสียงสระ
3: วรรคที่ว่าสะอื้นล่ำอำลาด้วยอาลัยคำว่าล่ำกับคำว่าอำสัมผัสกันครับแล้วก็คำว่าลากับคำว่าอาสัมผัสกันครับ
0: ถูกไหมดูพร้อมกันถูกต้องนะครับเพื่อนวิเคราะห์ได้เข้าใจนะครับและสุดท้ายมีเพื่อนยกมือจะเพิ่มเติมนะครับ
4: มีการใช้คำซ้ำค่ะ
0: มีการใช้คำซ้ำอย่างไรครับ
4: เช่นคำว่าเหลียวเหลียวค่ะ
0: เหลียวเหลียวถูกต้องนะครับวิเคราะห์ได้ดีปรบมือให้เพื่อนครับและวันนี้นะครับเราก็จะจบด้วยคำถามการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยมีประโยชน์อย่างไรการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยมีประโยชน์อย่างไรครับปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับก็คือจะทำให้เราทำไมทราบคุณค่าและทราบคุณค่าและข้อคิดของวรรณคดีเรื่องนั้นๆเพื่อที่ทำไมเพื่อนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปชั่วโมงหน้าเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของการอธิบายคุณค่าเรื่องขุนช้างขุนแผนแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบงานที่7เนื่องจากว่าเราสามารถใช้ใบงานเดิมได้ในชั่วโมงถัดไปนะครับใบงานที่7เนี่ยก็คือเรื่องการหาข้อคิดประดิษฐ์อักษรแล้วก็อย่าลืมนำหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่6มาด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยกลับบ้านไปทบทวนความรู้ทบทวนบทเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโยเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่ๆแล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเที่ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจทันออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งทันนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเล่านางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนปิดประกาศผิดที่ทำชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลัง

0: การจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องหรม.และครน.กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จงหาหรม.ของ24 36และ48โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเราจะต้องหาตัวประกอบของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดและตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดคือหรม.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ24โดยการหาจำนวนนับที่หาร24ได้ลงตัวซึ่งเราจะใช้วิธีการหาเป็นคู่ๆพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า1คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า1และ24เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า2คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า2และ12เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า3คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า3และ8เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า4คูณกับ6ได้ผล24แสดงว่า4และ6เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้24พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น24พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า6คูณกับ4ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า6และ4เป็นตัวประกอบของ24จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบของ24คือ1 23 4 6 8 12และ24นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ36โดยการหาจำนวนนับที่หาร36ได้ลงตัวเราเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น36จำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า1คูณกับ36ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า1และ3

16เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า2คูณกับ18ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า2และ18เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า3คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า3และ12เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า4คูณกับ9ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า4และ9เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้36พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น36พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า6คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ36จะเห็นว่าทั้ง2จำนวนเป็นจำนวนเดียวกันและวนมาซ้ำจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ36คือ1 2 34 6 9 12 18และ36นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ48โดยการหาจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวเราจะเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น48และจำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า1คูณกับ48ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า1และ48เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า2คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า2และ24เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า3คูณกับ16ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า3และ16เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า4คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า4และ12เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า6คูณได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า6และ8เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา7คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ7แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา8คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า8คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า8และ6เป็นตัวประกอบของ48จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ48คือ1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48นั่นเองจะเห็นว่าตัวประกอบร่วมของ24 36และ48ได้แก่1 2 3 4 6และ12ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ24 36และ48คือ12ดังนั้นหรม.ของ24 36และ48คือ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2จงหาหรม.ของ32และ80โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะแล้วนำจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือหรม.ของจำนวนนับชุดนั้นนั่นเองเรามาแยกตัวประกอบของ32โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร32ได้ดังนี้เรานำ32มาตั้งหารโดยเริ่มต้นหารด้วย2ได้16และ16ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง

องหาร16ได้จึงนำ2มาหาร16ได้8และ8ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร8ได้จึงนำ2มาหาร8ได้4และ4ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร4ได้จึงนำ2มาหาร4ได้2และ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วจะได้ว่า32สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2แยกตัวประกอบของ80โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร80และผลหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดมาหารได้อีกซึ่ง80สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ5จะเห็นได้ว่าตัวประกอบร่วมของ32และ80คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ดังนั้นหรม.ของ32และ80คือ16นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จงหาหรม.ของ12 36และ48โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวจนไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวอีกหรม.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ12 36และ48มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร12 36และ48ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร12ได้6 2หาร36ได้18และ2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร18ได้9และ2หาร24ได้12พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร3 9 12ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร3 9และ12ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร9ได้3และ3หาร12ได้4พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร13และ4ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหาร1 3และ4ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ12 36และ48คือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ถ้าต้องการปลูกมะม่วงลงในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง168เมตรยาว192เมตรโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันและห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะปลูกมะม่วงได้อย่างน้อยกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ต้องการแบ่งระยะเพื่อปลูกมะม่วงโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันเราจึงหาหรม.ของความยาวด้านกว้างและความยาวด้านยาวคือหรม.ของ168และ192จะหาหรม.โดยการตั้งหารเริ่มต้นด้วยการหาจำนวนเฉพาะที่หาร168และ192ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร168ได้84 2หาร192ได้96พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร84และ96ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร84และ96ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร84ได้42 2หาร96ได้48พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร42และ48ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร42และ48ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร42ได้21 2หาร48ได้24พิจารณาว่า
มีจำนวนเฉพาะใดที่หาร21และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร21และ24ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร21ได้7และ3หาร24ได้8พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร7และ8ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร7และ8ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ168และ192คือ2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24จะได้ว่าต้นมะม่วงแต่ละต้นห่างกันต้นละ24เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้168หารด้วย24เท่ากับช่วงแบ่งความยาวด้านยาวเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้192หารด้วย24เท่ากับ8ช่วงพิจารณาที่ดินกว้าง168เมตรยาว192เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างได้7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวได้8ช่วงต้องการปลูกมะม่วงห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะได้ว่าปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านกว้างได้7ลบด้วย1เท่ากับ6ต้นและปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านยาวได้8ลบด้วย1เท่ากับ7ต้นดังนั้นจะต้องปลูกต้นมะม่วงได้อย่างน้อยที่สุด6คูณด้วย7เท่ากับ42ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5จงหาครน.ของ6 8และ12โดยใช้วิธีการหาตัวพหุคูณเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการหาตัวพหุคูณเราจะต้องหาพหุคูณของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาพหุคูณร่วมที่น้อยที่สุดจำนวนนั้นคือครน.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองพหุคูณของ6คือ6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72ไปเรื่อยๆพหุคูณของ8คือ8 16 24 32 40 48 56 64 72 80ไปเรื่อยๆพหุคูณของ12คือ12 24 36 48 60 72 84ไปเรื่อยๆพหุคูณร่วมของ6 8และ12คือ24 48 72ไปเรื่อยๆจะได้ว่าพหุคูณร่วมของ6 8และ12ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ24ดังนั้นครน.ของ68และ12คือ24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6จงหาครน.ของ24 30และ48โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะเลือกจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมมาเพียงตัวเดียวจากนั้นเลือกตัวประกอบที่ไม่ซ้ำมาทุกตัวนำจำนวนที่ได้ทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือครน.ของจำนวนนับเหล่านั้นเรามาแยกตัวประกอบของ24โดยใช้วิธีการตั้งหารสั้นแล้วหาจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารจนผลหารสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะจะได้ว่า24แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ3แยกตัวประกอบของ30จะได้ว่า30แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ3คูณ5แยกตัวประกอบของ48จะได้ว่า48แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2

สามดังนั้นคอรนอของ24 30และ48คือ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5คูณ2เท่ากับ240นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จงหาคอรนอของ36 54และ81โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวมาหารจำนวนเหล่านั้นหรือหารลงตัวอย่างน้อย2จำนวนคอรนอของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารและผลลัพธ์สุดท้ายของการหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ36 54และ81มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร36 54และ81ได้ลงตัวพบว่ามี3จึงนำ3มาหาร3หาร36ได้12 3หาร54ได้18และ3หาร81ได้27พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวหรือไม่มี3ที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร12ได้4 3หาร18ได้6และ3หาร27ได้9พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร4และ6ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร4ได้2 2หาร6ได้3และ2หาร9ไม่ได้จึงดึง9ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 3และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ9ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1 3หาร9ได้3จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวดังนั้นคอรนอของ36 54และ81คือ3คูณ3คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3เท่ากับ324นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8นาย A ลองขึ้นบันไดทีละ2ขั้น4ขั้นหรือ5ขั้นทุกครั้งจะเหลือบันได1ขั้นเสมอจงหาว่ามีบันไดทั้งหมดกี่ขั้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนขั้นทั้งหมดของบันไดเราจึงใช้การหาคอรนอของ2 4และ5เราจะหาคอรนอโดยใช้วิธีการตั้งหารนะคะนำ2 4และ5มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร2 4และ5ได้ลงตัวซึ่งพบไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร2และ4ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร5ไม่ลงตัวดึง5ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ5ได้ลงตัวอีกหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง1 2และ5ได้ลงตัวจะได้ว่าคอรนอของ2 4และ5คือ2คูณ1คูณ2คูณ5ได้เท่ากับ20ทุกครั้งที่นาย A เดินขึ้นบันไดจะเหลือบันได1

้นเสมอแสดงว่าจะเหลือเศษ1ดังนั้นมีบันไดทั้งหมด20บวก1เท่ากับ21ขั้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9มีเชือก3สีมีความยาวดังนี้เชือกสีแดงยาว45เมตรเชือกสีเขียวยาว60เมตรและเชือกสีขาวยาว105เมตรนำเชือกสีเดียวกันมาต่อกันให้เชือกทั้ง3สีที่ต่อแล้วมีความยาวเท่ากันจะใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมดกี่เส้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนเชือกทั้งหมดเราจึงใช้การหาคอรนอของ45 60และ105โดยใช้วิธีการตั้งหารนำ45 60และ105มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร45 60และ105ได้ลงตัวนั่นคือ5จึงนำ5มาหาร5หาร45ได้95หาร60ได้12 5หาร105ได้21จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร9 12และ21ได้ลงตัวนั่นคือ3จึงนำ3มาหาร3หาร9ได้3 3หาร12ได้4 3หาร21ได้7จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 4และ7ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3 4และ7ได้ลงตัวจะได้ว่าคอรนอของ45 60และ105คือ5คูณ3คูณ3คูณ4คูณ7ได้เท่ากับ1260แสดงว่าต้องต่อเชือกแต่ละสีให้ยาว1260เมตรจะได้ว่าต้องใช้เชือกสีแดงทั้งหมด1260หารด้วย45เท่ากับ28เส้นต้องใช้เชือกสีเขียวทั้งหมด1260หารด้วย60เท่ากับ21เส้นจะต้องใช้เชือกสีขาวทั้งหมด1260หารด้วย105เท่ากับ12เส้นดังนั้นจะต้องใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมด28บวก21บวก12เท่ากับ61เส้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10รถแข่ง3คันวิ่งรอบสนามวงแหวน10กิโลเมตรหากทั้ง3คันออกวิ่งพร้อมกันด้วยความเร็วคงที่โดยคันแรกออกวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่2ออกวิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่3ออกวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนานเท่าใดรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบเวลาที่รถทั้ง3คันถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเราจึงใช้การหาคอรนอของเวลาแต่เราต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาให้มีหน่วยเป็นนาทีเสียก่อนคันที่1วิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง100กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย100คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ6นาทีคันที่2วิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง150กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย150คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4นาทีขันที่3วิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง200กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย200คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3นาทีจากนั้นเราจึงดำเนินการหาคอรนอของ6 4และ3โดยใช้วิธีการตั้งหารหาจำนวนเฉพาะที่หาร6 4และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร6และ4ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร4ได้2

สองหารสามไม่ได้ดึงสามลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หารสามสองและสามได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้งสามจำนวนได้ลงตัวแต่มีสามที่หารสามและสามได้ลงตัวจึงนำสามมาหารสามหารสามได้หนึ่งสามหารสองไม่ได้ดึงสองลงมาสามหารสามได้หนึ่งจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หารหนึ่งสองและหนึ่งได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารหนึ่งสองและหนึ่งได้ลงตัวจะได้ว่าครณอของหกสี่และสามคือสองคูณสามคูณหนึ่งคูณสองคูณหนึ่งเท่ากับ12ดังนั้นอีก12นาทีรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ

อธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะไซก็จะมากับพี่ทนายอารมณ์ดีค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายให้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัวค่ะซึ่งไม่ได้จะส่งเสริมนะคะให้แยกทางกันแต่เราจะให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายครอบครัวค่ะเพื่อให้เป็นข้อคิดเตือนใจนะคะว่าเมื่อเกิดกรณีต่างๆเราควรจะทำยังไงค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวของกฎหมายครอบครัวนั้นจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมในช่วงพบทนายกันเลยค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะไซนั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของกฎหมายครอบครัวกันนะคะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่ก่อนว่ากฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยพี่ได้ใช้ได้ทำคดีความเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยไหมคะ
1: ผมว่าเกือบเป็นเรื่องหลักเลยครับเพราะว่าคือคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างก็อยู่กันคนละเขาเรียกอะไรคือคนละแบบคนละวัฒนธรร
0: ม
1: หรือบางทีก็คนละสังคมกันนะครับพอมันมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกับตอนเป็นแฟนกันนะครับเป็นแฟนกันก็ยอมกันได้นิดๆบ้างหน่อยแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะต้องอยู่กันไม่ใช่ว่าไปกินข้าวดูหนังก็เท่านั้นแต่มันอยู่ตั้งแต่เช้านอนกันนะครับจนถึงเย็น
0: มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเข้ามาด้วย
1: ต้องเจอกันเยอะและสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ร่วมกันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องถึงเวลาที่มันก็ต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านนี้นะครับทางสำนักงานก็ต้องดูแลเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับ
0: ส่วนใหญ่เรื่องที่ทำให้เกิดเป็นกรณีพิพาททางกฎหมายเลยต้นเหตุมาจากอะไรคะ
1: หลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการเรื่องชู้สาวนะครับคือแฟนก็ไปมีคนใหม่อะไรเงี้ยครับหรือบางทีก็มันก็มีบางประเด็นนะครับคือจากเคยเป็นผู้ชายเนี่ยเขาอาจจะไปชอบผู้หญิงแบบไปชอบเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นสาวประเภท2บ้างอะไรบ้างก็มีอะไรความหลากหลายครับ
0: เหมือนตอนแต่งงานกันแฟนเป็นผู้ชายอยู่ดี
1: ๆ
0: อยู่ไปสักพักเป็นเพื่อนสาวเราแล้ว
1: ครับเป็นอย่างนั้น
0: ก็ไปเป็นชายรักชายอะไรอย่างนี้ก็เกิดฟ้องร้องกันขึ้นใช่ไหมคะค่ะแต่ว่ากฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของครอบครัวนะคะคู่สมรสไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีกรณีอื่นๆอีกนอกเหนือจากที่พี่วิรัติยกตัวอย่างให้เราได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมละครเรื่องแรกกันเลยค่ะ
2: อ้อมและโน้ตเพิ่งแต่งงานกันโน้ตผู้เป็นสามีจึงเสนอข้อตกลงในการใช้ชีวิตคู่กับภรรยาของตน
3: ชอบตัวนี
4: ้ตัวเองเขาว่าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วนะ
5: ว้าว
4: จะมีข้อตกลงอะไรกันสักหน่อยได้ไหมแม่เราอยู่ด้วยกันแล้วแบบไม่ทะเลาะกันอาจารย์ที่รัก
3: ก็ได้นะก็ดีเหมือนกันแล้วเต็มมีข้อตกลงอะไรบ้างอะ
4: ที่เขาคิดไว้นั้นก็มีอยู่3ข้อนะข้อแรกนะเขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ได้จะกลับดึกก็ได
3: ้
4: กลับเร็วก็ได
3: ้
4: ข้อที่2มื้อเย็นเนี่ยเขากลับบ้านแล้วกับข้าวจะต้องวางอยู่บนโต๊ะอาหารพร้อม
5: ว้าว
4: แล้วข้อที่3เขาจะไปสังสรรค์กับเพื่อนเมื่อไหร่ก็ได้โอเคมั้ย
3: โอเค
4: ก็ดี
3: แต่เรามีข้อตกลงข้อหนึ่งข้อตกลงก็คือมีอยู่ว่าบ้านนี้จะต้องมีเซ็กทุกคืนตรงเวลาทุกคืนไม่ว่าเธอจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามตกลงไหม
2: เมื่อโน้ตได้ฟังก็โกรธและทะเลาะกันมาโดยตลอดอ้อมอยากจะขอหย่าแต่ก็กลัวว่าจะต้องคืนของนั่นซึ่งเป็นแหวนเพชรวงใหญ่จึงต้องอดทนต่อไป
0: คุณผู้ชมคะการตรงต่อเวลาก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าสำหรับบางเรื่องไม่ต้องตรงเวลามากก็ได้นะคะพี่วิรัติโดยเฉพาะเรื่องเซ
1: ็
0: กนะคะจนตอนนี้เรื่องราวที่คุณภรรยาพูดเล่นก็กลายเป็นเรื่อง

0: ลุกลามใหญ่โตจนคุณสามีทนไม่ไหวหาเรื่องทะเลาะทุกวันเลยนะคะจนคุณภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยไม่ได้แล
1: ้
0: วถ้าอย่างนี้คุณภรรยาจะฟ้องหย่าแต่กลัวจะต้องคืนของมั่นที่เคยมั่นหมายกันไว้ก่อนแต่งงานอย่างนี้ต้องทำยังไงคะเขาจะต้องเสียของมั่นจริงๆเหรอคะ
1: คืออย่างนี้ก่อนครับเราต้องย้อนกลับมาวันที่แต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันนะครับของมั่นเนี่ยเมื่อมีการตกลงที่จะสมรสกันแล้วเนี่ยของมั่นน่ะณวันนั้นนะครับตกเป็นของฝ่ายหญิงเลยเด็ดขาดเลยนะครับยกเว้นว่าในกรณีที่ไม่ยอมสมรสด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึง
0: อันนั้นคือเอาคืนได้ใช่ไหมคะ
1: เอาคืนได้แต่ถ้าในกรณีนี้คือเมื่อมันสมรสแล้วแล้วก็ได้ทำตามที่ได้มั่นหมายไว้แล้วนะครับของสิ่งนั้นเนี่ยก็คือของมั่นเนี่ยก็จะตกเป็นของฝ่ายหญิงอย่างที่ไม่คืนมันไม่ได้นะครับตรงนี้ส่วนนี้เขาไม่ต้องกลัวนะครับ
0: ในส่วนนี้ของมั่นอาจจะเป็นเงินสมมติเป็นเงินสัก1ล้านบาทเมื่อแต่งงานกันมาแล้วก็เหมือนใช้เงินร่วมกันนะคะของมั่นเงินก็เหลือไม่ถึง1ล้านบาทแล้วถ้าอย่างนี้ฝ่ายหญิงจะตอนหย่าค่ะจะสามารถฟ้องร้องขอเงินให้มันแบบมีจำนวนเต็มได้ไหมคะเพราะว่าถือว่าฝ่ายชายเนี่ยร่วมกันใช้ละจนเงินตัวเองหมดละ
1: ยากครับมันปัญหาคือมันก็มีการใช้กันไปครับส่วนใหญ่เป็นถ้าเป็นของไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยมันพิสูจน์ยากครับว่ามันหายไปยังไงคุณเองใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็ต้องไปหาขั้นตอนกระบวนการพิสูจน์กันอีกทีใช่ไหมคะ
1: แต่ก็มีอันนึงนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือฝ่ายชายเนี่ยถูกฝ่ายหญิงฟ้องหย่า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: สาเหตุเหรอคะ
1: ประเด็นเนี่ยผมฟังจากข้อที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่งงเหมือนกันนะครับคือว่าฝ่ายชายเนี่ยปกติเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาจะไม่ทำงานอะไรเขาจะเล่นอยู่หน้าคอมนะครับแล้วก็เล่นFacebook Twitter หรือแม้กระทั่งเล่นอะไรเล่น LINE เล่นอะไรต่างๆอ
0: าการแบบนี้นี่เป็นกันเยอะเลยสมัยนี้
1: เขาก็เล่นของเขานะครับแล้วก็ขายของอะไรต่างๆในเน็ตเนี่ยครับทำทุกวันไม่ช่วยงานภรรยาเลยนะครับภรรยาก็ทำงานอยู่คนเดียวนะครับอยู่ดีวันดีคืนดีเนี่ยฝ่ายภรรยาเนี่ยก็ไปติดต่อทนายความนะครับก็มาฟ้องร้องว่าเนื่องจากไม่มีการอุปการะเลี้ยงดูอะไรเลยนะครับประมาณเล่นแต่เกมเล่นแต่คอมอะไรนะครับก็ฟ้องมาเสร็จปั๊บคนนี้พอฝ่ายชายเนี่ยเขาได้รับหมายคำฟ้องเนี่ยเขาก็ตกใจแล้วผมก็เขาเอามาให้มาคุยกับผมผมก็ถามว่ามันเป็นตามฟ้องไหมพี่วันนึงเนี่ยพี่เล่นเกมจริงไห
0: ม
1: เล่นครับไลน์ Facebook Twitter นี่เล่นไหมเล่นครับแล้วพี่ไม่ทำงานเลยใช่ไหมใช่ครับ
0: รับหมดเลย
1: รับหมดเลยแล้วก็บอกว่าแล้วผมจะให้ผมแก้ยังไงครับคือเขาก็บอกว่าที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็ตอนนี้ให้ภรรยาทำหมดเขาได้มอบหมายให้เขาทำหมดเขาเองไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมก็ถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยทำไมคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอ
0: ่ะ
1: มันแต่ปรากฏว่าเขาก็พูดว่าคุณนายคุณไม่เป็นผมไม่รู้หรอกอ
0: ้
1: าวทำไมอ่ะเขาบอกว่าถ้าผมเนี่ยภรรยาผมฟ้องหย่าแล้วผมก็ยอมไปคุณนายแล้วผมจะอยู่ยังไงอ่ะผมอึ้งนะครับ
0: ก็คือมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะภรรยาหาเลี้ยงด
1: ูใช่เขาแกพอพูดอย่างนี้ปุ๊บผมก็ไปไม่ถูกกันเพราะแกบอกว่าถ้าเลิกกันเนี่ยแล้วผมจะอยู่ยังไง
0: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนถ้าภรรยาไม่ให้เงินมาจ่ายค่าทนายให้พี่วิรัติ
1: เราก็ดูช่วยกันใช้แล้วก็ช่วยกันปฏิบัตินอมกันนะครับเพราะว่าใช่ก็คือเราก็เจรจาไกล่เกลี่ยกันนะครับพร้อมก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจเหมือนกันคือว่าผู้ฝ่ายชายเนี่ยเขาก็อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรตั้งนานแล้วจะกลับไปทำงานเนี่ยมันก็ไม่รู้ทำงานยังไงนะครับแกก็บอกว่าถ้าเลิกกันเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเราก็เลยช่วยกันเจรจาให้ก็สุดท้ายก็อยู่ด้วยกันนะครับแต่หลังจากนั้นไม่ได้ติดต่ออีกเลยผมก็ไม่แน่ใจว่ายังคงอยู่ดีกันหรือเปล่านะครับ
0: ถ้าอย่างนี้คุณผู้หญิงทนไม่ไหวหนีออกไปเลย
1: ก็ได้ครับ
0: ไปจากบ้านเลยปล่อยให้เขาอยู่ไปเลยเลี้ยงดูตัวเองถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่มีอะไรใช้อะไรกินอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ก็ได้ครับก็ถ้าคือถ้าเขาหายไปเลยเนี่ยมันก็เขาเหตุฟ้องหย่าเหมือนกันแต่ว่าฝ่ายชายคงไม่ฟ้องครับเขาคงไม่ฟ้องเพราะว่าเขาจะอยู่ยังไงนะครับเพราะยังมีลูกด้วยอะไรด้วยครับ
0: ค่ะถ้าคุณผู้หญิงหนีไปเลยอย่างนี้คุณผู้ชายมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกกลับมาได้ไหมคะ
1: เรื่องนี้เรียกกลับไม่ได้ครับก็คือฟ้องร้องเรื่องหย่าได้
0: ก็คือฟ้องร้องว่ามีการหายไป
1: ครับ
0: ฟ้องร้องคือให้หย่ากันต้องหายไปมีระยะเวลาไหมคะหายไปนานเท่าไหร่
1: 1 ปีครับผม
0: ถ้าอย่างนี้คู่สมรสเราแต่งงานกันมาแล้วละเลยก
1: ็
0: คือออกไปนอกบ้านไม่ได้อยู่ร่วมกับเราอาจจะไปมีภรรยาใหม่หรือว่ายังไงไม่ได้กลับมาอยู่บ้านเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้1
1: เหตุก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของการมีชู้สาวก็อันนี้ก็ฟ้องหย่าได้อยู่แล้วนะครับ บางรายเนี่ยคือหายไปเลยอย่างเช่นมันมีอยู่รายนึงนะครับแกเหมือนว่าภรรยาแกเนี่ยหายไปเลยติดต่ออะไรก็ไม่ได้นะครับจริงๆแกอยู่ไหนก็ไม่ทราบจริงๆนะครับผมก็ต้องฟ้องร้องให้แต่เรื่องน่าแปลกใจนะครับตรงที่ว่าพอเราฟ้องร้องไปนะครับบังเอิญมากครับพอหมายไปส่งไปถึงบ้านผู้หญิงผู้หญิงก็เล่าให้ฟังว่าไม่เรื่องจริงหรอกทนายจริงๆเขาว่าเป็นคนโยนข้าวของเขาว่าออกจากบ้านไปคือไล่ออกนะครับแต่ก็เหมือนว่ามาบอกทนายอีกแบบนึงนะครับผมก็เลยพอรู้เรื่องนี้เสร็จนะครับก็มาคุยกันสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าบังเอิญโชคดีว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาเคยไปให้คนอื่นฟ้องแล้วมันไม่สำเร็จแต่จังหวะผมโชคดีค่อนข้างโชคดีก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็กำลังจะมีคู่ใหม
0: ่
1: ค
0: ือ
1: เขา
0: ได้สร้างชีวิตใหม่แล้ว
1: กำลังจะมีเขาเรียกอะไรมีแฟนเป็นชาวต่างชาติวันนั้นคดีจบวันเดียวเลยครับผมยื่นฟ้อง
0: ก็เลยไม่ต้องไกลเกลี่ย
1: ไม่ต้องไกลเกลี่ยเลยเพราะว่าคุยทางโทรศัพท์ก็สามารถแล้วผมก็นัดหมายมาแล้วบังเอิญมากเลยครับในวันนั้นจำได้เลยว่าเป็นวันที่เป็นวันที่14กุมภาพันธ์พอดีเลย
0: วันวาเลนไทน์
1: เป๊ะเลยครับคือในวันนั้นเนี่ยมีแต่คู่ที่เขาไปจดทะเบียนสมรสกันมีผมคนเดียวครับ
0: ไปจดทะเบียนหย่า
1: ครับวันนั้นดีมากเลยครับแต่ก็คือมันก็จบอะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็จะไปมีครอบครัวใหม่นะครับ
0: อันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่จบด้วยวินวินนะคะมีได้ทั้งสองฝ่ายไม่มีฝ่ายไหนต้องเสียใจอะนะคะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเป็นไปได้นะคะชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะคะเราก็ควรประคับประคองกันนะคะด้วยความรักและความเข้าใจมีอะไรก็พูดคุยกันตั้งแต่เริ่มที่มีกรณีเรื่องที่ต้องขัดข้องหมองใจกันตั้งแต่แรกนะคะอย่าปล่อยให้นานจนเรื้อรังจนถึงขั้นต้องใช้กฎหมายนะคะเข้าไปช่วยค่ะค่ะและเรื่องราวนะคะของกฎหมายครอบครัวก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกค่ะไปติดตามชมในละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: สามีภรรยาคู่หนึ่งค่อนข้างมีฐานะแต่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านเพราะมีธุรกิจต้องดูแลจึงจ้างคนใช้สาวไว้ทำงานบ้านอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ภรรยาจัดที่นอนก็เจอของสิ่งหนึ่ง
3: เอ๊ะคุณคะนี่กางเกงในของใครคะ
4: กางเกงในอะไรผมไม่รู้
2: ภรรยาได้ยินสามีตอบแบบนั้นด้วยความสงสัยจึงเดินไปถามคนใช้
3: แจ๋วกางเกงในนี่ของใครเห็นมันอยู่ในห้องนอนของฉัน
5: คุณผู้หญิงคะหนูจะไปดูได้ไงคะมันไม่ใช่กางเกงในของหนูค่ะปกติหนูไม่เคยใส่กางเกงในค่ะไม่เชื่อก็ไปถามคุณผู้ชายดูสิคะ
2: ภรรยาได้ยินแบบนั้นจึงรู้ทันทีว่าสามีแอบนอกใจไปมีอะไรกับคนใช้แต่ด้วยความสงสารเลยให้คนใช้อยู่ด้วยในฐานะภรรยาอีกคนเพราะตนเองก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศอยู่บ่อย
3: ๆแต๋วช่วยพาไปซักให้หน่อยสิพรุ่งนี้ฉันต้องขึ้นเครื่องแต่เช้า
5: ผ้าของใครก็ไปซักเองสิคะฉันไม่ว่าจะไปทำผม
4: ผ้าแค่นี้เองคุณไปซักเองก็ได้นี
3: ่นี่คุณเข้าข้างคนใช้เหรอ
6: ว้าว
3: งั้นดีพรุ่งนี้จะไม่ไปทำงานแล้ว yeah. จะไปหาทนายจะฟ้องหย่าเรียกค่าเสียหาย
0: คุณผู้ชมคะนับว่าเป็นผู้หญิงที่ใจกว้างมากเลยนะคะยอมให้คนรับใช้ขึ้นแท่นมาเป็นตำแหน่ง
1: ผู้ช่วยภรรยา
0: ผู้ช่วยภรรยาเป็นตำแหน่งที่เนาะก็ฟังดูเหมือนจะน่าสนใจแต่ก็ไม่น่าทำเนาะ
1: ไม่น่าทำครับ
0: ค่ะค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะคุณภรรยาทนไม่ไหวแล้วคุณคนรับใช้แรกๆก็ดี
1: คร
0: ับหลังๆเริ่มแข็งข้อแล้ว
1: ครับ
0: เริ่มได้สิทธิการเป็นภรรยาขึ้นมาเริ่มแข็งข้อตรงนี้ค่ะคุณภรรยาจะสามารถนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าสามีไปมีภรรยาน้อยที่เป็นคนรับใช้มาย้อนกลับนะคะเพื่อที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากภรรยาน้อยหรือว่าฟ้องหย่าคุณสามีได้ไหมคะ
1: คืออย่างนี้โดยหลักแล้วเนี่ยการที่สามีหรือคู่สมรสตัวเองเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์หรือว่าไปสัมพันธ์อะไรกับคนใช้เนี่ยตามแนวความตัดสินเนี่ยก็คือว่าเป็นเหตุในการฟ้องหย่า นะครับแต่บังเอิญเรื่องนี้เนี่ยในละครเรื่อง

0: เนี่ยนะครับเป็นการที่เขาเนี่ยดันเขาเรียกอะไรให้อภัยซึ่งกฎหมายถือว่าถ้าคุณให้อภัยแล้วเนี่ยคุณจะใช้เหตุของการให้อภัยเนี่ยในการที่จะมาฟ้องร้องอีกไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้ก็คือคุณสามีกับคุณคนรับใช
0: ้
1: สามารถที่จะในชั้นศาลได
0: ้ได้สู้ได้เลยครับว่า
1: คุณภรรยาปล่อยมาเนิ่นนานแล้ว
0: ตอนที่เขามีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็ทราบแต่คุณยังคงให้เขาอยู่ในบ้านซึ่งไม่ใช่วิสัยที่คนให้มันเป็นการที่เป็นการให้อภัยอ
1: ่ะ
0: เพราะถ้าโดยหลักของธรรมดาแล้วเนี่ยพอคุณจับได้เนี่ยคุณจะคงจะให้เขาอยู่บ้านอีกไห
1: ม
0: ถูกไหมฮะ
1: ก็คือถ้าจะเดือดร้อนก็ต้องรีบทำอะไรตอนนั้นเลย
0: คุณต้องไล่ออกไปแล้วคุณจะต้องไล่คนใช้ออกไปนะครับแต่ยังคงให้เขาอยู่และอยู่ในฐานะผู้ช่วยภรรยาอย่างเงี้ยคงใช้ไม่ได้แล้วครับ
1: ค่ะตรงนี้ก็คือไม่สามารถนำไปฟ้องหย่าหรือว่าเรียกค่าเสียหายอะไรได้เลย
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วคุณคนรับใช้เนี่ยค่ะอยู่มาวันนึงอยู่ๆไปเอ้ยฉันก็เป็นภรรยาคนนึงรู้สึกอินเนอร์แล้วในความเป็นภรรยา
0: ครับ
1: ฉันอยากจะได้สมบัติบ้างอยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องในทรัพย์สินของสามีภรรยาคู่นี้บ้าง
0: ครับ
1: เธอจะมีสิทธิ์มั้ยคะที่จะได้
0: เธอไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับยกเว้นนะครับสามีเขียนพินัยกรรมให
1: ้กลับมาที่พินัยกรรมอีกแล้วตัวนี้ก็คือสำคัญมากเลย
0: ใช่ครับ
1: ในส่วนของพินัยกรรมที่คุณสามีเขียนนี่จะเกี่ยวข้องกับเงินที่เป็นรายได้นะคะที่ได้จากเรียกว่าอะไรคะเงินที่หลังการสมรสอะค่ะ
0: เขาเรียกสินสมรส
1: อ๋อสินสมรสใ
0: ช่
1: จะมีส่วนในสินสมรสได้ไหมคะ
0: ก็คือเขาเฉพาะเขียนได้เฉพาะในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของเขาสมมติว่าสินสมรสที่เขาหามาอย่างเช่นรายได้ที่เขาหาไม่ได้สมมติว่าหาไม่ได้500บาทสมมตินะครับ500บาทในเงิน500บาทเนี่ยจะมีส่วนหนึ่ง250เนี่ยเป็นของส่วนของภรรยาส่วนเขาเองเนี่ยมันอยู่250เพราะฉะนั้นในการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเขาสามารถที่จะเขียนเฉพาะ250ของเขาลงไปเท่านั้น
1: ของภรรยาก็คือได้เท่าไหร่ก็จะต้องเท่าเดิมตรงนั้นเลยใช่ไหมคะค่ะกรณีอยู่ด้วยกันมานานๆมีลูก
0: ค่
1: ะมีลูกแล้วก็เกิดตั้งท้องพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะสิทธิของเด็ก2คนนี้จะเท่ากันไหมคะ
0: โดยหลักกฎหมายแล้วเท่ากันนะครับถ้าผู้ชายถ้าฝ่ายชายเนี่ยเขาเรียกอะไรรับรองบุตรหรือจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยก็เท่าเทียมกันนะครับในหลักการคือว่าแม้จะเป็นลูกเมียน้อยก็ถือว่าเป็นเท่ากับเป็นลูกเป็นทายาทคนหนึ่งเลยนะครับแต่ไม่ทำให้แม่ของคือภรรยาน้อยเนี่ยมีสิทธิ
1: ์
0: ก็คงไม่มีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิมนะคร
1: ับยังคงไม่มีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ค่ะความเป็นภรรยาน้อยก็ยังเป็นอยู่ต่อไปถ
0: ึ
1: งแม้ว่าจะมีลูกแล้วก็ตาม
0: ใช่ครับคือคนเราเนี่ยหลักก็คือต้องผัวเดียวเมียเดียวนะครับถ้ามีมากกว่านี้มันจะเริ่มปวดหัวแล้วมันก็จะทะเลาะกันนะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าภรรยาหลวงค่ะมาปรึกษากับพี่วิรัตในเรื่องนี
0: ้
1: พี่วิรัตจะมีคำแนะนำเธอยังไงบ้างคะในการแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าก็ทนกับความแข็งข้อของภรรยาน้อยไม่ไหว
0: ครับเหตุเดิมใช้ไม่ได้ละนะครับก็คือต้องไล่ออกเลยครับก็คือไล่ออกไปนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในส่วนเหตุใหม่ค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีเหตุใช้เหตุเดิมไม่ได้
1: ถ้าตรงนี้คุณสามีจะให้อยู่ล่ะไม่ได้ไม่ยอมให้ออกต้องอยู่ในบ้าน
0: ก็ต้องฟ้องหย่ากันนะครับ
1: ตรงนี้ก็คือเป็นเหตุให้ฟ้องหย่าได้แล้วตรงจุดนี้
0: จริงๆมันเป็นเหตุในการฟ้องหย่าก็คือถ้าเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยเราก็สามารถฟ้องได้แต่ว่าเนื่องจากเราบอกเขาออกไปละแต่นี่ยังคงก็คือเป็นเหตุใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับว่าคุณก็คงยังปกป้องตรงนี้อยู่
1: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นปล่อยไว้นานจนเราเหมือนให้อภัยละในส่วนนั้นเราไปเอาผิดเอามาเป็นกรณีในการฟ้องหย่าไม่ได้แล้วเราก็คือให้เขาออกไปถ้าเขายังไม่ออก
0: เราก็ใช้สิทธิ์
1: ได้ไหม
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของครอบครัวนะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเราไปติดตามรับชมละครกันในเรื่องต่อไปเลยค่ะ
2: ท็อปแต่งงานกับภรรยามาได้ไม่นานอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของท็อปก็มาขอเงินเพื่อไปทำศัลยกรรม
3: ตัวเอง
4: เอ้าก็ต้องรักสิคุณ
5: ว้าว
3: คือเราอยากเห็นเขาสวยไหมอ่ะ
4: ก็อยากเห็นสิว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: ก็แค่อยากจะขอเงินไปเสริมสวยหน่อยนะ
4: ไปเสริมสวยเหรออืมไปที่ร้านเสริมสวย 1,000 บาทพอไหมล่ะ
3: ไม่ใช่คือเขาอยากไปศัลยกรรมอ่ะก็คนข้างบ้านไม่ทำมาสวยมากเลยนะ
5: โอ้โห

0: อย่างนี้มันก็ต้องหมดเยอะดิคุณ
1: ไม่เยอะหรอกก็แค่ไปดึงหน้าแล้วก็เสริมจมูกแล้วก็ทำนมแล้วก็อีกอย่างนะไปหล่อคางด้วยเป็นเสร็จ 50,000 บาทเอง
0: ฮะ 50,000
1: ก็ให้ 50,000 บาทได้ไหมอ่ะตัวเอง
0: เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันคุณเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาผมใช้คำตอบ
1: มันจะได้อะ
2: ท็อปเครียดมากจนเพื่อนที่ทำงานสงสัย
3: ท็อปไม่เป็นไรวะดูหน้าเครียดๆผ่อนในใจ
0: เราคิดว่าเรากำลังจะหาเมียใหม่วะ
3: เอ้าทำไมวะ
0: ก็เมียเราน่ะสิขอเงินไปทำสัญญกรรมตั้ง 50,000 บาท
3: โหแล้วเมียนายไปทำยังวะ
0: ยังวะเราอะถามนายหน่อยดิถ้าเราจะฟ้องหย่าเมียเราเนี่ยจะได้ไหมวะเรื่องที่เมียเราใช้เงินเก่งอะ
3: yeah. โหอันนี้ก็ไม่เคยวะ
4: คุณผู้ชมคะน่าเห็นใจคุณสามีมากเลยนะคะคุณภรรยาจะเอานู่นเอานี่นะคะอยากมีดั้งใหม่ร่างกายใหม่หลายส่วนเลย
5: ครับ
4: ตรงนี้ลำบากนิดนึง
5: ครับ
4: คุณสามีเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะพี่วิรัติคะ
5: อุ๊ยเดี๋ยวนี้ราคามันแพงไหม
4: วิถ้าบอกว่ารู้ราคาก็รู้หมดสิว่าใส่ก็อยากทำโอเคเอาไปว่าแพงพอสมควรละกัน
5: ครับ
4: คุณสามีเริ่มไม่ไหวแล้ว
5: ครับ
4: ตรงนี้ค่ะอยากหย่าแล้วค่ะเอามาเป็นปัญหาในการหย่าได้ไหม
5: ครับคือเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยมันก็มีหลากหลายเหตุนะครับแต่เหตุที่ว่าคือใช้เงินเก่งเนี่ยผมว่ามันยังไม่เข้าที่จะเป็นเหตุในการฟ้องหย่านะครับ
4: เรื่องนี้ยังไม่เข้าแล้วมีเรื่องราวอะไรที่ใกล้เคียงกับเรื่องนี้ไหมคะที่สามารถฟ้องหย่าได้ที่พี่วิระเจอมา
5: ที่เขาเคยเป็นนะครับก็คือติดการพนันแต่ติดการพนันเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นแต่ว่าบางทีมันมีการติดการพนันแล้วก็จนถึงขั้นต้องไปลักทรัพย์อะไรต่างๆหรือว่าไปรับเล่นการพนันอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเช่นกัน
4: ตรงนั้นได
5: ้ครับ
4: ถ้านำเหตุนั้นไปฟ้องหย่าแล้วคุณสามีจะโดนย้อนหลังไหมคะเกี่ยวกับการไปเล่นการพนันมาอะไรพวกนี้
5: คือจริงๆการพนันตรงๆยังไม่ให้ได้นะครับแต่มันจะเป็นเรื่องที่ต้องไปจำคุกเรื่องเกี่ยวกับไปเล่นการพนันหรือว่าติดการพนันถึงขั้นต้องไปเล่นในวงไพ่วงอะไรเงี้ยนะครับแล้วถูกจับในวงเนี่ยครับสร้างความเสื่อมเสียให้กับตระกูลอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าต้องไปจำคุกและศาลมีคำตัดสินจำคุกเกิน1ปีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีเหตุในการฟ้องหย่าได้แต่นะครับแต่มันจะมีข้อยกเว้นตรงที่ว่าถ้าในกรณีที่ภรรยาที่ไปจำคุกเนี่ยต้องไม่ใช่เหตุเกิดจากสามีถึงไปจำคุกนะครับถ้าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยอีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนกระทำขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ก็ฟ้องหย่าไม่ได้นะครับ
4: อย่างเช่นเหตุอะไรบ้างคะ
5: ก็เช่นว่าบางทีร่วมกันไปลักทรัพย์หรือว่ายาเสพติดหรือไปซื้อขายยาเสพติดด้วยกันเนี่ยนะครับ
4: ติดคุกทั้งคู
5: ่ตนเองไม่โดนแต่ตัวเองก็ร่วมกระทำการนะครับหรืออาจจะติดคุกทั้งคู
4: ่
5: ผลก็คือมันก็ไม่สามารถจะฟ้องร้องได
4: ้ตรงนี้ก็ฟ้องร้องไม่ได้นะ
5: ค
4: ะแล้วในกรณีที่คุณผู้หญิงคนนี้ค่ะอยากได้เงินมากอยากได้หน้าอกใหม่จมูกใหม่มากเลยไม่รู้จะทำยังไงละ
5: คุ
4: ณสามีก็ไม่ให้เงินขโมยเลยค่ะ
5: ครับ
4: หยิบกระเป๋าสตางค์ไปขโมยเงินเลยขโมยบัตร ATM ไปกด
5: หรือ
4: พาสเวิร์ดอะไรอย่างนี
5: ้
4: ถ้าอย่างนี้เอาเหตุในการลักขโมยเงินอย่างนี้ไปฟ้องหย่าได้ไหมคะ
5: คือในกฎหมายเนี่ยอันนี้ท่านฟังเขาต้องท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยเป็นเรื่องทางกฎหมายแต่ว่ากฎหมายเรื่องของการที่สามีภรรยาเนี่ยนะครับจะมีการหยิบยืมหรือว่ามีเขาเรียกทางเขาเรียกอะไรแบ่งกันใช้กันบ้างเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าเป็นความผิดแต่นะครับแต่ไม่ลงโทษนั่นหมายความว่าจะมีโทษจำคุกก็ไม่ถูกจำคุกนะครับ
4: แล้วอย่างนี้จะไปคุณสามีจะไปแจ้งความยังไงคะ
5: ก็ไปแจ้งความได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยศาลจะไม่ลงโทษก็คือมีความผิดแต่ไม่ลงโทษ
4: อันนี้เชื่อเลยว่าคุณผู้ชมที่เป็นสามีหลายท่านเลยแอบยิ้มและแอบหัวเราะในใจแล้ว
5: เหมือนกันครับเช่นกันครับคือทั้งสองฝั่งเลยนะครับสามีไปขโมยเงินของภรรยาก็เช่นกัน
4: แล้วเหตุไหนคะที่จะนำมาฟ้องหย่าได้บ้างให้พี่วิรัติช่วยยกตัวอย่าง
5: คือในกฎหมายก็เป็นเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องการทิ้งร้าง1ปีหรือสมัครใจแยกกันอยู่เกิน3ปี
4: อ๋อมีสมัครใจด้วย
5: ก็อย่างเช่นสามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได
4: ้
5: นะครับก็ตกลงกันทำเป็นบันทึกว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะแยกกันอยู
4: ่
5: นะครับแต่พอแยกอยู่ไปชักเพลิน พอเพลินเสร็จปุ๊บก็หายกันไปเลยพอครบ3ปีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยก็สามารถที่จะมาฟ้องหย่าได
4: ้มีแยกกันอยู่จนเพลินด้วยนะคะ
5: มีครับก็เพราะว่าพอแยกกันเสร็จแล้วเนี่ยมันเคยมีนะครับกรณีผมเคยทำคดีนึงคือสามีภรรยาเขาทะเลาะกันมีการลงไม้ลงมือกันเลยตกลงกันว่าเอางี้แล้วกันคือแยกกันอยู
4: ่
5: นะครับก็ทำบันทึกกันว่าต่อจากนี้เราทั้งสองคนเนี่ยก็จะแยกกันอยู่ชั่วคราว
4: ชั่วคราวนี้ระบุวันไหมคะ
5: ไม่ครับเราก็จะระบุว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยเราจะแยกกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างก็จะไปอยู่คนละสถานที่กันนะครับแต่พอนานๆเข้าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ต้องไปหามีแฟนใหม
4: ่
5: ส่วนฝ่ายหญิงก็มีแฟนใหม่เหมือนกันนะครับพอห่างกันไปจนปัจจุบันเขาก็ต้องฟ้องร้องกันนะครับเพื่อที่จะเพราะต่างคนต่างมีแฟนใหม่อีกฝ่ายเขาต้องการที่จะเป็นคู่ครองที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เยอะ
4: อันนี้เอาเรื่องของเงินทองมาเกี่ยวบ้างถ้าสมมติการหย่าแบบที่เต็มใจทั้งคู
5: ่
4: กับการหย่าโดยการฟ้องหย่าเนี่ยทรัพย์สินเงินทองนี่ใช้การแบ่งเหมือนกันไหมคะ
5: เหมือนกันครับก็คือว่าตัวสินสมรสก็คือแบ่งเท่ากันก็คือแบ่งคนละครึ่งนะครับ
4: แล้วคนที่ถูกฟ้องหย่าอย่างกระทำความผิดอย่างสามีมีภรรยาน้อยอย่างเงี้ย
5: ค
4: ุณภรรยาก็ถือว่าคุณจะต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณทำจะมาแบ่งคนละครึ่งได้ไงคือขอค่าเสียหายในส่วนนี้เพิ่มได้ไหมคะ
5: ได้ครับก็เป็นเรื่องกฎหมายเขาเรียกว่าค่าทดแทนนะครับก็สามารถที่จะฟ้องจากสามีได้และก็ฟ้องจากตัวของคนที่เป็นชู้ก็ได
4: ้ก็คืออันนี้ใครเป็นกิ๊กของแฟนชาวบ้านนี่ก็ต้องระวังตัวเอาไว
5: ้แต่คนที่เป็นกิ๊กนะครับก็จะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบางคนเนี่ยคือไม่ทราบเลย
4: ค
5: ือกรณีเนี้ยถ้าเราจะสามารถฟ้องได้คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องรับรู
4: ้
5: นะครับถ้าบางทีโดนเราแบบเจอฝ่ายชายที่ค่อนข้างจะเขาเรียกละเอียดหรือเนียนมากเนี่ยเขาไม่บอกหรอกว่าเขามีภรรยาอยู่แล้ว
4: บริหารจัดการได้สองบ้าน
5: นะครับเขาก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจัดการได้จนผู้หญิงเขาก็ไม่รู้อย่างนี้จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายหญิงคนนี้ก็คงไม่ถูกต้องนะครับ
4: ก็จะไม่ได้ด้วยตรงนั้นใช่ไหมคะศาลก็จะดูอีกทีนึงว่าฝ่ายหญิงนี่ไม่ทราบจริงๆหรือเปล่า
5: แต่บางคนเป็นเพื่อนกับภรรยาด้วยไปงานแต่งงานก็ไปด้วยกันงานแต่งงานก็มีรูปอยู่ในงานเดียวกันอย่างนี้ไม่ทราบไม่ได้
4: ตรงนี้ต้องโดนเต็มๆเลย
5: เต็มๆเลยครับครับผม
4: ค่ะสัญญาที่เป็นหนังสือก็สู้สัญญาใจเราไม่ได้นะคะถ
5: ้
4: าเราอยู่ด้วยความรักแล้วก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันแค่นี้ครอบครัวเราก็จะไปรอดไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาความไม่เข้าใจอะไรก็ตามนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตนะคะพี่ทนายใจดีของเราที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
5: นี่ครับ
4: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะต้องการถามพี่ทนายวิรัตค่ะก็สามารถสอบถามโดยตรงได้เลยนะคะโดยการแอดไลน์หรือว่า Twitter ของพี่ทนายวิรัตนะคะตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะพลาดชมรายการของเราบางช่วงบางตอนหรือว่าอยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายทนายวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับต้นรายการแบบนี้แน่นอนเป็นหน้าที่ของผมนะครับที่จะตลอดหาเรื่องราวกฎหมายข้อสงสัยที่หลายคนอยากรู้ส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ตึกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมมากๆของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนั่นก็คือตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอยู่ด้านหลังผมตรงนี้เองครับ

0: คุณผู้ชมครับอาคารแห่งนี้นอกจากจะมีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมตามแบบตะวันตกแล้วนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระยาภัยภูเบศรครับทรงตั้งใจที่จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแรมของรัชกาลที่5นะครับแต่ว่าพระองค์ทรงทดเสียก่อนหลังจากนั้นก็เลยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระมหากษัตริย์แล้วก็เชื้อพระวงศ์อื่นๆนะครับเมื่อครั้งเสด็จยังปราจีนบุรีแห่งนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผู้ชมคนไหนสนใจมาที่ปราจีนบุรีแห่งนี้นะครับสนใจเรื่องของความสวยงามของสถาปัตยกรรมหรือเรื่องราวของแพทย์แผนไทยมาศึกษาได้ที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดครับส่วนตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของเรื่องคนแรกแล้วนะครับไปดูกันว่าเขามีข้อสงสัยอะไรกันบ้างในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาตลอดหาเรื่องนะครับแขกรับเชิญคนแรกอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่พลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เรื่องราวข้อสงสัยของพี่พลเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
2: ครับก็เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับก็ผมได้ซื้อบ้านไว้หลังนึงเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับในราคาก็ตอนช่วงนั้นอยู่ที่ 700,000 กว่าบาท
0: ครับ
2: ปรากฏว่าส่งมาได้ก็ประมาณสักปีนึงนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทางการงานก็เลยลาออกมาลาออกจากงานมาก็ไม่ได้ส่งบ้าน
0: ไม่มีเงินส่งต่อ
2: ครับไม่มีเงินส่งต่อก็เลยทิ้งมาก็น่าจะประมาณสัก2ปีก็มีจดหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้นะครับเป็นมูลค่าล้านกว่าบาท
0: จากธนาคาร
2: ครับผม
0: เพราะว่าต้องรวมดอกเบี้ยด้วย
2: รวมดอกเบี้ย
0: ที่เราขาดส่งมาแล้วก่อนหน้านั้นไอ้ช่วง2ปีที่หายไปที่เราไม่ได้ส่งเนี่ยก็มีการโทรมาหรือว่ามีแจ้งเตือนเป็นระยะไหมครับ
2: ก็มีจดหมายฮะมีจดหมายแจ้ง
0: ตลอด
2: ครับมีจดหมายแจ้ง
0: แต่เราไม่ได้ไปจ่ายถูกไหมเพราะเราไม่มีจ่าย
2: ใช่ครับ
0: ครับแล้วพอมีเอกสารเด็ดขาดมาล้านกว่า
2: ก็มีเกี่ยวกับการขายทอดตลาดนะครับก็ไปขอยื่นเกี่ยวกับการประนอมหนี
0: ้แต่ไม่งั้นโดนยึดนะฮะ
2: ถูกต้องครับแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านการประนอมหนี้ก็เลยถูกขายทอดตลาดแล้วก็อยู่มาประมาณปีนึงก็มีจดหมายเกี่ยวกับคดีฟ้องล้มละลาย
0: แบงก์ก็ยึดบ้านไปแล้วใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงถูกฟ้องล้มละลายครับจากเรื่องอะไร
2: จากเรื่องที่ว่าหนี้สินที่เราไม่สามารถที่จะผ่อนชำระเขาได
0: ้อ๋อแสดงว่าต่อให้ยึดบ้านไปแล้วมันก็ยังไม่พอ
2: ครับยังไม่พอที่มูลค่าที่เรายังเป็นหนี้เขาอยู
0: ่เราทราบมาก่อนไหมครับว่าถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยเราจะโดนฟ้องล้มละลายมีคำเตือนไหมฮะในส่วนนี
2: ้ช่วงแรกเลยไม่รู้ฮะว่าจะต้องถูกฟ้องล้มละลาย
0: ครับ
2: รู้แค่เพียงว่ามีการขายทอดตลาด
0: ครับ
2: แล้วก็หนี้สินที่ใจผมคิดเองนะครับก็คิดว่าหนี้สินก็คงจะหมดไป
0: แต่คิดว่าเจ้ากันไป
2: ครับนึกว่าก็คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นตามนั้น
0: ครับ
2: ก็คือมีจดหมายแจ้งมาว่าต้องไปที่กองบังคับคดีว่าเกี่ยวกับฟ้องล้มละลาย
0: ถ้าจะไม่ให้เขาฟ้องล้มละลายเขาบอกมาไม่ในรายละเอียดว่าพี่ผลต้องทำยังไงบ้าง
2: ก็คือต้องชำระทั้งหมด
0: ผ่อนได้ไหม
2: ต้องประนีประนอมครับแต่ว่าณเวลานั้นเราไม่สามารถที่จะไปชำระหนี้สินตรงนั้นได้เป็นรายเดือนเพราะว่าอย่างหนึ่งผมก็ตกงาน
0: คือไม่ว่าจะทั้งก้อนหรือรายเดือนเราก็ไม่สามารถชำระได้เลย
2: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราก็ต้อง

0: ถูกฟ้องล้มละลาย
1: ครับอีกประมาณปีนึงอ่ะครับก็ศาลจังหวัดก็เรียกตัวมาขึ้นศาลว่าคุณได้ถูกพิพากษาว่าคดีล้มละลายนะคุณเป็นบุคคลล้มละลาย
0: ในที่นี้เนี่ยเราเคยได้ยินมานักต่อนักนะครับผู้ชมคำว่าบุคคลล้มละลายเนี่ยวิทยาพิพลช่วยขยายความเป็นอุทาหรณ์หน่อยว่าล้มละลายในที่นี้หลังจากเราถูกตัดสินว่าล้มละลายแล้วเนี่ยอะไรในชีวิตเราที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง
1: คือประการแรกเลยก็คือถ้าเราเข้าทำงานเนี่ยก็จะต้องเปิดบัญชีเป็นอย่างแรกเลย
0: เพื่อที่เงินเดือน
1: ใช่ครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดได้เพราะว่าเราเหมือนกับเรามีแบ็คลิสต์ติดตัวนะครับ
0: ธุรกรรมทางการเงินไม่ได้เลย
1: ทุกอย่างเลยครับ
0: อย่างแรกคือบัญชีธนาคาร
1: ใช่ครับไม่สามารถที่จะทำได้แล้วก็การดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนจากเดิมไปเพราะว่าการเข้าทำงานแต่ละที่เนี่ยมันจะต้องมีหลักเกณฑ์มีหลักฐานอะไรของเขาทุกอย่างเขาตามที่ว่าบริษัทเขาจะกำหนดมาครับเราก็ไม่สามารถที่จะทำได
0: ้ตามเงื่อนไขที่เขาให้มา
1: ใช่ครับเราไม่สามารถทำได้คือแม้กระทั่งว่าเราจะออกมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเพื่อที่จะเป็นยานพาหนะก็ไม่สามารถที่จะออกได
0: ้ท่านโทษฮะแล้วทุกวันนี้เอารายได้ที่ไหนเลี้ยงชีพครับ
1: ก็รับจ้างทั่วไป
0: ต้องคือรับจ้างเป็นครั้ง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ให้เงินสดมาแล้วก็ใช้ไปคือเราไม่สามารถเอาเงินไปฝากธนาคารเอาเงินไปซื้อบ้านไปซื้อรถอะไรได้เลย
1: ใช่ครับ
0: จากตอนนั้นถึงตรงนี้กี่ปีแล้วครับ
1: นับตั้งแต่ถูกฟ้องล้มละลายมาก็น่าจะเกิน5ปีแล้ว
0: เกิน5ปีแล้วเพราะฉะนั้นข้อสงสัยของพี่พลวันนี้ก็คือ
1: อยากทราบว่าจากที่เราถูกฟ้องล้มละลายมาเนี่ยใช้ระยะเวลากี่ปีถึงจะหมดสภาพจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
0: โดยที่ไม่ได้ไปจ่ายเงินในส่วนนั้นเพิ่มเติมเพราะว่าเราก็ยังไม่มีจ่ายอยู่ดีถูกต้อง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เอาละครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่พลวันนี้ขอบคุณที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: เราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: 10ปีก่อนพลซื้อทาวน์เฮ้าส์ราคา 700,000 กว่าบาทส่งมาได้1ปีก็เกิดปัญหาเรื่องงานจึงต้องลาออกหลังจากนั้น2ปีก็มีจดหมายทวงหนี้มาจากธนาคารจำนวน1ล้านกว่าบาทและทาวน์เฮ้าส์ที่ซื้อไว้ก็ถูกขายทอดตลาดพลจึงไปยื่นขอประนอมหนี้แต่ไม่ได้รับอนุมัติผ่านไป1ปีก็มีจดหมายฟ้องล้มละลายส่งมาซึ่งเกิดจากหนี้สินส่วนต่างที่ได้จากการขายทาวน์เฮ้าส์พลจึงไม่สามารถสมัครงานหรือทำธุรกรรมการเงินใดๆได้จึงหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไปพลจึงสงสัยว่าหากเป็นบุคคลล้มละลายจะต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตปังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
4: ค่ะพี่วิรัตค่ะเรื่องราวของพี่พลเมื่อสักครู่นี้น่าเห็นใจเลยทีเดียวอาจจะด้วยสภาพเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือผ่อนบ้านไม่ไหวจนทำให้เกิดการฟ้องล้มละลายขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้พี่วิรัตแนะนำกับคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะว่าในกรณีที่เราซื้อบ้านแล้วเริ่มไม่มีกำลังจะส่งเหมือนเดิมไม่มีกำลังจะผ่อนเหมือนเดิมแล้วเราควรจะทำยังไงครับเพื่อไม่ให้เกิดกรณีอย่างพี่พลนะคะ
5: คืออย่างนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับคือไม่ว่าเป็นฟองสบู่แตกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
4: ค
5: ือถ้าในส่วนของเราเองเนี่ยเราควรจะทำยังไงก็คือว่าเวลาที่เราผ่อนเนี่ยต้องดูกำลังก่อนเบื้องต้นนะครับกำลังเวลาที่สมมติอย่างง่ายๆน้องทรายเนี่ยเวลาที่จะซื้อบ้านผ่อนเนี่ยนะครับน้องทรายต้องดูก่อนว่าเอ้ยถ้าเราตกงานเนี่ยเราจะต้องหาเงินที่ไหนมาจ่าย
4: สมมติทรายเงินเดือน 20,000 บาท
5: สองหมื่นบาทใช่ไหมน้องทรายก็ต้องพร้อมอ่ะต้องจ่ายตลอดแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดนายจ้างเกิดไม่พอใจน้องทรายไปอยู่บ้านแล้วกัน
4: ให้ออกจากงาน
5: ใช่ตรงนี้ก็ทำให้เราผ่อนไม่ได้ที ่ในระบบที่เอาเป็นคำแนะนำพี่แล้วกันพี่จะเป็นคนงี้ว่าเราจะต้องมีความพร้อมสำหรับว่าตกงานได้กี่เดือนนะครับก็คือเราต้องสำรองเงินไว้นะครับเพื่อที่จะว่าถ้าตกงานแล้วเนี่ยสามารถที่จะยังคงผ่อนชำระได้นะครับคือต้องดูอ่ะไม่งั้นว่าเราเสี่ยงมากถ้าสมมติว่าเราไปผ่อนแล้วเราเกิด เราไม่ไหวจริงๆเนี่ยมาทำยังไงนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันสุดวิสัยจริงๆแล้ว
4: คือผ่อนไปละแต่ว่ามาไม่ไหวทีหลังอย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: ตรงนี้ก็ต้องยอมให้เขาฟ้องนะครับเราก็ต้องยอมให้เขาฟ้องแต่ว่าการฟ้องร้องเนี่ยมันก็มีประเด็นของมันอยู่ว่าถ้าเราฟ้องร้องแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจไงว่าบ้านคืนไปแล้วฉันจบละ
4: อืมไซก็เข้าใจอย่างนั้นมาตลอดนะคะ
5: จริงๆคือในต่างประเทศนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเลยคือว่าถ้าสมมติว่าเป็นกรณีเป็นหนี้และคืนบ้านหนี้จบ
4: ใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะ
5: ใช่แต่ว่าในบ้านเราไม่ใช่เรามีการแก้ไขกฎหมายบางอย่างทำให้คนที่มีหนี้เนี่ยยังคงที่จะต้องจ่ายหนี้อยู
4: ่ค่ะเห็นในกรณีพี่พลเห็นบอกว่าพี่พลมีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กันด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนของทางธนาคารเหรอคะที่ต้องไกล่เกลี่ยก่อน
5: ขั้นตอนที่จะต้องทำก็คือหนึ่งเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เอายกตัวอย่างของพี่พลเนี่ยนะครับก็คือถ้าไม่ไหวเนี่ยทางแบงก์ก็จะไกล่เกลี่ยให้ก่อนรอบนึง
4: ก็คือมีจดหมายเรียกมา
5: แล้วเขาก็จะฟ้องร้อง
4: อันนั้นต้องขาดส่งกี่เดือนคะทางแบงก์ถึงจะเรียกไกล่เกล
5: ี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน3เดือนนะครับก็จะเป็น NPL นะครับก็เขาก็ฟ้องร้องพอฟ้องร้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเขาก็จะบังคับจำนองนะครับน้องสายต้องเข้าใจก่อนนะครับเวลาที่บ้านที่เราไปซื้อมาเนี่ยแล้วติดแบงก์เนี่ยคือติดจำนองนะแต่ว่าคือคำว่าติดจำนองหมายถึงว่าบ้านเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ถ้าเป็นน้องสายซื้อเนี่ยน้องสายก็เป็นเจ้าของละ
4: เป็นเจ้าของ
5: เพียงแต่ว่าน้องสายเนี่ยติดจำนองแบงก
4: ์คือสายไม่ได้มีเงินของส่วนตัวสายไปซื้อตู้มกับโครงการเลย
5: ใช่ก็คือแบงก์เป็นคนจ่ายให้แล้วก็น้องสายก็ติดจำนองคำว่าจำนองหมายถึงอะไรก็คือน้องสายก็ยังสมมติน้องสายแบบจะขายคนอื่นหรือว่าจะทำอะไรกับบ้านหลังนี้ไม่ได้ต้องขออนุญาตแบงก์ก่อนนะครับก็ตรงนี้ก็ย้อนกลับมาว่าพอถ้าเกิดมันไม่ได้จริงเนี่ยเขาแบงก์เขาก็จะฟ้องบังคับจำนองพอบังคับจำนองเสร็จเขาทำไงครับบ้านไม่ใช่อยู่ดีแบงก์เขาเอาไปเลยนะครับไม่ใช่เพราะว่าแบงก์ก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาตรงทรัพย์สินที่ว่านี่นะไปขายทอดตลาดขายทอดตลาดหมายถึงไงคือก็จะเอาไปที่กรมบังคับคดีใช่ไหมครับแล้วก็เปิดประมูล 4-5 ครั้ง
4: ไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามคือ
5: เขาต้องไปประมูล
4: ถ้าเราไม่ส่งขาดผ่อนก็คือยังไงแบงก์ต้องเอาของเราไป
5: ก็คืออย่างง่ายว่าถ้าเราเป็นหนี้แบงก์อยู่1ล้านบาทก็ตั้ง1ล้านบาทเอาไว
4: ้
5: นะครับพอที่เอาบ้านหลังเนี้ยไปขายท่อตลาดสมมุติว่าขายได้เท่าไหร่ดีสัก800,000ละกัน
4: ขาดทุนได้800,000
5: ค่ะ800,000เนี่ยทางแบงก์เนี่ยเขาก็จะมาเรียกจากเราอีก 200,000
4: ก็คือเรามีหน้าที่ที่จะต้องชดใช้ในส่วนต่าง
5: ใช่
4: ของค่าบ้านก็คือถ้าสมมติแล้วถ้าขายได้เกินล่ะคะ
5: ขายได้เกินในทางปฏิบัติเป็นไม่ได้เพราะว่าคำว่าขายท่อตลาดหมายถึงว่าราคามันจะอย่างนี้ครับคือตั้งครั้งแรกเขาจะตั้งราคาที่ 80% ของราคาประเมิน
4: อ๋อคือการตั้งราคาคือบังคับอยู่แล้วว่าม
5: ันต้องราคาถูกอะถ้ามันราคามันแพงผมไม่มีแฮลอะครับแล้วก็อันที่สองก็คือถ้ามันที่ 80% เนี่ยขายไม่ได้เขาจะมาตั้งที่ราคาที่ 50% ของราคาประเมิน
4: โหจาก80ร่วงลงมา50เลย
5: ใช่ถ้าว่ามันจะขายได้นะครับแต่ปัญหาคือเราทำให้เราขายได้น้อยพอขายได้น้อยเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาหักจากเรา
4: ตกอยู่ที่เราแล้ว
5: และของทางตัวอย่างนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเขาขายจนแล้วเนี่ยก็ยังมีหนี้อยู่อีก1ล้านบาทนะครับซึ่ง1ล้านบาทเนี่ยปกติแล้วเขาก็จะยังไม่ฟ้องในขณะนี้นะครับส่วนใหญ่แบงก์เขาก็จะรอไปจนถึงประมาณปีที่9
4: คือจะช่วงไหนคะหลังจากที่ขายบ้านหลังนี้ได้ละ
5: ครับ
4: ระยะเวลานาน
5: เขาก็จะตามจนถ้าตามไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะภายในระยะเวลา10ปีเนี่ยเขาจะต้องฟ้องร้องคือฟ้องในคดีล้มละลาย
4: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมบางท่านที่ปล่อยบ้านไม่ผ่อนต่ออย่าเพิ่งชะล่าใจเวลาผ่านมานานไม่มีจดหมายไม่มีอะไรมา
5: ครับ
4: อาจจะ
5: เขาจะมีการฟ้องล้มละลายแน่นอน
4: ติดตามปีเลยทีเดียว
5: แต่ปัญหาก็คือว่าพอฟ้องล้มละลายแล้วเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าแล้วจะถ้าเกิดถูกล้มละลายแล้วมันผลมันจะเป็นยังไงนะครับหลักการก็คือว่าถ้าคนที่ถูกฟ้องล้มละลายเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยหนึ่งคือถูกตัดสิทธิ์เลยในเรื่องของน้องสายจะไปกู้อะไรก็ไม่ได้ละจะทำนิติกรรมอะไรก็ไม่ได
4: ้
5: ที่สำคัญที่สุดคือน้องสายจะเดินทางออกนอกประเทศก็ไม่ได้
4: จริงเหรอคะ
5: ใช่ครับยกเว้นครับต้องไปขออนุญาตศาล
4: แล้วจะเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้เลย
5: ก็คือเปิดได้แต่ถูกยึดนะครับเพราะว่า มันจะมีเจ้าหนี้ที่มารอยึดของที่น้องทำขึ้นมา
4: เขาสามารถมาตัดเงินจากบัญชีเงินฝากใส่ได้เลยเหรอคะ
5: เขาจะมาบังคับอายัดนะครับแล้วเอาเข้าสู่กองล้มละลายนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นข้อจำกัดแล้วก็อีกการหนึ่งที่อยากจะแนะนำคือว่าถ้าในกรณีถูกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยตรงนี้จะถูกล้มละลายเนี่ยในภาษาทางกฎหมายเรียกถูกประหารชีวิตทางแพ่งนะครับเท่ากับว่าทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีระยะเวลาคือ 3-5 ปี
4: โอ้ยนานเหมือนกันนะคะ
5: ใช่คือ 3-5 ปีมันแยกตรงนี้ครับก็คือว่าถ้าในกรณีที่ น้องทรายเนี่ยให้ความร่วมมือนะครับไปศาลล้มละลายทุกครั้งที่เขาเรียก
4: เขาเรียกไปทำอะไรคะศาล
5: เขาจะเรียกไปเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลว่าน้องทรายมีทรัพย์สินอะไรยังไงบ้างไห
4: ม
5: นะครับว่ามีทรัพย์สินตรงไหนเพื่อจะพอไปยึดน้องจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทางเจ้าหน้าที่เขาพอน้องทรายไปแถลงสมมติว่าน้องทรายไม่มีอะไรละน้องทรายก็ไปแถลงว่าไม่มีอะไรค่ะแล้วก็มันมีแค่นี้
4: เพราะฉะนั้นเราก็ควรไปที่ศาลล้มละลายทุกครั้งที่มีการเรียก
5: พอไปเสร็จเนี่ยศาลก็ตัดสินแค่3ปีก็คือน้องทรายก็จะล้มละลาย3ปีแป๊บเดียว
4: ก็คือถ้าเราทำตัวดีเนี่ยเราล้มละลายแค่3ปีเท่านั้น
5: ใช่3ปีก็คือน้องก็จะสิ้นสุดและมันมีประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมครับ
4: ค
5: ือถ้าเกิดในกรณีที่น้องทรายมีหนี้อยู่หลายตัว
4: ค่ะ
5: และน้องทรายถูกล้มฟ้องล้มละลายแล้ว
4: ตู้ม
5: พอน้องพ้นจากการล้มละลายตรงนี้แล้ว
4: หนี้พวกนั้น
5: หมดเลยหายหมดเลยนะครับ
4: มันก็ในความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีแฝงอยู่ในในการล้มละลาย
5: เพราะว่าคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาที่ใครฟ้องล้มละลายแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามาขอรับชำระหนี
4: ้
5: บางคนลืม
4: ค่ะ
5: นะครับอย่างถ้าอย่างน้องทรายมีหนี้10ตัวง่าย
4: ๆค่ะ
5: ถูกรายที่1เขาฟ้องล้มละลายอีก9รายเนี่ยจะต้องมาขอรับชำระหนี้ด้วยถ้าไม่มาผลเป็นไงครับพอน้องทรายถูกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ย
4: ค
5: ุณหมด10ต้องมาเขาเรียกต้องมาแสดงตัวต้องมาขอรับชำระหนี้ภายใน2เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศ
4: ถ้าเขามาขอรับชำระหนี้แล้ว
5: ครับ
4: ใส่หมดสภาพการล้มละลายแล้วใส่ยังต้องจ่ายให้เขาเหรอคะ
5: ก็คือตรงนี้เขาก็จะบังคับกันอยู่ที่5ปีเนี่ยครับ3หรือ5ปี
4: ก็คือในระหว่างที่ล้มละลายอยู่เนี่ยถ
5: ้
4: ามีเงินมีรายได้เข้ามาเนี่ย
5: เขาจะบ
4: ัง
5: คับแต่ตรงนี้เราน้องทรายก็จะไม่มีสิทธิ์ที่เงินเดือนเนี่ยน้องทรายก็ไม่มีสิทธิ์จะหยิบคือก็ต้องให้ทางนั้นเขาบังคับคดีไป
4: ถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติใส่เป็นข้าราชการใส่จะถูกออกจากงานไหมคะ
5: ออกจากงานแน่นอนเพราะว่าคือโดยหลักแล้วในคนที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐเนี่ยเขาจะมีข้อหนึ่งก็คือห้ามเป็นบุคคลล้มละลายใช่ไหมครับมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งเลยไม่รู้จะข้อประมาณเท่าไหร่ก็แต่ส่วนใหญ่คือข้าราชการหรือว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆจะเขียนว่าห้ามเป็นบุคคลล้มละลาย
4: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อันตรายมากเลยสำหรับข้าราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจต้องฟังให้ดีเลย
5: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราถ้าเราถูกล้มละลายเนี่ยก็ยังไม่ต้องตกใจแต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องวางให้ดีครับถ้าไม่งั้นมันถึงออกจากราชการเลย
4: ถ้ากรณีสิ้นสุดการล้มละลายไปละแล้วมาสอบราชการต่อราชการจะรับเข้าไหมคะในเมื่อมีประวัติล้มละลายแบบนี้ค่ะ
5: คือมีประวัติไม่เป็นไรแต่ว่าขณะนั้นในห้าเป็นบุคคลล้มละลายนะครับก็คือสามารถสมัครได้แต่ว่ากว่าตรงนั้นอาจจะอายุเกินแล้วนะครับ
4: ค่ะแล้วอย่างนี้การล้มละลายมีข้อสงสัยอีกข้อนึงคือตัวถ้าสมมติแต่งงานจดทะเบียนสมรสอย่างเช่นพี่พลอย่างเงี้ยถ้าสมมติแต่งงานจดทะเบียนสมรสพี่พลล้มแล้วในตัวของภรรยาต้องรับผิดชอบในส่วนของหนี้สินหรือว่าล้มละลายไปด้วยหรือเปล่าคะ
5: ไม่ล้มครับต่างคนต่างล้มแต่ว่าในส่วนของทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสของคุณพลเนี่ยก็จะถูกเข้าไปในกองล้มละลาย
4: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต่างจากการล้มละลายไป2คนเลยหรือเปล่าเพราะว่าหมายถึงถ้าใส่สามีใส่ล้มละลายแล้วใส่ยังทำอาชีพนึงอยู่แล้วมีเงินเดือนเข้ามาตลอดพวกเจ้าหนี้มีสิทธิ์มาตัดเงินในส่วนที่ใส่ทำงานได้
5: ไม่ได้ที่เงินเดือนไม่ได้นะครับแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าคือมันไม่ใช่ของที่อะไรที่มันเป็นทรัพย์สินที่ของตัวเนี่ยครับมันไม่ใช่ครับคือจะมาตัดในส่วนสินสมรสผมว่ามันอันนี้ก็ทำได้ยากแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เป็นรายรับของสามีนะครับเราต้องบอกว่าน้องไซยังไม่มีสามีน
4: ะ
5: นะครับก็คือในส่วนเนี้ยเขาเฉพาะกับคนที่เป็นคู่สมรสเท่านั้นนะครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของการล้มละลายนะคะเรื่องการซื้อขายบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องต่อไปนะคะก็น่าสนใจอีกค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากทนายวิรัตนะครับคราวนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญท่านที่2พี่สุชาติสวัสดีครับ
6: ครับ
0: เรื่องของพี่สุชาติเป็นยังไงครับ
6: กรณีผมไปซื้อรถเก๋ง
0: ครับ
6: ที่คันนึงนะครับแต่นี่ว่าต่อมา2ปีแล้วแต่นี่ว่าทำท่าจะไปไม่ไหวจะไม่มีเงินส่งต่อเงี้ยผมก็จะอยากขายดาวต่อให้เพื่อน
0: ผมถามนิดนึงก่อนที่จะขายดาวต่อให้เพื่อนไปซื้อจากศูนย์รถซื้อจากเต็นท์มือ2หรือซื้อจากใครยังไง
6: ซื้อจากเต็นท์ครับผม
0: เป็นรถมือ2
6: ครับผม
0: มีสัญญาการซื้อขายเรียบร้อย
6: มีครับมี
0: แล้วข้อตกลงเขาเนี่ยว่าจะให้ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่จำได้ไหม
6: อ๋อตอนนั้นผมดาวไป 200,000
0: ดาวไป 200,000
6: ครับผม
0: แล้วต้องผ่อนเท่าไหร่ครับ
6: ต้องผ่อนเดือนละ 5,700 ก็7ปี
0: ในระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยตามกำหนด7ปี
6: ครับผม
0: พี่สุชาติผ่อนไปได้กี่ปี
6: ตอนนี้ผ่อนมา2ปี3ปีแล้วครับ
0: เริ่มไม่ไหวตอนปีที่3
6: ใช่ครับ
0: ไม่ไหวตอนปีที่3ไม่ไหวแล้วขอขายดาวแล้วกัน
6: ครับผม
0: แล้วไปขายดาวกับใครยังไงฮะ
6: ก็ขายดาวกับพวกเพื่อนกันรู้จักกัน
0: อ๋ออันนี้เพื่อไม่ให้โดนยึดว่างั้น
6: ครับผม
0: ครับ
6: คือในกรณีเนี้ยผมอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราขายไปแล้วเนี่ยขายเพื่อนมาเขาไปทำผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วความผิดเนี่ยมันจะไปตกที่ใคร
0: แล้วตอนขายดาวมันก็ต้องมีการโอนชื่อกรรมสิทธิ์ครอบ
6: ตัวนี้ผมไม่อยากให้มันโอนชื่อมันจะเสียอะไรขึ้นอีกเยอะไง
0: อ๋อเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะเสียประวัติว่าแบบเราไม่มีเงินพอแล้วรถโดนยึดกลายเป็นของคนอื่นเพราะนั้นว่าง่ายอยากให้เป็นชื่อเราอยู
6: ่
0: แต่คนอื่นเอาไปใช้
6: ครับ
0: พี่สุชาติเลยมีความกังวลใจว่าเอ๊ะถ้ามันไปขับชนหรือไปทำเรื่องผิดกฎหมาย
6: ใช่ครับ
0: เจ้าของรถที่เป็นชื่อพี่สุชาติเนี่ยจะต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่า
6: ใช่ครับผม
0: แล้วตอนเลือกคนที่จะแบบไปซื้อดาวต่อขายดาวต
6: ่
0: อ
6: ก็รู้จักกันครับ
0: รู้จักกัน
6: ครับผม
0: เขามีแนวโน้มว่าจะไปทำอะไรไม่ดีไหมอ๋อ
6: ตอนนี้ไม่มีแนวโน้มแต่ผมอยากจะรู้ไงคร
0: ับ แค่อยากทราบเผื่อไว้
6: ใช่ครับ
0: อุ่นใจเฉยๆเป็นข้อมูลนะฮะได้เลยเดี๋ยวถามทนายวิรัตให้ขอบคุณพี่สุชาติครับ
6: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากทนายวิรัตกันในช่วงทนายใครชะงง
7: สุชาติซื้อรถเก่งมือสองมาจากเต็นท์รถโดยจ่ายเงินดาวเป็นเงินจำนวน 200,000 บาทและผ่อนเดือนละ 5,700 บาทเป็นเวลา7ปีผ่อนมาเป็นเวลา2ปีพอเข้าปีที่3ก็เริ่มไม่ไหวจึงขายดาวต่อให้กับเพื่อนโดยไม่ได้โอนชื่อเป็นเพียงการตกลงกันเพื่อไม่ให้เสียค่าเปลี่ยนสัญญาแต่สุชาติเริ่มกังวลว่าหากเพื่อนเอารถไปใช้แล้วทำผิดกฎหมายโดยคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบหรือรับโทษด้วยหรือไม
4: ่ค่ะพี่วิรัตเรื่องของพี่สุชาติก็เป็นความเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นหรอกก็คือเพื่อนก็คือไว้ใจกันนั่นแหละแต่ว่ากังวลว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนนำรถไปทำสิ่งผิดกฎหมายหรือไปเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้พี่สุชาติจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างคะ
5: เอาอย่างนี้ง่ายๆน้องถ้าสมมติว่ารถในชื่อของคุณสุชาติเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าไปขนยาบ้าเง
4: ี
5: ้ยยาเสพติดสักกิโลง
4: เยอะนะ
5: ว่าเขาจะถูกดำเนินคดีไห
4: มใส่ว่าก็น่าจะถูกนะมีชื่อเป็นเจ้าของรถนี
5: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าพอคนที่ถูกจับได้เนี่ยบางทีมันก็ทิ้งละทิ้งรถละ
4: ทิ้งรถไปเลยหนีไปเลย
5: ใช่แล้วคนที่เวลาที่ตำรวจเขาจะแกะรอยมาเนี่ยเขาต้องแกะรอยจากใครครับก็คือแกะรอยจากเจ้าของนะครับอย่างพี่เคยทำคดีหนึ่งก็คือเป็นแท็กซี
4: ่
5: นะครับพี่แท็กซี่คนหนึ่งแกก็แบบมันมีคู่กะนะครับคู่กะคือเนี่ยแกดันไปขนยา
4: คือรถไม่ใช่ของแก
5: ใช่
4: เป็นรถของศูนย์หรือเปล่า
5: เป็นรถของ
4: อู
5: ้เป็นของอู้ใช่แต่ว่าคือแกให้คู่กะด้วยไง
4: ค
5: ือแกก็ขับตอนเช้าคู่กะขับกลางคืน
4: คือใช้ชื่อแกในการเช่านั่นแหละ
5: ใช่ปรากฏว่าคู่กะเนี่ยดันไอ้เห็นป้ายหน้ารถไหมครับป้ายหน้ารถที่ว่าขับแท็กซี่เนี่ยตรงนั้นน่ะเป็นชื่อแกปรากฏว่าถูกดำเนินคดีนะครับเพราะว่าไปขนยาบ้านะครับปัญหาก็คือมันไม่มีข้อสันนิษฐานจากอะไรนอกจากว่าใบที่ขับขี่สาธารณะเนี่ยเป็นชื่อแก
4: ถึงแม้ตัวแกจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์การถูกจับ
5: เพราะว่าเป็นรถคันนั้นที่ถูกจอดเอาไว้ถูกจอดไว้คนที่ขับมันก็หายไปแล้วมันก็เหลือเพียงตัวเขาก็ต้องถูกดำเนินคดี
4: ถ้าอย่างนี้คุณตำรวจก็จะสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าคนที่ขนก็คือ
5: ใช่ในกรณีนี้ก็ถึงจะย้อนกลับมาตรงนี้ว่าเนี่ยมันอันตรายไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพี่จะทำยังไงก็ถ้าจะมีการโอนกันจริงๆอ่ะพี่ว่าแนะนำเลยเสียค่าใช้จ่ายโอนกันให้ถูกต้องไปเลยนะครับ
4: ค่ะถ้าใครเจออย่างพี่สุชาติก็คือรับเงินดาวมาแล้วขายรถเขาแล้วยังไงก็คือโอน
5: ใช่โอนให้เสร็จก็คือจะคุณจะไปเข้าไฟแนนซ์ไหนก็เรื่องของคุณแต่ว่าให้มันจบมีการเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องนะครับหรือกรณีเป็นเรื่องคดีอาญากรณีเกิดผ่อนไม่หมดผ่อนไม่ได้
4: ค่ะค่ะ
5: น้องว่าเขาจะตามใคร
4: ก็ต้องตามคนที่มีชื่อ
5: ใช่ก็คือไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะตามจากคนที่เป็นคู่สัญญาก็คือคุณสุชาตินี่แหละ
4: ใช่ถ้าเพื่อนพี่สุชาติเอาไปผ่อนไม่หมดแล้วไม่ยอมบอก
5: ใช่
4: ปล่อยไป
5: เราต้องรับผิดชอบคุณสุชาติต้องรับผิดชอบ 100% เลยนะครับก็อย่างที่ก็คือกลับมาคือเราก็ควรที่จะเปลี่ยนให้ชื่อให้ถูกต้องคือวันนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนก็คือ1คุณสุชาติคุณเค้าเรียกคนมาซื
4: ้
5: อนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์ไปเปลี่ยนทําสัญญาให้ถูกต้องจบ
4: ตรงนี้ก็คือทำได้จริงๆก็ไม่ควรจะ ล่อยเอาไว้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วในกรณีที่นำไปเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นขนยาบ้าตรงนี้เจ้าของรถต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยไหมคะ
5: คือกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่เจ้าของรถก็ผู้ขับขี
4: ่
5: ถ้าผู้ขับขี่หาไม่เจอเจ้าของรถก็มีแนวโน้มว่าจะต้องรับผิดชอบ
4: ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเพื่อนพี่สุชาติหนีไปปุ๊บก็คือเรียบร้อยเลยต้องมาที่ตัวเจ้าของ
5: มันต้องกลับมาแน่

0: ก่อนเพราะว่าเวลาเขาดำเนินคดีเขาก็บอกอ่ะมีป้ายกท.เลขที่นี้นี้เขาก็ดำเนินใครครับก็เจ้าของนะครับ
1: เพราะอย่างนั้นพี่สุชาติยังไงก็ต้องโอนนะคะไปทำการโอนไซต์เรียบร้อยมาในส่วนอีกเรื่องนึงเลยทรายสงสัยมากค่ะพี่สุชาติพูดถึงในเรื่องการซื้อรถเต็นท์มือสองใช่สงสัยว่าการซื้อรถจากศูนย์มือหนึ่งเลยกับซื้อรถเต็นท์มือสองค่ะมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ถ้าซื้อที่มือหนึ่งของศูนย์เนี่ยมันก็มีซื้อแบบสองแบบนะครับคือซื้ออย่างน้องสายรวยๆเงี้ยซื้อเงินสดเลย
1: สาธุค่ะ
0: นะครับคือน้องสายก็ซื้อแบบเงินสดก็ถอยไปเลย
1: เหมือนซื้อเสื้อผ้าเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็จบแต่ในกรณีที่น้องสายบอกว่าฉันจริงก็มีตังแหละแต่ฉันก็อยากจะซื้อเงินผ่อน
1: อันนั้นแหละเรื่องจริงเลยที่ซื้อเงินผ่อน
0: นะครับน้องสายก็ไปบอกเขาว่าขอฟินแลนซ์ตรงนี้น้องสายก็จะแช่คะแนนแล้วเงินดาวนะครับแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นอาจจะผ่อนรายเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีฟินแลนซ์ที่เข้ามาตรงเนี้ยนะครับก็คือเขาก็มาจ่ายเงินให้กับศูนย์รถแทนเราแล้วเราก็ไปติดเรื่องการเช่าซื้อนะครับก็คือเช่าซื้อกับฟินแลนซ์
1: อันนี้ก็เปรียบเสมือนไฟแนนซ์เป็นเจ้าหนี้ของเราได้หรือเปล่า
0: เป็นเจ้าหนี้แล้วก็เป็นเจ้าของรถ ด้วย
1: อ้าวแล้วหนูจ่ายเงินทุกเดือนหนูไม่ได้เป็นเจ้าของหรอ
0: ไม่เป็นผู้ครอบครองนะครับคือก็เป็นเจ้าของเขาเรียกทางไฟแนนซ์เขาเรียกเป็นเจ้าของนะครับแต่เขาก็เป็นเรื่องการเช่าซื้อซึ่งในกฎหมายการเช่าซื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีข้อกำหนดว่าถ้าน้องทรายเนี่ยผ่อนชำระครบทุกงวดแล้วตามที่กำหนดกันไว้เนี่ยทางนั้นก็จะมาโอนให้น้องภายหลังเมื่อสิ้นสุดสัญญานะครับแต่ระหว่างนี้ก็น้องก็ยังเป็นผู้ครอบครองเท่านั้นอากับกันมาในส่วนของเต็นท์รถนะครับเต็นท์รถเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ขายมือหนึ่งส่วนใหญ่คือรถมือสองทั้งหมดแต่รถมือสองเนี่ยของเต็นท์รถมันก็มีสองสามแบบกันนะครับเต็นท์รถบางเต็นท์เนี่ยก็คือจะมีระบบไฟแนนซ์เข้ามาเหมือนกันนะครับก็
1: เหมือนมือหนึ่งเลย
0: ใช่แล้วก็เขาก็จะมาเข้ามาดูแลแล้วก็เปลี่ยนสัญญานะครับคือบางทีเต็นท์รถเนี่ยบางทีมันมีบางที่เนี่ยเขาใช้วิธีอย่างนี้คือว่าใช้วิธีการที่ยังส่วนใหญ่บางอย่างที่คนที่ปล่อยคือว่ายังติดไฟแนนซ์อยู
1: ่
0: เอามาขายเต็นท์รถนะครับเต็นท์รถก็รับมานะครับก็ไปขายต่อ
1: คืออย่างทรายอ่ะทรายผ่อนไม่ไหวหรือไม่พอใจรถระหว่างที่ทรายผ่อนอยู่ทรายก็สามารถขายได้ด้วย
0: ไปขายได้แต่ปัญหาคือตรงเนี้ยมันไม่ได้มีการอะไรอ่ะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อรายละเอียดต่าง
1: ๆค่ะ
0: ปรากฏว่าคนที่ซื้อตรงนี้ไปเนี่ยนะครับไปเช่าซื้อตรงนี้ไปนะครับยังไม่เช่าซื้อนะ
1: ค
0: ือก็คือซื้อดาวนี่แหละ ก็ขับไปปรากฏว่าไม่ผ่อนตรงนี้น้องสายยังคงต้องรับผิดชอบอยู่เข
1: ้
0: าใจไหม
1: ยังไงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์นี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยในการซื้อขาย
0: ถ
1: ้
0: าเราจะซื้อขายหรือว่าทำสัญญาเช่าซื้อกับไฟแนนซ์ง่ายๆเลยถ้าเมื่อไหร่เราจะซื้อเนี่ยมาเลยทั้งคู่เลยแล้วก็รวมไฟแนนซ์มาด้วยคือทำให้เสร็จสิ้นไม่งั้นมันไม่จบคือไม่ว่าเขาจะผ่อนรถไม่จบหรือถ้าไปทำคดีอาญาเราอาจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะครับ
1: และสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค
1: ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นอีกนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจพี่วิรัตตามหน้าจอนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดนะคะก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: จะกินปลาเบ็ดมะกรองก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มี
2: สุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

มชื่อในกำทรศิษวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลง22ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลําห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆนะจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาก็หมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ที่นี่เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนาย

0: ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคุ้มพิษเคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

วันนะก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะครับพอไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็เชื่อประชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นนะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับ

ก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ Allcloud ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับวันนี้ซีรีส์วิถีคนเดินทางมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เรามาที่นี่เพราะว่าสนใจวิถีของสตรีล้านนาแม่แจ่มที่ยังมวยผมเสียบดอกไม้ปักปิ่นโบราณและมีผ้าสิ้นตีนจกที่สืบทอดเป็นมรดกซึ่งบางผืนนั้นเก่าแก่กว่า300ปีเลยทีเดียว
1: สมัยตะก่อนมาซักสักการเตือกแค่ที่เลียวหอดของ
2: โซนของพื้นที่ไม่แจ่มนี่จะมีบางที่เป็นข้าวบันไดนะครับ
3: อย่างอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนาขั้นบันไดอันนี้เนี่ยประมาณสักกี่เดือนได้คะ
2: ปลูกนี่ประมาณ3เดือนนะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยเก็บได้แล้วครับ
0: เรานัดกับพ่อหลวงสงวนผู้ใหญ่บ้านบ้านทับพ่อบอกกับเรานะครับว่าอำเภอแม่แจ่มนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่บริสุทธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งกว่าจะเป็นนาขั้นบันไดแบบนี้ไม่ง่ายเลย
2: อันนี้ก็ใจให้งานโคนกับเขาขุดแจ็คจอบอะเขาบอกว่าตอนดั้งเดิมของปู่ย่าตายายเนาะพ่อแม่เขาคณะมันจะเล็กๆร่อยไปตามลำดับเนาะ1 2 3 4
0: การทำขั้นบันไดน่าจะทำเป็นร่องเล็กๆนะครับโดยใช้คนขุดซึ่งคันนาก็จะเล็กๆไล่ไปตามลำดับของดอยน้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราไปนาของโกวิทคนนี้นะครับ
4: โกวิทช่วงนี้ข้าวเป็นยังไงบ้างครับ
5: ข้าวเริ่มเหลืองแล้วครับพี่อีกไม่กี่วันก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วครับพี่โซนนี้
0: โกวิทบอกเราอีกนะครับว่าการทำนาขั้นบันไดนั้นระบบน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
5: เขาเรียกว่าน้ำเหมืองคือร่องน้ำที่เขาขุดมาเพื่อที่ปล่อยในนาเพราะว่าการทำนาที่นี่พี่คือเราใช้ระบบจากที่สูงลงที่ต่ำ

0: เราไม่ใช้เครื่องสูบน้ำ
1: ถ้าเราอยากได้เราก็ไปเปิดถ้าเราไม่อยากได้ก็ปิดได้เลยตรงนี
0: ้สามารถปิดได้เลยถ้าเราไม่ต้องการใช้ใช่คือส่วนที่เราไม่ต้องการคือมันก็ไหลผ่านโซนอื่น
2: น้ำที่นำมาใช้ในนาขั้นบันไดที่นี่ต้นน้ำก็มาจากดอยอินทนนท์ครับ

0: ชุมชนทางเพชรอยู่กันยังมีความสุขเนาะในเรื่องการทำมาหากินทั้งทุกอย่างนะครับหรือว่าเรื่องด้านสังคมทางนี้ก็เหมือนกับว่าเอื้อกันมีทั้งมีพริกแบ่งพริกมีเกลือแบ่งเกลือเป็นพี่เป็นน้องกัน
1: พ่อหลวงบอกกับเราว่าในตำบลท่าผาชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนาที่ยังมีวิถีดั้งเดิม
2: เราจะไปดูพงหอมเนาะที่เตรียมการพ่อปลูกหลังนาข้าว
0: ปลูกหอมแดงเนาะก็จะต้องทำโรงเรือนไว้เวลาถอนเวลาลบขึ้นมาก็จะเอามาแขวนไว้อันนี้ต้องเป็นเจียวพันเอาไว้ปลูก
1: แม่อุ้ยลีเป็นเจ้าของโฮงหอมหรือว่าโรงเก็บหอมแดงหลังนี้นะครับ
3: แม่อุ้ยจะไปไหนคะ
4: ต้องรู้จักว่าบอกคุณงานห้อยหอม
3: อ๋อวันนี้จะเอาหอมขึ้นไปห้อยเหรอคะ
4: ขึ้น
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แม่บอกว่าซื้อมาจากอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ดีก่อนนำไปปลูกก็จะนำหอมขึ้นไปห้อยบนราวไม้เพื่อเอาตากไว้ให้แห้งเสียก่อนนะครับ
4: มันน้ำหนักมันที่เอามานี่มันสองปันโลถ้ามาเก็บได้สักเดือนปลายมั้งละมันที่มันจะปลูกได้นะ
1: เราเจอว่าใต้ถุนโฮงหอมของแม่อุ้ยลีนั้นมีการต้มถั่วเหลืองอยู่แม่อุ้ยบอกกับเราว่ากำลังเตรียมจะทำอาหารหลักของคนแม่แจ่มที่เขากินกันแทบทุกวันนั่นก็คือถั่วเน่านะครับ
5: แม่ขาอันนี้คือถั่วเน่าเหรอ
6: เน่า
0: เดี๋ยวเนาะ
6: คุณหมอว่าถั่วเน่ามันเป็นถั่วเหลืองนะแล้วก็มาต้ม
1: พ่อหลวงบอกกับเราว่าเป็นอาหารที่ชาวแม่แจ่มกินกันเป็นประจำแล้วก็ทำเมนูอย่างเช่นน้ำพริกถั่วเน่าและใส่แกงได้อร่อยมากๆเลยล่ะครับ
5: เบี้ยอุ้ยต้มนานไหมคะ
6: ไม่เจ้าเลย
5: อ๋อตั้งแต่เช้าเลยเราต้มมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ไฟไปเรื่อยๆเหรอคะแม่อุ้ย
6: กว่าจะได้กินนี่ยาก
4: คนภาคเหนือนี่พื้นโดยมากนี่จะกินอย่างนี้หมดหลัง
1: ว่าจะเป็นถั่วเน่าที่แสนอร่อยอาหารสุดโปรดของคนแม่แจ่มแบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนเยอะทีเดียวพ่ออ้อบุ๋มและครูแอร์สองสาวแม่แจ่มพาเราไปหาแม่สีที่กำลังจะตำถั่วเน่า
7: แม่สีค่ะแม่สีกับล้างอย่างค่ะแต่งหัวเน่า
1: แม่สีบอกกับเราว่าการทำถั่วเน่าแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะครับนอกจากจะต้มถั่วเหลือง2วันจนเปื่อยแล้วก็ต้องเอามาหมักใส่ใบตองตึงตากแดดจัดทิ้งไว้3วันให้ขึ้นราขาวๆแล้วก็เอามาตำใส่เกลือโดยตำให้ละเอียดแล้วนำไปห่อด้วยใบตองย่างด้วยไฟแทบทั้งวันจนแห้งสนิทเพื่อจะให้เก็บไว้ได้นานๆนั่นเองล่ะครับ
5: อันนี้คืออันที่สุกแล้วใช่ไหมคะ
4: จ้าจ้า
5: แล้วแม่เก็บเอาไว้กินหลายเดือนได้เลยไหมคะ
4: 3-4 เดือนได้อยู่ใส่ตู้เย็นแทนกะปิแทนหาเลยแม่แจ่มจะมากินหาบักกินเลยแต่บางบ้านนี่จะบ่มีหาจะมากินเลยจะกินแค่ถั่วเน่า
3: ใส่ถั่วเน่าบ้างคะบ้านเรา
4: แปะแกงแปะแกงฟักทุกชนิดแต่กินอย่างเดียวที่บัดใส่แต่แกงแปะนี่ใส่ถั่วเน่าก็คือบัลลังก์เลย

เสร็จจากเรื่องถั่วเน่าพ่อหลวงพาเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างทางเราสังเกตว่าผู้หญิงแทบทุกคนจะสะพายย่ามไปไหนมา

0: ไหนแบบนี้แหละครับ
1: นี่ทอเองไหมคะ
2: แค่ทอเองค่ะ
1: ทอเองเหรอ
2: ไหนคนจะเอามาใส่มือถือใส่อันกระเป๋าสตางค์
1: อันนี้สะพายไปไหนบ้างคะเวลาสะพาย
3: ไปสวนไปทุกอย่าง
1: อ๋อไปทุกอย่าง
3: ไปวัดก็สะพายไปแล้วก็ไปตักโต๊ะก็สะพาย
1: อ๋อ
3: ไปห้อยก็สะพาย
1: อ๋อค่ะ
3: คนไม่แจ่มถ้าว่า
1: ค่ะ
3: บ่สะพายถุงอีกก็คือบ่ใช่คนไม่แจ่ม
1: แม่แจ่มเรียกว่าอะไรคะพี
3: ่เรียกว่าถุง
0: ถงหรือว่าย่ามเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ของคนที่นี่นะครับและแต่ละคนก็จะมีกันคนละหลายหลายใบซะด้วย
4: อันนี้จะเอาไปใจไงไปงานศพเนาะเนี่ยส่วนมากแม่จะไปบ้านศพแม่จะเอาถูกอันใบนี้ไปสองใบนี้แม่จะเก็บไว้ไปวัดนะ
5: รู้แล้วของแม่มีกี่ใบครับ
4: มี9ใบ
0: คนที่นี่ผูกพันกับผ้าเป็นอย่างมากนะครับมีการทอผ้าใช้เอง
6: แถมอย่างหนึ่งต้องไม่ยิงเนาะที่ขาดบ่ได้คือในเรื่องการทอผ้าถึงจก
1: อันนี้คือกี่ของแม่เลย
7: อันนี้จะเป็นรูปแบบนึง
1: อ๋อมีเป็นเหล็กแล้วแต่ว่าขนาดยังเท่าเดิมแม่กำลังทำลายอะไรคะ
8: หงสามค่ะทำยังหงสาม
1: อ๋อลายเป็นลายหงสาม
0: เราสังเกตว่าบ้านหลายหลังมีเครื่องที่ทำจากไม้แบบนี้วางเอาไว้หน้าบ้านนี่ก็คือกี่ทอผ้านะครับส่วนใหญ่กี่นั้นก็เป็นมรดกที่ตกทอดกันมาก
9: ี่นี่พี่ซื้อมาเหรอคะ
3: มาได้ซื้อเจ้าของปู่ย่าตายายเปิ้นแบ่งไว้เฮ้อจ้ะ
1: กี่ปีแล้วคะ
10: โอ้หมื่นขนาดแล้วเนี่ยเจนปู่ย่าเจนหมดแล้วนี
1: ่โอ้เป็นมรดกตกทอดมาเหรอคะ
3: เปิ้นตายแล้วฮะก็สืบของแม่ไว้ของนี้ไว
1: ้ค่ะแล้วถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยแม่ขายไหมคะ
3: ไม่ขายฮะ
10: ขายเดี๋ยว
3: แกเจ้าหน่อยจ้ะจะแปลงมันเหมือนก่อนแล้วแก
1: ทำใหม่บ้างไหม
3: พี่ทำใหม่ม
1: ีทำใหม
3: ่ป้อนหน่อยอันนั้นกับอันเก่าแล้วเนาะอันนั้นในแม่ซื้อของเพื่อนนั่นนะ
1: โอ้อันนี้เป็นกี่ที่แม่วางเอาไว้ที่นี่แล้วมันใช้ได้ไหมคะแม่
3: ได้กะ
1: ยังใช้ได
3: ้เออได้แล้วก็แป้นมันนี่มีหนังหูแม่เอาไปบ่อยหนังหูช่วยที่ที่ชอบใส่มาก
0: ี่ที่เห็นเหล่านี้จะถูกใช้ทอหมอนกระเป๋าย่ามและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่เรื่องชื่อของแม่แจ่มด้วยล่ะครับ
3: ใช่ไปบ้านศพ
1: อ๋ออันนี้คือใส่ไปงานศพ
3: ลูกไม่เข้าโรงเรียนนะ
1: ค่ะ
3: เอาไปใช่ไปโรงเรียนผู้ชายโรงเรียนนะ
1: ใช้เวลานานไหมคะคืนนี
3: ้ได้สักเดือนนึงเหมือนกันละอันนี้ยกคนเดียว
1: ไอ้นี่คือขาดแล้วนะแม่เน
3: า
1: ะ
3: เออมันขาดตีนมาก
1: นี่ประมาณกี่ปีได้แม่
3: 50ปีแล
1: ้
3: ว
1: แม่เก็บไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: พี่น้องคนสวยแม่บางและแม่จันดีใช้กี่มรดกทอผ้าเลี้ยงชีพมาถึงทุกวันนี
1: ้เพื่อนแรกประมาณกี่ปีได้คะ
11: ตั้งเมื่อบ่ได้ลูกละ
1: 40ปี
11: นี่ของหลานแปลงหลาน
12: หลานค่อยซอย
11: ค่อยซอย
12: ของยาย
1: อ๋ออยากใส
13: ่สมัยอดีตแรกเพราะว่าฮอตุกเนา
1: ะ
13: เขาบ่มีเงินของเขามันแปลงเขาก็ค่าได้เงินแท่งมาหรือไว้200เขาก็เอาไว้ซื้อกินเมื่อก่อนแม่นุ่มอยู่นอกแต่ไม่ดีก็เดือนหนึ่งก็ได้3ผืนนะลูกเรียนหนังสือก็ต่อผ้านี่สูงลูกโลโลดเครื่องลูกบ่มีแม่ก็ต่อผ้าผ่อนเอาให้ลูกแค่มาได้เป็นนี่บุญคุณกี่กี่ก็เขาก็เทียบเหมือนก็มอกชีวิตเอานี่แกถ้าแม่ก็อยู่ก็กี่เขาเนี่ยกันนักบ่ไหว
0: ผ้าสิ้นตีนจกถือเป็นผ้ามรดกที่มีคุณค่าของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับซึ่งกว่าจะได้1ผืนเขาใช้เวลากันเป็นเดือนต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการทอดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ผ้าเหล่านี้จะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากบางบ้านเก็บผ้าตีนจกไว้เป็นมรดกที่มีอายุกว่า3

0: 300ปีเลยทีเดียว
1: แม่เก็บผ้าตีนจกโบราณเอาไว้เหรอคะ
0: อย่างพี่มาลีและน้องลูกโป่งเป็นเจ้าของผ้าตีนจกโบราณอายุกว่า300ปีผืนนี้ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับ
2: ที่ไปยังดีสักแก่เพราะว่ามันเป็นของมีค่านะครับ
3: คือผ้าโป๊กสมัยตะก่อนมาซักสกรรมเปลือกผ้าที่เลียวหอดทอง
1: โอ้โหแล้วทุกบ้านเก็บอย่างนี้ไหมคะ
3: สมัยโบราณเก็บอย่างนี้เจ้าแล้วก็อาศัยถุงยางนั่นแขวนไว้จ้ะจับแทงต่อไปได้แล้วพอจะขาดเพราะมันหลายร้อยปีแล้วเนาะเป็น300ปีแล้วก็
1: เดือนนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าขาดแล้วนะคะแต่ว่ายังเก็บรักษาไว้อย่างดี
0: ถึงแม้จะมีรอยขาดบ้างแต่ก็ทนุถนอมเป็นอย่างดี
3: ก็คือมันอย่างไรนะมันภาคภูมิใจเนาะคือรักมาก
1: ค่ะ
3: มีคนมาติดต่อมาขายเพราะว่าต้องกินไว้เพราะมันหุ่ยผงทุลีนินไปเลยจ้ะ
0: พ่อหลวงพาเรามาเจอสองสีพี่น้องอารมณ์ดีประจำหมู่บ้านแม่เปี้ยและแม่ปราณีเจ้าของผ้าสิ้นตีนจกจากมรดกที่เก่าแก่เช่นเดียวกันนะครับ
1: ผู้หญิงแม่แจ่มสวยนี่จริงไหม
4: จริงน่าจอยกันโจ้ยไม่มีใคร
1: ไม่มีใคร
4: ไม่มีใครเอาคุณเนวอันนี้สามคน
1: แล้วมีผ้าที่แม่ให้เราไว้บ้างไหมคะ
4: ม
1: ีใช่ไหม
4: แม่เนี่ยจะเป็นแชนช็อกแชน
1: เอาไปดูหน่อยได้ไหม
4: โอ้โหแ
5: จ๋อ๋อ
1: น
5: ี่
1: ไง
5: นั่นๆโป๊กเหมือนลูกน้อย
1: ม
5: า
1: แ
5: ล้ว
1: แม่ขาคืออันนี้คือสมบัติของแม่ที่ทิ้งเอาไว้เหรอคะ
4: แม่
0: ผ้าสิ้นตีนจกมรดกของทั้งสองพี่น้องถูกเก็บห่อไว้อย่างดีนะครับมีการห่อด้วยกระดาษสาวิอีกชั้นหนึ่งแม่บอกว่าต้องดูแลอย่างดี
6: แม่แสนแม่อุ้ยไข่แล้วคะถ้าแม่อุ้ยไข่สิ้นแม่อุ้ยจะไข่นาดีกว่า
0: เจ้าของผ้ามรดกทุกคนทำให้เรารู้นะครับว่าทุกคนนั้นรักและหวงแหนผ้าเหล่านี้มากแค่ไหนแม่สีคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
7: อันนี้เป็นของแม่เพิ่นถ่ายทอดไว้คือแม่จุกของแม่เพิ่นเอาเก็บไว้ให้หนูเอามาสีมาต่อแล้วมันกรีดแล้วแม่ก็เอาสมัยใหม่มาเปาะนี่จุกใหม
1: ่แม่ให้เป็นมรดกมากับแม่นี่กี่ผืนคะ
7: จะเข้าผืนเดียวเนี่ยไม่เอาผืนเดียว
1: จำภาพวันที่แม่สอนเราได้ไหมคะ
7: จำได้ป้าจะบอกหูเรื่องเลยมันจึงจะฮอนมืนตึ๊บเลยล่ะ
1: ค่ะ
7: มันร้องโหว่าจะเอาที่ไหนเพิ่นบอกเอาที่ห้านอกก่อนเอาสองเส้นสามเส้นเขามันจะงงเลย
1: ค่ะ
7: จะหนีหูจำ บอกแล้วต้องจำบางครั้งจึงห้อยเลยล่ะมันพาจุกมาได้ปล่อยมาได้อ่ะเป็นลูกไม่ยิงต้องต่อผ้าให้ได้เนี่ยคุณไม่เจ็บนะภูมิใจเนาะถ้าว่าเขาบอกอดทนถ้าบัดสู้ตอนนั้นจะมาได้ถึงวันนี
0: ้เราดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่อย่างครูแอร์คนนี้ที่รักและสะสมผ้าตีนจกราคาจะสูงแค่ไหนแต่ว่าครูแอร์ก็จะเก็บสะสมไว้นะครับ
8: ใช่ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งค่ะยังมีเยอะกว่านี
1: ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะมีประมาณกี่ชุดคะ
8: ประมาณสัก60
1: น่าจะถึง
8: 60ชุด
1: โอ้โห
8: เพื่อนหมดเงินไปกับเรื่องนี้เยอะนะ
9: น่าจะเป็นแสนนะคะ
8: นับจากจำนวน
9: เต็มราแล้วยังไม่หมดเลยค่ะ
0: ในบ้านของคนแม่แจ่มแทบทุกบ้านที่เปิดตู้ให้เราดูผ้าสิ้นตีนจกที่สวยงามนั้นเรายังเจอกับหมอนลวดลายสวยงามที่ทุกคนบอกว่าเป็นหมอนที่มีคุณค่าของคนแม่แจ่ม
1: จริงๆแล้วคนที่นี่เนี่ยมีคุณค่ายังไงบ้างคะหมอนเน
3: ี่
1: ย
3: มีคุณค่าหลายอย่างเจ้าถ้าเวลาเขาจะมีงานจุลกัณฑ์หินเขาต้องเป็นใส่สังเพื่อนมีการเสียชีวิตก็เอาไปถวายค่าตานให้คนตาย
0: พรุ่งนี้เป็นงานจุลกฐินหมอนที่เราเห็นลวดลายสวยงามจากการทอมือของคนแม่แจ่มนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญนะครับพ่อหลวงเล่าเพิ่มเติมด้วยครับ
5: ครับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นงานกฐินเนาะจะหอนไม่ยิงการแต่งกายหรือว่าการแต่งตัวนี่งามนะครับ

0: าจจะปักปีนหรือว่าใส่ดอกนะครับนุ่งผ้าสิ้นนะครับกับจุกู้โคนนะครับเหมือนกับว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นที่นี่นะครับ
1: โอ้ยเราตะกร้าเลยครับเตรียมไปเก็บดอกกับเตรียมขันดอกไปวัด
2: เก็บดอกอะไรบ้างคะวันนี
1: ้วันนี้จะเก็บดอกกระดังงาก็ดอกไม้สูนกำลังเตรียมเก็บดอกใส่ขันแล้วจะไปวัดนะครับนั้นเพื่อเตรียมตัวจะไปแห่ขบวนกระถินนะครับมีบ้านอุจ้อยคนนั้นเนาะละอ่อนน้อยๆก็จะเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องเตรียมตัวให้ตัวว่าที่จะไปวัด
3: แต่งตัวใส่ผ้าพื้นเมืองพวกนี้เนาะทีมจบแล้วก็เสื้อพื้นเมืองก็จะเวลาบางคนมีผมยาวก็จะมวยผมแล้วก็เอาเก็บดอกไม้สดมาทัดมวยผม
2: สำคัญมากเลยเหรอคะต้องทัดดอกไม
4: ้สำคัญจ้ะ
5: โดยแต่งเองโดยไม่ต้องดูกระจกไม่ต้องอะไรเลยนะคะ
4: ไม่ต้องดูทุกบ้านก็จะมีดอกนี้จ้ะ
6: เอาย้ายไปดอกเอาไปวัด
7: เอื้องแฝงมุ้ย
5: อันนี้คือไว้ปักผม
7: ไว้ปักผมจ้ะ
8: การตกแต่งผมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นวิถีของคนแม่แจ่มนะครับแม่บางคนนี้บอกกับเราว่าทุกครั้งที่ไปวัดก็จะต้องกล้าวผมทัดดอกไม้ปักปิ่นเป็นวิถีของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับ
5: ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีปิ่นเหรอคะ
6: ครับ
5: ไม่มีไม่สวยเหรอ
6: มันไม่สวยเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าอำเภอเมืองแจ่ม
8: นอกจากดอกไม้แล้วปิ่นที่แม่ปักลงบนผมมีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวด้านบนตอกลวดลายฉัดดอกพิกุลทำจากทองเหลืองบ้างเงินบ้างไม้บ้างนะครับนี่ก็เป็นฝีมือของแม่หลวงบัวจันทร
5: ์คนใช้กันเยอะมากเลยมาจากที่นี่ไหม
9: มาจากที่นี่ที่เดียว
5: แล้วเราเห็นคนใช้ของเราเยอะๆนี่ดีไหมคะ
9: ภูมิใจ
5: เน
9: า
5: ะม
9: ากจากดีใจที่แบบเหมือนกับคนยังฝันเห็นความสำคัญของผลงานของเรา
5: ค่ะ
9: เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงไร้แน่ตั้งแต่บรรพบุรุษ
5: ค่ะ
8: ส่วนดอกไม้ที่แม่เสียบลงบนผมวันนี้ก็มีทั้งดอกฟ้ามุ้ยดอกเอื้องดอกกระดังงาดอกมังกรคาบแก้วดอกสโนและอื่นๆนะครับและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่ผู้หญิงจะใส่กันทุกคนในขณะที่ผู้ชายสูงอายุที่มาร่วมงานกฐินที่นี่ก็จะใส่หมวกที่เรียกกันว่าหมวกบินสันแบบนี้ครับ
0: ใส่หมวกเนี่ยใส่หมวกตลอดไปงานนี่ใส่หมวกตลอดเนาะไม่การไม่การ
10: เอาสมบัติของโปรดต่อมา
11: หมวกพระอุ้ยกี่ปีแล้วคะ
10: 80
11: แ
10: ล้ว
0: 80
11: แล้วเวลามาที่งานบุญอย่างนี้จะใส่มาตลอดเหรอคะ
10: ตลอดครับ
8: พ่อบอกกับเรานะครับว่าสมัยก่อนถือเป็นการแสดงฐานะและความเท่ดึงดูดความสนใจจากสาวๆแต่ว่าสมัยนี้ก็ใส่หมวกมาร่วมงานกฐินหมวกนี้เป็นมรดกนะครับบางคนก็มีจำนวนเยอะเลยครับ
12: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13: เพราะว่าเป็นของพ่อของแม่ของแม่สีเนาะเหมือนกับเป็นมรดกตกทอด
8: ในงานจุลกฐินที่ทุกคนมาร่วมกันนี้เกือบทุกคนจะต้องถือต้น3ขาที่ทำมาจากฟางและมีเงินเสียบอยู่แบบนี้นะครับบางคนก็จะจัดเป็นพานดอกไม้สวยงามทีเดียว
5: อันนี้แล้วใครมาร่วมบุญกับเราด้วยคะในการทำบุญด้วยเงินเนี่ยค่ะ
14: สอง
5: คนแล้วเงินในการทำบุญมาจากไหนคะ
14: รับจ้าง
15: น้ำบานน้ำแรง
14: น้ำบานน้ำแรง
5: เราต้องทำต้นอันนี้ทุกบ้านใช่ไหมคะ
14: ทุกบ้าน
0: การทำบุญทอดพระป่ากับกฐินเนี่ยอย่างชาวบ้านในจะหูแล้วว่าแบ่งต้นสาขามาร่วมกันทำบุญที่วันนี้จะมีงานกฐินเนี่ยกับต้นสาขานี่ดูตัดเจ้านี่ประเมินประมาณสักร้อยกว่าต้นนะครับกฐินนี้เป็นบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดนะครับป่าก็อยากร่วมกันทำบุญ
8: จุนละกฐินคือกฐินที่จัดทำผ้าไตรจีวรเพื่อเป็นผ้ากฐินด้วยความรีบเร่งนะครับเป็นกฐินที่อาศัยความร่วมมือความสามัคคีตอนกลางคืนก่อนวันถวายผ้ากฐินชาวบ้านจะช่วยกันนำฝ้ายมาปั่นกรอเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผืนตัดเย็บและย้อมสีเพื่อทำการทอดถวายวัดเช้าวันรุ่งขึ้นในวันแห่กฐินเราได้เห็นภาพคนแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองสวยงามและมากกว่านั้นในมือของผู้มาร่วมก็ยังถือต้นสามขาที่มีเงินทำบุญเดินร่วมไปด้วยเป็นภาพการร่วมทำบุญที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับเราดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานจุลกฐินกับคนที่บ้านทับนะครับได้เห็นความสวยงามของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวบ้านวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของคนแม่แจ่มนอกจากชื่อเสียงของผ้าทอแม่แจ่มจะโด่งดังแล้ววันนี้เราได้รับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีแม่แจ่มที่ยังคงวัฒนธรรมที่สวยงามด้วยขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้ไปถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
16: ซีรีส์วิถีคน
17: การยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัพโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง155

0: คุณน้องทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ใช่พาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่เหรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ลิ้มที่แปลว่าป่าเนี่ยลิ้มไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนว่าจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่เลยนะ
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเนี่ยครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าพี่ครับที่นี่เป็นเคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถามเหมือนถามแบบ

0: ต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
1: ้จะเอายังไง
0: เออ
1: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
1: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
2: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจแล้วแมทีเรียลแต่ไม่หมด
1: ทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
1: แต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
1: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่ว่ากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ผู้วิเศษนะฮะ
2: ใช่
0: ต้องไปเรียน
1: ใช
0: ้คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
1: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
1: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรก็คือทำเก้าอี
0: ้
1: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
1: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะเบนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วพี่เอ้ยช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
2: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยเนี่ยแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
2: ด
0: ู
2: ไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเนี่ยเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
2: ้ประดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่เอ้ยช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะนำ
1: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
2: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: พี่ครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันเป็น
0: ป่าแท้จริงนะตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ประดู่ก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
1: แดงประดู่
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่ชนเดินนำเดินสักนิดหนึ่งอันนี้คือยังไงบ้างฮะ
1: นี่ค
0: ือ หน้าใหญ่มาก
1: โอ้โหนี่ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้ว
2: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนทั้งหมด
2: แต่จริงพอไปไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: ไปเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: เป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
0: มันเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินเทอร์เนียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค่ะเ
0: บ
2: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มๆหน่อย
0: ใช่กำๆเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมาก
1: ไม้แดง
2: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช่ไ
0: หมไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: แล้วจะมัน
0: กำกำ
2: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทามอยส์เจอร
0: ์
2: บอด
0: ี้
2: โลชั่น
0: ใช่ใช่
2: บอดี้โลชั่น
1: โลชั่น
2: อยู่ตลอดเวลาม ันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำ
2: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมัน

0: อยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทน
1: ใช่ทนมาก
0: ฟ
1: ังก์ชันอล
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
0: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
1: ประดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วก็ค่อยซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะจะมีปีกไม
0: ้นะฮะนั่นคือเปิดปีก
1: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
2: ลองวาดวงล้อมม
1: ันใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
0: ันนี้10-12ค่ะอยู่ด้วยกัน
1: นิ้วเนาะ
0: ใช่12นิ้ว
1: เกือบฟุตนึงอ่ะ
0: 32
1: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
0: นี่เป็นไม้เก่าค่ะ
1: เออ
0: ไม้เก่าแล้วก็ยาว
1: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: นี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
2: ้
1: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
0: เป็นประดู่ค่ะ
1: ประดู่ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
0: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: เขาพี่เขาอินกับ
3: ผมชอบ
2: เนื้อไม
0: ้ชอบ
1: ม
0: ากเลยเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
1: เหรอ
0: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยตัดก
1: ัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติ
1: ใช่ใช่
2: สมบัติของชาติ
1: คือ
2: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรขนาดนั้นเลยนะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
1: ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแพงใหญ่
0: เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
1: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
0: ตรงนี้ก็จะเป็นเตงกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
1: นี่เตงกับตะเคียนโอ้เตงกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันแล้ว
0: ใกล้กันมากเพราะว่าตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเมื่อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
1: รอเล่น
0: ก็คือ
2: ไม่แก้ด้วยนะ
1: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่
1: มีผีค่ะห่างเง
0: ี้
1: ยคร
0: ับ
1: ผมครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: ไม่มี
0: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
1: แปลกเลยโอเค
0: ก็คือ
1: ตะเคียนกับเตง
0: ตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
1: เออใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
1: กาบเรือใช่ฮะ
0: แล้วก็อย่างเตงเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เตงตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซุปเปอร์สตรองอะซุปเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
1: ็
0: ระดับสูง
1: 5ดาว
0: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
1: ไม่เห็นผัวทั้งนิด
0: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่มั้ยคะ2
0: อยู่มาแรกๆ
2: ร
0: ุ
2: ่นคุณพ
1: ่
2: อ
0: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
1: ค
0: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
1: อ
0: ะไม้
1: ใช้งานแล้ว
0: ไม้ใช้งานแล้วไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
1: ใช
0: ่มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่มีตำหนิ
0: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
1: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
1: ก็คือเนียมิ้นต์อ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
0: เ
1: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนุ่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากด้วยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
0: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้น ให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศมัน
1: มี
0: มันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอื้อจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอื้อจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบมันก็จะเป็นวิธีนี
1: ้แ
0: ต
1: ่ว่า
0: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
1: ้เลย
0: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
1: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย
2: ์โอเคประมาณนี้หลัก
1: เรารู้จักกับ material รู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไง
2: ค
1: าแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันเนี้ยมาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
2: เรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร่
1: นอกจากจะได้ความวิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
1: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
1: เออ
2: โหมันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
1: เออนะใครหิ้วครูกลับบ้าน ไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่น เชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: end up here
2: ไม่รู้ฮะ
1: what did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this
2: as you said before like มีหมาเยอะสองมีตัวหมาม
0: ีหมาเยอะ
2: หมาหมา
0: ตามหมามา
2: เยอะ
0: เนี่ยหมามา
1: ผมว่าหมาเยอะ see the opportunity to like explore to like
0: so there are lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู
0: ่
1: แล้วด
0: ้
1: วยแล้วก็การที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอื้อเนาะ
2: correct
0: right so which one is the first project that you work together
2: We start with the rail stool, the first one.
0: The stool,
2: yeah.
0: Oh, ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: This is the first project.
2: The first one.
1: After the graduate.
0: วิเท
2: อ่
0: ะ
2: Yeah.
1: Oh,
0: also, โอ้โห Okay, ครับ
1: So who come up with the concept?
2: It's just like, kind of like organic, yeah. So it's like, okay.
1: So more like brainstorming.
2: Exactly.
1: Like ช่วย
0: improvising.
1: คิดว่าทำยังไงดีใช่ไหมคะ
2: Try to find.
1: Now, can you tell the story behind this?
0: Yes, please.
2: Okay, so the rail stool, like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi.
0: Okay.
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของChonburi.
2: And the origins, the start of Thai Lim.
0: Uh-huh. ก็คือใช้ backstory ของThai Lim มาทำเป็นตัวนี
1: ้ออกมาเป็นตัวนี้ How does it represent? What did you pick to represent?
2: So before Thai Lim was like, built.Boats,
0: yeah,
2: building,
0: building boat. อู่ต่อเรือ ครับ
2: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like the sea, the boats to a seat.
0: อ๋อ ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly and so just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey even now it looks simple it's like have the many angle
0: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเงี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พอโชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: ทั้งวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อกหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
0: แต่ว่า
1: ออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of this?
2: This one is a beam, so basically we will.
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี
1: ้
0: คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
1: เดือยเดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right โอเคโอเค
2: this one was just like yeah
0: ตอนเอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: okay so
0: when just like it's stackable it's stackable
2: is like kind of like the part that you will just like
0: มันก็อยู่แค่นี
2: ้ like more or less we know that is like okay
0: วิสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep it away from
1: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็ค
0: อนโซล by the wall it's like beautiful and also when you use it it's beautiful
2: obsession with theSmall space compact
0: so
2: yeah
1: แล้วขนาดมันก็ไม่มีที่เยอะก
0: ็สวยงาม
1: ดูดีมินิมอล
0: ฟังก์ชันนอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าแล้วเข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: เขาไม่เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเค can I keep it away
2: ชัวร์
0: for
2: why โอเค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่อันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
0: เออบางแสน
3: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักทั้งนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ยเออ
2: vacationfeeling relaxed,
0: easy.
2: So exactly. So the type of furniture, like the first design, was like a low furniture that let you connect to the floor. This like sabay position.
0: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานนี่
1: เรียกบ้านๆ
0: บ้านๆโอเค so let's do it go

0: ำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนาะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับคืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้คาน
1: จะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช่
1: หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกเนี้ยบางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิงเกิลเจ้าใต้ลิ้นคือเราใส่คานแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วเราก็มาดักมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: แน่น 100% เขาเดี๋ยวขัดเอา
4: ใช่ครับแล้วตัวนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: ถ้าสีมันจะโดดผมถอยมัน
4: ใช่ครับ
2: อย่างเขาเล่นอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอร์เรชันของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับ
2: ที่ให้เรา
3: ครับ

0: นะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ทีวี

0: ามาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พบกับการผจญภัย

ครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวครับจากคราวที่แล้วที่เรามีการพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆเราก็คงได้ทราบแล้วนะครับว่าในกระบวนการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องเน้นในเรื่องของการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูซึ่งเราได้เคยพูดกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและวันนี้ครับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดและข้อมูลก็ยังเป็นบุคคลท่านเดิมนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดเราก็เลยจะเก็บมาพูดกันในวันนี้ว่าในลักษณะของกิจกรรมที่พูดว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยมันมีกิจกรรมประเภทไหนบ้างครับ
1: ครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยที่มาของกิจกรรมเนี่ยเริ่มจากการที่ศาลใช้มาตรการ100ตามมาตรา132
0: ของพระราชบัญญัติที่ว่าได้เรื่องของอะไรนะพระราชบัญญัติ
1: ศาลเยาวชน
0: และครอบครัว
1: ครับซึ่งในมาตราดังกล่าวเนี่ยได้ให้อำนาจว่าศาลจะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นไปในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดานะครับแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขการให้ความรู้การให้โอกาสการให้หนทางกับเด็กไปเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูให้เขากลับมาสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับซึ่งโดยศาลเยาวชนนะครับโดยทุกๆกิจกรรมที่จะได้นำเสนอเนี่ยได้ผ่านการคิดแล้วก็กลั่นกรองโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
0: ครับ
1: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าท่านจะไป
0: ศาลไหน
1: ใช่
0: ก็เป็นรูปแบบเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: เป็นกิจกรรมกลาง
1: ใช่กิจกรรมในชื่อเดียวกันแต่ว่าก็ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วทีนี้กิจกรรมแรกนะครับซึ่งจะขอแนะนำก็คือก็จะมีกิจกรรมต้นกล้าความดีฟื้นฟูจิตใจด้วยธรรมะนะครับชื่อนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการนำธรรมะเข้ามาเพื่อให้เด็กช่วยธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาซึ่งกิจกรรมตัวนี้ก็จะดำเนินโดยคณะผู้พิพากษาสมทบของศาลนั้นๆซึ่งจะเป็นการทำกิจกรรมให้เด็กสวดมนต์รวมทั้งการให้เด็กพูดว่าสมมติการสมมติเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์นี้มันถูกมันผิดมันถูกบางครั้งมันอาจจะถูกตามทั่วไปแต่มันก็ผิดทางหลักศาสนาหรือบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก็จะได้คิดซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เขาคิดขึ้นมารวมทั้งกิจกรรมที่เด็กจะต้องทำกับคุณพ่อคุณแม่เขาอาทิเช่นเด็กบางคนนะครับหลงผิดก็ได้กระทำความผิดไปก็มีความรู้สึกลึกๆในใจนะครับว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสขอขมาคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เราก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เขียนความรู้สึกบอกเล่าความในใจบอกรักบางคนอยู่กันทุกวันไม่บอกรัก
0: กิจกรรมเปิดใจกัน
1: ใช่แล้วก็เราก็จะพยายามปรับทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าต้องให้อภัยลูกนะเพราะว่าเนี่ยเข้ากิจกรรมนี้ลูกมันจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กล้างเท้าล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เอาเกลือขัดเท้าคุณพ่อคุณแม่กราบเอาหน้าผากไปที่เท้าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านั่นคือที่สุดถามว่านั่นคือที่สุดแล้วก็ให้เด็กเก็บผ้านั้นไว้เป็นขวัญกำลังใจว่าเนี่ยต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ต่อไปฉันจะเป็นคนดี ฉันได้ขอโทษคนที่ให้กำเนิดฉันมาเนี่ยครับซึ่งผมว่าทุกๆครั้งที่เข้ากิจกรรมเนี้ยมันขนลุกนะนี่ขนาดผมเล่าผมยังขนลุกเลยนะครับว่าเออทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก
0: ็
1: คือกิจกรรมแรกครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่มีโปรแกรมที่แบ่งเป็น2ช่วง
0: ครับ
1: เหมือนกับต้นเดือนกับปลายเดือนกิจกรรมเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยเราก็จะให้ทางด้านผู้ปกครอง2ท่านเนี่ยมาอย่างเดียวหลายละ2ท่านมาเพื่อที่ทางศาลเนี่ยผู้พิพากษาสมทบรวมกับนักจิตวิทยาของศาลนะครับก็จะช่วยกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางครั้งการที่เอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกมาประจันหน้ากันการที่จะจี้ให้เขาพูดในสิ่งที่เขากลัวว่าเขาพูดออกไปแล้วลูกจะรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ตัดปัญหาตัวนี้เราก็ให้พ่อแม่ว่าเออเรามาเปิดอกคุยว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็จะมานั่งล้อมวงคุยกันว่าลูกท่านคนนี้เป็นยังไงแล้วเขามีวิธีปฏิบัติกับลูกเขายังไงหรือว่าลูกคนนี้ยังไงแล้วเขาปฏิบัติยังไงแล้วเราก็จะได้แชร์กันว่าอ๋อคนนี้ที่ทำเนี่ยเขาทำผิดนะแต่ว่าคนนี้ที่ทำถูกแต่ว่าอาจจะได้ผลกับลูกเขาแต่เราก็เอามาแชร์กันว่า
0: วิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1: ทีนี้อีกกิจกรรมนึงนะครับอันนี้เป็นการที่ว่าถ้าเด็กท่านไหนนะเด็กหรือเยาวชนนะครับประสงค์ที่จะบรรพชาสามเณรนะครับเราก็จะติดต่อกับทางวัดไว้แล้วล่ะครับก็จะมีเป็นรุ่นปีหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสัก2รุ่นนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะได้บรรพชาเป็นสามเณรตามพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเขาก็จะได้รับการอบรมจากท่านเจ้าอาวาสซึ่งเราก็ไม่ได้จำกัดว่า

0: ปีนี้ต้องวัดนี้คือหลายๆที่ที่มีความพร้อมในการที่จะอบรมเด็ก
1: แล้วในเรื่องของงบประมาณนะครับจะได้มาจากไหน
0: ก็ในงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเขาก็จะจัดสรรงบประมาณเนี้ยเพื่อจัดทำกิจกรรมรวมถึงทางด้านคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นผู้ที่มีความพร้อมแล้วก็มีความเสียสละท่านก็จะมาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงแรงหรือว่าการสนับสนุนพวกของใช้ต่างๆก็เป็นท่านก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับผ
1: ม
0: ทีนี้กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กบางคนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นทีนี้ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทีนี้เราก็คิดว่ากิจกรรมไหนถ้าทำกิจกรรม40-50คนแล้วเป็นเด็กแว้นทั้งหมดเราจะเอาอยู่ไหมหรือว่าเราต้องการที่จะให้ได้รับการขัดเกลาโดยใช้การเข้าระเบียบวินัยก็เลยเป็นที่มาของโครงการครอบครัวอุ่นใจนะครับครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนซึ่งก็คือการให้เด็กๆเนี่ยไปเข้าค่ายนะครับค่ายทหารก็อาจจะเป็นหลายๆที่เพราะว่ามันจะมีทั้งค่ายทหารหรือค่ายของตชด.หรือแล้วแต่พื้นที่ที่มีความพร้อมซึ่งแล้วก็อาศัยความสมัครใจของเด็กๆนะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทางด้านหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินัยทำให้เขาได้รู้ว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเนี่ยให้เขาตื่นกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลา
1: ที่จะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
0: ใช่มีกรอบว่าคุณต้องตื่นตรงนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องอยู่ในระเบียบในวินัยคุณมีเพื่อนนะต่อให้เพื่อนคุณไม่ดีแต่ว่ายังไงระเบียบก็ต้องคุมพวกคุณให้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งว่าได้ประโยชน์มากครับเด็กๆหลายๆคนพอจบค่ายเนี่ยจะ7 วัน
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะหลายวันตามงบประมาณเด็กๆชอบหลายๆคนอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วย
1: ก็เรียกว่าให้รู้จักการมีระเบียบวินัยกับชีวิตบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทำอะไรตามแต่ใจตัวเองแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับ
0: ใช่ครับผม
1: และนอกจากนี้เนี่ยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยฮะที่ปฏิบัติตามแผนต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่กับกระบวนการอะไรต่อไปไหมครับหลังจากที่เขาเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้ว
0: ครับผมซึ่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะครับก็จะประกอบด้วยกิจกรรมอย่างที่เราได้เล่ากันมาพร้อมกับการที่เด็กต้องมารายงานตัวเป็นจำนวน3 เดือนครั้งส่วนมากจะประมาณนี้ในรอบระยะเวลา1 ปีก็จะเป็น4 ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็รวมทั้งการนำผลการเรียนมาแสดงหรือแม้แต่กระทั่งการกำหนดในแผนว่าให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับซึ่งเมื่อเขาปฏิบัติครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยศาลก็จะนัดฟังผลแล้วก็จะมีคำสั่งยุติคดีก็จะนำไปสู่การที่ส่งผลของการยุติคดีดังกล่าวนะครับไปลบประวัติการกระทำความผิดแต่เราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วนะครับแต่จริงๆกระบวนการหลังจากนั้นทางศาลเยาวชนมีการติดตามผลนะครับโดยการที่เราได้ประสานความร่วมมือนะครับไปกับหน่วยงานทางปกครองในพื้นที่ที่เด็กอยู
1: ่
0: อาทิเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าหลังจากที่เด็กยุติคดีไปแล้วเนี่ย1 ปีนะครับจะมีการส่งจดหมายเนี่ยไปให้ทางผู้นำชุมชนนะครับแจ้งกลับมาว่าเด็กเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะหันเหเขาออกไปว่าโอ้ให้ออกไปไม่ใช่นะครับเรายังเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานท่านแล้วก็เป้าประสงค์เราอยากให้ลูกท่านกลับไปอยู่ได้โดยอย่างปกติสุขสังคมเป็นปกติสุขครับประมาณนั้น
1: ครับผมและนั่นทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้ที่กระทำความผิดและก็รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมให้กับ เรื่องของบุคคลต่างๆที่จะต้องการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและก็สิทธิในทางแพ่งนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความรู้ครบถ้วนนะครับจากคุณเนตินันท์สุขชุมก็วันนี้ทางรายการและทีมงานก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอีกแล้วนะคะ
1: อุ้ยเรื่องนี้ใกล้ตัวเด็ดถึงขั้นอาจารย์แนนบอกเด็ดเลยทีเด
2: ีย
1: ว
2: ใช่ไหมคะเราต้องมาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้เราก็มีคลิปละครสั้นๆนะคะมาให้ชมกันค่ะชื่อตอนว่าสามีขโมยเงินค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
3: คุณนายตกลงจะแต่งสวยไปถึงไหนแล้วจ๊ะนี่ตกลงจะไปฉลองที่ไหนกันแล้วเนี่ย
4: ก็ที่คุยกันไว้อ่ะก็ร้านอาหารแถวๆราชพฤกษ์นั่นแหละค่ะมีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารอร่อยพี่ไปด้วยกันไหมคะ
3: โอ้ยตามสบายเลยจ้า
4: เดี๋ยวเพื่อนๆก็มารับ
3: ดีดีดีดี
4: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
3: จ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าที่รักแหมกี่เดือนกี่ปีก็สวยไม่เคยสั่ง

0: ของพี
1: ่อุ้ยโอ้ยมาซะเสียงดังเลย
2: เป็นไงบ้างลูกพี
1: ่เรียบร้อยเรียบร้อย
0: เรียบร้อยก็อย่ารอช้าไปเลย
3: ทำไมกระเป๋าเปิดเนี่ยเงินฉันหายด้วยเนี่ยพี่ไม้แอบขโมยเงินไปอีกแล้วแน่เลยอ่ะนิสัยไม่ดีคราวก่อนก็ทีนึงแล้วคราวนี้จัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลยพี่ไม้
4: มีอะไรกันน่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยนะ
5: นั่นน่ะสิ
3: ก็สามีตัวดีฉันน่ะสิแอบขโมยเงินฉันไปอีกแล้วคราวนี้ฉันจะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลย
5: โอ้ยใจเย็นๆก่อนคือยังไงเราก็ควรเคลียร์กันในครอบครัวนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือไปฟ้องเนี่ยมันจะได้เหรอพี
4: ่นั่นน่ะสิแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะรับแจ้งความด้วยเหร
3: อคราวนี้ฉันต้องจัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดจะได้ไม่ทำผิดซ้ำๆอีก
5: แล้วกรณีแบบนี้สามีขโมยเงินภรรยาหรือการที่ภรรยาขโมยเงินสามีมันมีความผิดทางข้อกฎหมายยังไงเหรอพี
6: ่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าการขโมยเงินของผู้อื่นเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่กรณีนี้มันพิเศษตรงที่เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากระทำต่อกัน
7: เป็นลักทรัพย์นะคะ
6: ค่ะ
7: นี้เป็นลักทรัพย์แต่ว่าเป็นลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะ
6: ใช่
7: ค่ะค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำตอบคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหมือนที่อาจารย์ออยบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเป็นความผิดแต่กฎหมายเนี่ยยกเว้นโทษให้ก็คือไม่ต้องได้รับโทษ
6: ค่ะ
7: นะคะทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าไอ้ความผิดที่ได้รับการยกเว้นโทษเนี่ยนะคะต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
6: ทรัพย์สินเท่านั้น
7: นะคะระหว่างสามีภรรยา
6: ใช่
7: นะที่นี้เนี่ยถ้าตามละครนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนขโมยเงินกันอย่างนี้ได้ไหมคะจันออย
6: ผิดไม่ได้ไม่ได้นะคะ
7: ผิดนะคะทันทีเพราะฉะนั้น
6: ผิดปกติ
7: ถ้าเป็นแฟนกันแล้วขโมยเงินอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะ
6: ค่ะ
7: เปลี่ยนข้อเท็จจริงนิดนึงนะคะก็จะถือว่าผิดกฎหมาย
6: อาญารับโทษเต็มๆตามปกติเลยนะ
7: คะ
6: แต่ว่าถ้าจดทะเบียนกันสักนิดนึงแล้วมีการกระทบกระทั่งกฎหมายคงมองหยิบโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วทรัพย์สินของเธอของฉันบางทีปะปนกันอะไรเงี้ยบางทีก็เลยแบบให้มีกฎหมายข้อนี้ไว้นะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคแรกนะคะก็เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าสำหรับเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นนะคะ
7: เพราะฉะนั้นกฎหมายก็มุ่งให้แบบอมชอมกันในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันถือว่าน่าจะยอมความได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องลักทรัพย์แล้วนะคะความผิดที่ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะคะก็คือจะมีในเรื่องของยักยอกทรัพย
6: ์วิ่งราว
7: ช
6: ่อโกงนะคะต่างๆรับของโจรทำให้เสียทรัพย์เนี่ยฐานความผิดเหล่านี้นะคะถ
7: ้
6: าเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
7: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะคะแล้วมีการใช้กำลังประทุษร้ายเช่นชิงทรัพย์
6: ถ้ามีเรื่องเนื้อตัวร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะคะหรือเป็นการบุกรุกที่เป็นเหตุฉกรรจ์เช่นเป็นการบุกรุกในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กฎหมายก็ยังคงเอาผิดตามปกติอยู
7: ่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: ขายไอติมค่ะอาจารย์คะ
1: ไม่ใช่
0: ไอติมมานะคะ
1: ฟังเสียง
0: ฟังเสียงค่ะ
1: พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมมีปัญหา
0: ค่ะได้ยินเสียงกิ้งกิ้งนี่แปลว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
1: อ
0: ้
1: าววันนี้มีเรื่องอะไร
0: วันนี้ท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยดูจะไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าใครเจอปัญหานี้เองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์ผมอยากจะรู้เรื่องใหญ่ๆของท่านผู้ชมแล้วนะ
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: อะไร
0: นั่นเลยสิคะอาจารย์เรื่องใหญ่ๆท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งที่ดินเนี่ยติดกันเลยใกล้กันมากเลยนะครับปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยบ้านที่ติดกันเนี่ยเขาปลูกต้นไผ่ค่ะอาจารย
1: ์
0: ไอ้ตอนที่มันยังเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าพอมันเป็นกอไผ่ใหญ่ๆมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ท่านผู้ชมเลยล่ะค่ะเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีใบไผ่สิคะอาจารย์ร่วงลงมาเต็มหลังคาบ้านท่านผู้ชมเลยและไอ้รางระบายน้ำอ่ะบนหลังคามันก็ตันค่ะอาจารย
1: ์
0: ใบไผ่มันร่วงมาเต็มไปหมดเลยอ้าววันดีคืนดีงูเงี้ยวเขี้ยวขอนขึ้นมาจะมาฉกท่านผู้ชมเอ้ยลูกหลานท่านผู้ชมเอ้ยจากกอไผ่ค่ะอาจารย์คะและยังมีนกเอี้ยงขึ้นไปอยู่บนกอไผ่อีกมูลถ่ายมูลออกมามูลนกเอี้ยงก็ปลิวเข้ามาในบ้านซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าได้ไปบอกกับเจ้าของบ้านแล้วว่าเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยตัดต้นไผ่ทิ้งเถอะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใส่ใจค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ยอมตัดค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถไปตัดต้นไผ่เขาได้ไหมถ้าไปตัดเขาเนี่ยเขาจะมาเล่นงานฟ้องร้องท่านผู้ชมไหมหรือว่าท่านผู้ชมควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมยังไงนะคะเลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีอาจารย์คะ
1: เออผมเข้าใจอาจารย์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนอื่นเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็ก
0: เออดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าเราเจอเอง
1: ใหญ่สิอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย์เจอทุกวันค่ะอาจารย
1: ์เ
0: ออถ้าเราเจอทุกวันทุกวัน
1: เข้าใจเลย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าย้ายบ้านอีกหลังที่ปลูกต้นไผ่นะมาอยู่หลังนี
0: ้ค่ะ
1: เขาจะรู้เลยว่าม
0: ันเป็นเรื่องใหญ
1: ่นรกมีจริง
0: ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: เรื่องต้นใหญ่แต่แนะนำเลยนะ
0: ค่ะ
1: การแก้ปัญหาในทางกฎหมายซึ่งผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยทำได
0: ้อ๋อเหรอคะอาจารย์ดีจังเลย
1: แต่อยากจะบอกก่อนว่าอยู่ใกล้กันอย่างนี้ความที่มีมิตรจิตมิตรใจผูกมิตรกันไว้ได้แล้วคุยกันได้ด้วยสันทวะไมตรีเนี่ย
0: ก็น่าจะดีกว่านะคะ
1: จะแก้ปัญหาได
0: ้ค่ะ
1: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอกเขาอกเรา
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าสามารถทำได้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือใกล้เรือนเคียงกับใคร
0: ค่ะ
1: อย่าทะเลาะกันอย่ากินแหนงแข่งใจกัน
0: ค่ะ
1: พยายามอลุ่มอร่วยแล้วเอามาเป็นกำแพงใจซึ่งกันและกัน
0: อ
1: ันนี้จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าทะเลาะกันมีเรื่องอย่างกรณีนี้ในทางกฎหมายทำยังไงถ้าต้นไผ่ลุกล้ำเข้ามาในบ้านเรา
0: เ
1: ลื้อยเข้ามาหรือมันโอนเอ็นเข้ามาในบ้านเราแน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยแจ้งให้เขาตัดถ้าเขาไม่ตัดเราตัดได้ในบ้านเราแต่อยู่ในบ้านเขาอาจารย์ไอ้ต้นไผ่มันปลิวมาเนี่ยไอ้เฉพาะเลื้อยมาเหมือนต้นมะม่วงมันก็โอเค
0: เออค่ะ
1: แต่นี่มันต้นไผ่นี่ใบมันปลิวเนี่ย
0: ค่ะอาจารย
1: ์โอนเอ็นมาตัดได้ถ้ามันลุกล้ำ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาโมโห
0: ทำยังไง
1: ปีนเข้าไปแล้วไปตัดไปฟันเลย
0: ได้เหรอคะอาจารย
1: ์ทั้งบุกรุกท
0: ั
1: ้งเสียทรัพย์
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์หลายข้อหาเลยโดนคดีอาญาเลย
0: ค่ะ
1: อย่าทำโดยเด็ดขาด
0: ค่ะ
1: นะผมมีข้อแนะนำดังต่อไปนี
0: ้ค่ะ
1: หนึ่งเปิดฉากเจรจาก ับเขาแบบดีๆอย่าทะเลาะกัน
0: ค่ะ
1: สอง
0: ค่ะ
1: ขอความกรุณา

0: เขาว่าช่วยทีเถอ
1: ะ
0: ชีวิตไม่ไหวแล้ว
1: ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าในที่สุดเขายังดื้อยังรั้นอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย
1: ไม่ยอมตัด
0: เออมันเป็นการละเมิดต่อคนอื่น
1: ค่ะ
0: เราก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได
1: ้
0: ศาลก็จะมีคำพิพากษาและวินิจฉัยให้ตัดให้รื้อให้ถอนแล้วถ้าไม่ตัดไม่รื้อไม่ถอนกฎหมายก็อาจจะใช้การบังคับคดีให้มีการตัดว่ากันไปตามขั้นตอนได้แต่ถ้าทำเองผิดกฎหมายครับ
1: อย่างนี้เป็นละเมิดได้ไหมคะเนี่ย
0: เป็นละเมิดสิครับอาจารย์ทำอย่างนี้มันละเมิดกับชาวบ้านอยู่แล้ว
1: เร
0: ีย
1: กค่าเสียหายสินไหมทดแทนก็
0: ได
1: ้
0: ได้ใช่ไหมอา
1: จารย
0: ์ได้
1: ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองคุยดูก่อนนะคะลองคุยดูก่อนให้เขาเห็นความเดือดร้อนแต่ถ้าคุยแล้วเนี่ยเราอาจจะขู่เขาก่อนก็ได้ว่าเออถ้าสมมติว่าคุณไม่ยอมเนี่ยฉันจะไปฟ้องแล้วนะเผื่อเจ้าของบ้านกลัวอย่างน้อยก็ได้ยอมใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าทนงทนายกันวุ่นวายนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าสินสมรสสินสมรสหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆอันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมาก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเงินเดือนเงินโบนัสเงินรางวัลจากลอตเตอรี่

รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16มิถุนายน2569นะคะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะที่ต้องระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งค่ะอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะในพื้นที่เสี่ยงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองค่อนข้างมากเลยค่ะปัจจัยสำคัญในช่วงนี้นะคะก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำก็ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกค่ะวันนี้นะคะมีพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากนะคะภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและที่จังหวัดตราดค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ดังนั้นขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ

0: เถอะ
1: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่คำลาทอดได้งามอีหลี
0: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
1: เฮ้ยแล้วคำแก้วล่ะ
2: ไปแล้วเด้ออีแม่
1: คำแก้วเอ็งสิไปใส
0: ่มันสิไป
1: เอ็งกับมี่แล้วตอนนี้พระราสินีท่านทรงตั้งกลุ่มทอดผ้าไหมแพร่ว่าและโครงการศิลปาชีพยุคกาลสินแล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
2: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์นเอานี่แมวผู้ใดนี
3: ่แก้มแก้ว
1: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนคำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมิสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
2: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
4: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
5: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
4: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
6: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนในโขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ย

0: เอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
1: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
0: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
0: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
1: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
2: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
1: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
1: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
0: นั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
1: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
0: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
1: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
0: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
1: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
0: โอ้โห
1: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
0: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี่
1: ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียทานน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของทานน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
0: ๆโอ้โห
3: ยังไม่หมดอีกเหรอ
0: ฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
1: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
0: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
1: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
0: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
0: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
1: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
0: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

ตอนพนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดจดจ่ายกาสินใหม่แก่กทม.ก.ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มกันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โค้งเล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปก้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้จดจ่ายกาสินใหม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดคือแก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.ผ.13/2556ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการติดผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกจุ่มน้ำมาเต็มกันรถซึ่งมีน้ำหนักมากบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้ก้องเข้ากับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางผาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณตางโก้งอันบอกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเอ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลานจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
3: คือใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะ

0: ทรัพย์แถมยังใช้คำรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
1: หรอ
0: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
1: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
0: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
1: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
0: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
3: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบคุณครับ
4: แล้วเราจะไปไกลเกลี่ยกันได้ที่ไหน
3: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อน

ไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างแก่คุณผู้ดูนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนนึงที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างของผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุฒิขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย
2: ์ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้

0: เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
1: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโอ
0: คนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
1: ี
0: ้ยกน้ำหนักยกเวทครับ
1: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
0: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นในหมวดฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
1: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
0: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
1: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
0: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งานนะครับพีเอส
1: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
0: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนมันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับความเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
1: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉยๆ
0: ครับ
1: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉย
0: ๆ
1: ก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบโอ้ปรับได้เร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์ว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ยถ้าตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
0: ก็หลักพันครับประมาณพันกว่าบาทถึง 2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
1: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
0: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
1: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
0: โอ้หลักแสนก็มีครับ
1: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
0: โอ้ฟังก์ชันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับทั้งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากครับในตัวฟังก์ชันแล้วก็การปรับความเร็วการปรับความชันของลู่วิ่งเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลู่วิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถปรับความชันของลู่วิ่งให้มันมีความชันขึ้นมาได้
1: ตัวนี้ทำได้ไหมครับ
0: ตัวนี้ทำได้เหมือนกันครับ
1: โอ้แล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
0: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคร
1: ับ
0: เหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
1: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
1: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
0: อันนี้ก็
1: ย
0: ัง
1: ไม่แน่ใจ
0: อยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
1: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเฮ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
0: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
1: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผม ึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบแถวไหนโซนจตุจักรเหรอ

0: ือโซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
1: อ่ะอย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
0: ถ้าสมมุติผมอายุ40ก็ประมาณ
1: 180ครับลบง่ายๆเลยหัวใจจะสามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใน1นาทีหัวใจเต้นได้ประมาณ180ครั้งต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือ 100% ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสครับเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
0: ครับ
1: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
1: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
0: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
1: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
0: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
1: โซน2ตีว่าในช่วง10ก็ได้60% ถึง 70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่120ถึง140ครั้งต่อนาที
0: โซน3ครับ
1: โซนก็ขยับขึ้นไปอีกครับ70ถึง 80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็140ถึง160
0: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซนไหนครับ
1: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90ถึงเกือบ 100% ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ90ถึง 100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่ง
0: สปรินต์100
1: เมตรใช่ใช่วิ่งแรงๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
0: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
1: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ60ถึง70%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
0: โซ
1: นที่2ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานาน
0: ขึ้น
1: ใช่
0: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
1: ครับผม
0: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
1: ครับ
0: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
1: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
0: ราคาไม่แพงมากนะครับทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอฟสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรอย่างนี้นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
0: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเบาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับด
1: ูเวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
0: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย
1: ์แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
0: แล้วฝืด
1: มันฝืดเท่าไหร
0: ่แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งนู้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
1: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
0: แบนราบ
1: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได้เหมือนเราเดินขึ้นบันไดเงี้ยครับพี่เอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
0: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
1: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70%เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ยลักษณะของการวิ่งน่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่านะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วย

0: ถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
0: yeah. ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆอ่ะมันจะแม่นยำขึ้นป่ะครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับกรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไป
0: นอกจากนั้นมีอะไรครับอาจารย
1: ์เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
0: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
1: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
0: ก็จริง
1: รออะไรล่ะครับ
0: ก็จริงนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
0: เหมือนปุ่มช็อตคัท
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าเราอยาก12เลยเราก็กด12แต่ลูกมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
0: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปุ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
1: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
0: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับเพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอเนี่ยครับอาจารย
1: ์หลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
0: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้ที่หนีบผ้ามา
1: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
0: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
1: อย่าหนีบให้ติดเนื้อนะครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
0: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
1: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางเครื่องใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เพื่อเป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
0: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: เวลาเราปั่นจักรยาน คือประมาณ
1: ก็ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวเราก็หมุนเข้าไปนะครับก็เซตแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานครับทีนี้เพดัลนะครับหรือว่า
0: ที่ถีบ
1: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะครับ
0: ก็เป็นแค่ที่วางเท้าอย่างเดียว
1: เป็นที่วางเท้าเลยนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ต่อไปเราเริ่มมาที่มือจับแล้วก็หน้าจอครับ
1: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มไปด้านหน้านะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่งเวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้นะคร
0: ับ
1: หร
0: ือ
1: มันอาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่ามันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
0: ้หน้าจอเลยครับอาจารย
1: ์หน้าจอนะครับจะมีเรื่องของความเร็วนะครับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับระยะทางแคลอรี่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับคล้ายๆกับตัวเครื่องลู่วิ่ง
0: ทีนี้เจ้าพวกจักรยานเนี่ยครับถ้าเป็นหลักแสนขึ้นไปส่วนใหญ่เขามีอะไรมาให้เพิ่มบ้างครับที่อาจารย์เคยเห็น
1: พวกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นครับคล้ายๆกับลู่วิ่งเหมือนกันครับพี่เอสครับ
0: อ๋อโปรแกรม
1: หรือว่าโปรแกรมในการออกกำลังกายที่อาจจะถูกเซตมาเยอะแยะมากมายเลยปรับความหนักความเบาปรับแรงต้านของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานอย่างนี้ปกติก็จะใช้การปรับแรงต้านโดยอาจจะมีปุ่มในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโทรทัศน์เฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับขอนำคุณผู้ชมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยมีทางร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธไมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรับชมผ่านโทรทัศน์ระบบ2ภาษานะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ prdwe.prd.go.th และทาง Facebook NVT World ครับ
0: สำนักพระราชวังได้มีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ตามความทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้นนะคะในท้ายประกาศดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยา

0: ในพระบรมมหาราชวังต่อมาเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569มีประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: และสำหรับการประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับโดยประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสิ้นพระชนยังความโศกเศร้าทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินรัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปนั้นการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามการนี้เพื่อให้การถวายอาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจุฬาราชมนตรีจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมน้อมถวายอาลัยโดยให้อยู่ในอาการสำรวมและรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรมุสลิมและแผ่นดินไทยและการแต่งกายในช่วงไว้ทุกข์ดังนี้ข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาด การเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกัวหรือว่าการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งและเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่15มิถุนายน2569นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในคืนวันนี้นะครับก็เป็นการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นคืนที่4นะครับและจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 น.นะครับและในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 10:00 น.หลังจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัสมวานหรือ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 น.ในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 น.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานครบ50วันวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเวลา 17:00 น.และวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ในเวลา 10:00 น.และจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569และวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 น.ครับ
0: สำหรับหมายกำหนดการพระราชกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในค่ำวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับที่หน้าพระราชอาสน์นะคะทรงยืนที่หน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงยืนที่หน้าพระเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ จากนั้นก็จะเป็นการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาสงพร้อมแล้วเจ้าพนักงานล้านพระปูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จ

0: ธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลานี้ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นตามหมายกำหนดการค่ะ
1: ครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับและสำหรับพระโกศทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะครับเป็นการประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศซึ่งในธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นนะครับโดยปกติมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นนะครับตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะครับหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะครับที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบครับที่ฐานพระโกศด้านหน้ารองด้วยพระภูษาโยงทอดลงมายังพานทอง2ชั้นซึ่งพระภูษาโยงบนพานทอง2ชั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานจะคลี่พระภูษาโยงนะครับออกไปจนถึงอาจสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอัดสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้ลาดไปตามความยาวของอัดสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับโดยพระโกศประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นนั้นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและจักรันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าแว่นฟ้าทองทุกชั้นนั้นนะครับปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานนะครับรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่นลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังศูนย์ตามพระราชอิสริยยศข้างพระแท่นทองทรายตั้งบนดบเพลิงนะครับเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวามุมทั้ง4นั้นประดิษฐานพระโกศและมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนการยืนตามยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะฮะฐานทั้ง4นายยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงที่พื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนนะครับลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมครับ

0: ที่ได้เชิญมาตั้งแต่งอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานี้นะคะเป็นเครื่องแบบพระราชฐานสำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงโอกาสที่ใช้เป็นการใช้ในการรักษาการภายในเขตพระราชฐานวังที่ประทับตลอดจนวางยามเฉลิมพระเกียรติในหมายพิธีต่างๆค่ะหมวกเป็นหมวกยอดสีขาวหน้าหมวกมีพระตราราชวัลลบยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทองผ้ารองสายรัดคางด้านในสีขาวเสื้อเครื่องแบบฉลองพระองค์นั้นก็เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้นะคะเป็นเสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาวที่แนวอกมีดุมดุลโลหะสีทองขนาดใหญ่มีพระประมาพิไทยย่อวปรจำนวน5ดุมแขนด้านซ้ายจะติดอามประจำหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปักด้วยไหมสีทองแขนด้านขวาติดเครื่องหมายแสดงวรรณะหน้าอกด้านขวาติดป้ายชื่อด้านบนติดเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อวปร.สีทองด้านซ้ายติดเครื่องหมายประจำโซนหรือสังกัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งนี้เครื่องหมายอื่นๆเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยค่ะส่วนกางเกงเครื่องแบบของเครื่องแบบพระราชฐานนี้นะคะจะเป็นกางเกงสีดำแถบสกลาสีแดงกว้าง 2.5 เซนติเมตรข้างละ2แถบเครื่องประกอบก็จะมีกระเป๋าคันชีพทำด้วยหนังสีน้ำเงินดำด้านนอกมีพระตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองมีตัวอักษรเป็นภาษาบาลีด้วยนะคะที่แปลความได้ว่าขอให้กองทหารจงยังพระราชาให้มีชัยชนะและยังความเจริญให้สำเร็จในแผ่นดินและมีสายสะพายสีน้ำเงินดำด้านนอกมีไหมแถบทองสวมถุงมือสีขาวประกอบกระบี่ผู้กระบี่ทำด้วยดิ้นทองแล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะคะซึ่งเป็นเครื่องแบบที่ดัดแปลงมาจากเครื่องแบบเครื่องยศรักษาพระองค์แต่เพื่อให้ใช้ในการรักษาการจึงให้ประดับแพรแถบแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะ
1: ขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจารกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบ

สำหรับพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคม

0: สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสนะคะซึ่งเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมวัดราชสิทธารามประกอบด้วยพระครูสิทธิวัชรภานีมองอินทปัญโยพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินวังโสบทที่ใช้สวดคือบทสมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะค่ะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตปันติจิตโตสำหรับบทที่ใช้สวดก็เป็นนิวรโคชกะปริเฉทที่3นะคะทำนองเลื่อนค่ะ
1: เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมครบ4จบนะครับเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายและพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับสำหรับพระราชาคณะในวันนี้นะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามนะครับที่จะถวายอดิเรก

ติเลกะวัสสตังชีวตุติเลกะวัสสตังชีวตุติเรกะวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภ

หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วนะครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่บริเวณด้านหลังพระโกศทองใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหีบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอค่ะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีซึ่งวันนี้โดยเสด็จด้วยนะคะพร้อมกับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี

สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมราชสำนักค่ะสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะซึ่งเมื่อครั้งรัชกาลที่1ถึง6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระพิธีธรรมประจำวัดต่างๆอยู่12วัดต่อมาในภายหลังเหลือเพียง10วัดประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสระเกศวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามค่ะซึ่งพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือเรียกว่าสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์นะคะก็คือพระสังคีนีว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลพระวิพังว่าด้วยขันธ์5พระธาตุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์ธรรมพระปุคคลบัญญัติว่าด้วยที่ตั้งของบุคคลพระกถาวัตถุว่าด้วยความจริงแท้พระยมกะว่าด้วยธรรมที่เป็นคู่พระมหาปัตตฐานว่าด้วยที่ตั้งใหญ่การได้รับมอบหมายให้พิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกซ้อมแล้วก็คัดเลือกต้องใช้คุณสมบัติพิเศษเลยนะคะจากเจ้าอาวาสแต่ละวัดก็จะต้องมีการคัดเลือกแล้วก็นำมาฝึกกันก่อนที่จะส่งให้หน่วยงานสมัยก่อนเรียกว่ากรมสังฆการีค่ะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลแต่งตั้งซึ่งก็จะมีการได้รับพัดพระพิธีธรรมกับนิตยพัดพระราชทานรายปีเป็นธรรมเนียมดั้งเดิม

0: เริ่มปฏิบัติสืบมานะคะเวลาที่มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพก็จะได้เห็นสิ่งที่มีการถ่ายทอดมาอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบแบบแผนแล้วก็งดงามตามแบบราชสำนักอย่างที่เห็นนี้ค่ะ
1: ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันนะครับพระพิธีธรรมก็จะมีการได้ฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานประกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าในช่วงพระพิธีธรรมพระศพตลอด100วันนั้นก็จะจัดพระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะครับสำหรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อที่จะถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: พระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้จะอยู่เชื่อมต่อกันนะคะซึ่งเวลาที่จะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะการเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นก็จะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปตามห้องโถงที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งเชื่อมพระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าไว้ด้วยกันนะคะก็จะใช้วิธีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ซึ่งมุกกระสันที่เชื่อมต่อเป็นโถงทอดยาวไปนั้นนะครับก็จะเชื่อมมาทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับต่อมายังทิศเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับถ้าดูจากผังโดยภาพรวมก็เสมือนที่จะแยกพระที่นั่งทั้งสององค์นั้นแยกจากกันไม่ขาดนะครับได้เชื่อมต่อกันทางทิศใต้และทิศเหนือในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ทางด้านซ้ายของคุณผู้ชมก็จะเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับส่วนทางด้านขวามือจะเป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่ณขณะนี้นะครับ
0: จะเห็นเป็นยอดพระมหาปราสาทอยู่ตรงกลางภาพเยื้องมาทางด้านขวาวันนี้ช่วงที่เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระบรมมหาราชวังนั้นฝนตกหนักมากค่ะเราจึงไม่ได้เห็นการถ่ายทอดตั้งแต่ประทับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังดังเช่นเคยอย่างที่คุ้นตานะคะวันนี้ก็จะเสด็จพระราชดำเนินแล้วเราก็ถ่ายภาพตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเลย
1: ก็จะเป็นภาพที่ปรากฏตั้งแต่ตอนอยู่ในพระที่นั่งแล้วนะครับซึ่งการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพนั้นพระที่นั่งพิมานรัตยาก็มีบทบาทสำคัญมาโดยตลอดนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพนะครับคือในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับ

0: ถ้าดูจากประวัติศาสตร์แล้วเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงบางพระองค์นะครับแล้วก็เคยใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพนะครับเช่นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ชุราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและก็ล่าสุดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: อ

0: ผู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรคัตติยราชนารีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: และการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชในค่ำคืนนี้นะครับดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับลาคุณผู้ชมรวมทั้งเจ้าหน้าที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระเสนีนาถพิรัตกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปสวดบทนมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะและพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปสวดบทนีวรณะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังฆวิภาคทำนองเลื่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์สหราชอาณาจักรเป็นเวลา1ปีและเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตกิตนิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตกิตนิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์และปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาอีกทั้งทรงสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ในสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนลงลับแลลินลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกองเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายเวลา 14:00 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรม

มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระราชอาสนศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนในการ25รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจีนสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมจากนั้นสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงพระดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษเพื่อทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศรถยนต์พระที่นั่งและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่ทรงใช้ขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบคือชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศรีวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นและชุดไทยจักรีรวมทั้งกระเป๋าย่านลิเผา

และในเวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารแล้วเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างบงยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์นำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะด้วยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นทาน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย93รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำรัสพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระดำรัสพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดำรัสพิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตมาเข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาไสยเบตฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วทรงพระดำเนินไปถวายพระกระยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้าเนวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามไปอย่างมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจิตในกาย93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:39 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญศิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวศิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในช่วงนี้เป็นพิธีสวดสังวัตยาสุขาวดีวายุหสูตรโดยบรรพชิตจีนนิกาย35รูปเป็นพระสูตรฝ่ายมหายานกล่าวถึงพุทธเกษตรชื่อสุขาวดีโลกธาตุเป็นที่สถิตของพระอมิตาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีลอยกระทงและปล่อยนกปล่อยปลาอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามณวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งจากพระอารามหลวงวันละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะองคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569วันนี้ที่ห้องประชุมสนามเสือป่าสำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569โดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569ที่ขับเคลื่อนภายใต้6ยุทธ6กลยุทธ์ครอบคลุมการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้การ

ฒนาชุมชนการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการตลาดเพื่อสังคมเช่นการวิจัยและพัฒนาขยายพันธุ์พืชพระราชทานเอเดลไวส์กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่าควีนสุทธิดาและแก้วมังกรปรินเซสสิวรรณวรีดราก้อนฟรุตตามพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีรัตนราชกัญญาการผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI กาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการสร้างอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ8แห่งสร้างรายได้กว่า693ล้านบาทนอกจากนี้ยังติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากซึ่งก้าวหน้าไปร้อยละ83อาทิดำเนินการระบบน้ำแล้วเสร็จ6โครงการการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการให้บริการสุขศาลาเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่และสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนท์ดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร้อยละ90โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะให้หมู่มูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนยึดหลักพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวในทางเป็นแนวในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:30 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตรซูสุเมืองคาโตะจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายวีรศักดิ์ฟูตระกูลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นร่วมด้วยโอกาสนี้คณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปทันทีระหว่างวันที่13-19มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยามูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์ณบ้านเลขที่29หมู่5ตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10โททากูลปัญญาดีสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัด

และสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าณบ้านเลขที่37หมู่3ตำบลบ้านซ่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธวัชชัยบุษภาสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขาสัตตะโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568และณบ้านเลขที่173หมู่7ตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10เอกอภิสิทธิ์บุญนาคสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมิมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่14ธันวาคม2568การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ในอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP และที่ศาลาสาไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานจัด TOA เพ้นประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสโมสรสอนใต้กรุงเทพ8โรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีช่อง7 HD สถาบันคุ้มครองเงินฝากการเคหะแห่งชาติโรงเรียนช่างฝีมือทหารบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารมูลนิธิสิริวัฒนาภักดีไทยเบฟและกลุ่ม TCC กรุ๊ปสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครบริษัท Asset World Corporation บริษัทธนาคารร่มรวยกรมบัญชีกลางมูลนิธิมิตรภาพไทยจีนประธานและเลขาอนุกรรมการกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.บริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยบริษัทท็อปดราก้อนฟู้ดจำกัด
ชมรมรวมพลังรักแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงการต่างประเทศบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตรสุซูเมืองคาโตจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นคณะผู้บริหารบริษัทBEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างสนามลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรศวรที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึงเวลา 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดผิด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค่ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: เฮ้ยแล้วค่ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค่ำแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้วแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปี

0: ร่อทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งหมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพร่ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
1: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังได๋หนูลืมไปเบิดแล้ว
2: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
3: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
2: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
4: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ทาสีโบสถ์แต่บอกก่อนว่าการทำคุณธรรมเราไม่ได้ทำเพียงแค่คนเดียวแต่เรายังมีเครือข่ายอื่นๆก็คือเพื่อนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในห้องของเราครับใช่ในการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำอันนี้ด้วยครับ
1: ทุกกิจกรรมเลยไหมคะ
0: แต่ทุกกิจกรรมแต่ภาพที่เป็นที่เห็นอันนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอันนี้เราจะทำที่ห้องเรียนอนุบาลของเราครับเราจะใช้ชื่อกิจกรรมว่าไอ้ที่ใช้ฮูดไลฟ์สกิลที่เป็นว่าการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กปฐมวัยโดยการสอดแทรกคุณธรรม8ประการเข้าไปในการพัฒนาโดยภาพที่จะเห็นก็จะเป็นเด็กครับเขาจะช่วยกันเด็กก็จะเรียนรู้และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นยังไงในลักษณะนี้ครับ
1: คือเราสมมุติบทบาทกันหรือว่าเราสร้างสถานการณ์ให้เขาเหรอหรือยังไงคะ
0: ใช่เราจะเป็นหลากหลายรูปแบบครับเราก็จะเป็นการสร้างสถานการณ์ให้เขาครับช่วยเหลือกันบางทีเราก็ไม่ต้องสร้างสถานการณ์มาเองในห้องเรียนเช่นการมัดผ้าอย่างเงี้ยเด็กมัดแน่นเกินไปเขาไม่สามารถแกะได
1: ้
0: เพื่อนที่เห็นก็เข้ามาช่วยเหลือจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าครับ
1: ก็คือเป็นทำผ่านกิจกรรมต่างๆ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าปกติแล้วเวลาน้องๆเรียนชั้นอนุบาลเนี่ยคุณครูจะต้องหากิจกรรมมาร่วมกับการสอนในห้องเรียนอยู่แล้วเพราะว่าน้องๆอนุบาลนี่อยู่ในวัยซนสมาธิเขาอาจจะแบบไม่แน่วแน่แบบตั้งมั่นถ้าเกิดเรียนวิชาการโดยตรงก็ต้องมีกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้เข้ามาใช่ไหมคะก็เป็นการฝึกกระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆแล้วก็เราจะสอดแทรกคุณธรรมที่คุณครูเล่าให้ฟังลงไปถูกต้องไหมคะทีนี้ฟังเมื่อสักครู่แล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนอันนี้คุณครูแมนจะทำคนเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นกิจกรรมไหนที่เราลงพื้นที่ไปในชุมชนตรงนี้เรามีการชวนบุคคลที่เรารู้จักหรือว่าเราประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือชุมชนยังไงคะในการที่เข้าไปทำตรงนั้น
0: ก็ดื่มผมบอกว่าผมเป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่นั้นอยู่แล้ว อันนี้อาจจะเป็นข้อได้เปรียบบางอย่างที่เราจะมีภาคีเครือข่าย

0: ใจมากขึ้นในการช่วยเหลือใช่ในการช่วยเหลือโดยผมบอกก่อนว่าผมทำงานภายในห้องเรียนผมก็ไม่ได้ทำคนเดียวเหมือนกันแต่ผมจะมีภาคีเครือข่ายผู้ปกครองในห้องเรียนที่ช่วยกันทำเช่นเนี่ยเหมือนการทำอาหารเงี้ยเราก็จะได้วัตถุดิบจากคนในชุมชนเข้ามาเราไม่ต้องลงทุนอย่างเดียวแต่เราให้เห็นความสำคัญของในการพัฒนาห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมเข้าไปเงี้ยผู้ปกครองก็จะเห็นผู้ปกครองก็จะรับรู้ว่าภายในห้องเรียนเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างครับ
1: ค่ะอย่างตอนนี้มีโครงการไหนที่คุณครูแมนอยากจะตั้งใจขยายผลต่อที่เรามีโอกาสทำไปแล้วรู้สึกว่าโอ้มันเวิร์กมันได้ผลดีมากมีโครงการไหนบ้างคะ
0: ก็จะเป็นโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเนี่ยในเด็กนะเพราะพอเราทำไประยะหนึ่งเด็กเกิดคุณธรรมจริงๆจากการที่เขาได้ลงมือปฏิบัติโดยที่เราไม่ต้องโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับเขาว่าเด็กๆทำอันนี้นะทำอันนี้นะแต่เขาจะเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมเหมือนการซักผ้าอย่างเงี้ยเหมือนการซักผ้าเด็กคนไหนตากผ้าไม่ได้เพื่อนเขาก็จะช่วยกันในการตากเพื่อให้งานนั้นออกมาสำเร็จได้โดยที่เขาไม่รู้ว่าคุณธรรมตัวนั้นคือคุณธรรมจะได้ทำตัวนั้นคือการช่วยเหลือผู้อื่นการมีจิตสาธารณะอันนี้เหมือนการเรียนรู้เรื่องงามอย่างไทยเด็กก็จะมีในช่วงของเข้าพรรษาพอดีเราก็บูรณาการเข้าไปครับเด็กก็จะเรียนรู้เรื่องของการไหว้การมีน้ำใจการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ก็จะเป็นการเล่นบทบาทสมมุติกันในห้องเรียนครับเด็กก็จะได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมอันนี้เราก็จะทำสรุปเป็นเบรกฟรีแล้วเราก็จะมีการเผยแพร่ลงสื่อโซเชียลโดยคุณธรรมในโรงเรียนครับตอนนี้ก็ขยายผลออกสู่ครูภายในโรงเรียนด้วยกันว่าผลที่เราดำเนินมาเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นการ PLC การของครูในโรงเรียนมีการทำกิจกรรมเพื่อต่อยอดโครงงานคุณธรรมเนี่ย
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าน้องๆสวมบทบาทเป็นพระสงฆ
0: ์ใช่ใช่ใช่
1: ครับถวายสังฆทาน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นกิจกรรมที่คือก็สามารถสอดแทรกมาได้ในชีวิตประจำวันเนาะความจริงเพราะว่ากิจกรรมต่างๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของน้องๆอยู่แล้วเราก็เอาเหล่านั้นมาอยู่ในห้องเรียน
0: ผมมองว่าคุณธรรมไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวของเด็กๆแต่เราเป็นครูเนี่ยเราจะทำวิธีการยังไงเพื่อสอดแทรกคุณธรรมไปให้เด็กได้เรียนรู้อันนี้จะเป็นฟิลนั้นครับ
1: ค่ะทีนี้พูดถึงความสำเร็จกันบ้างดีกว่าคุณครูแมนเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าความสำเร็จหรือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นที่เราสัมผัสได้ที่เกิดกับเด็กจะเป็นเด็กในห้องเรียนที่เรารับผิดชอบดูแลเองหรือว่าเยาวชนในชุมชนเวลาเราไปทำงานเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะ
0: สิ่งแรกที่มองเห็นเลยคือเด็กมีความสุขเด็กมีความสุขก็คือวัดยังไงคือเด็กเขาชอบอยากที่จะมาโรงเรียนอยากมาที่จะทำกิจกรรมต่างๆไม่งองแงถูกต้องครับเด็กจะร้องแค่ช่วง2อาทิตย์แรกก็หลังจากนั้นเขาก็จะไม่ร้องเขาก็รู้สึกอยากที่จะมาโรงเรียนสิ่งที่มองเห็นก็คือเด็กจะมีระเบียบวินัยอยู่ในตัวของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องบังคับให้เด็กสมมุติว่าการเข้าแถวอย่างนี้ครูแค่ร้องเพลงเด็กก็จะรู้โดยปฏิกิริยาของเขาเลยว่าอันนี้ต้องคือการเข้าแถวเขาต้องปฏิบัติตนยังไงผมและอีกอย่างนึงก็คือผมมองว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นเดียวกันที่ส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้พฤติกรรมไม่ใช่แค่ครูคนเดียวต้องเป็นผู้ปกครองหรือพ่อแม่ด้วยที่เป็นแบบอย่างให้ดีกับเด็กอันนี้ก็ส่งผลเหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณครูเล่าให้ฟังว่าข้อดีของการที่เป็นคนในพื้นที่เนี่ยมันก็ทำงานให้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบรรดาผู้ปกครองของเด็กเราก็รู้จักกันหมดเห็นหน้าค่าตาเพราะเราอยู่ในพื้นที่นี้มานานแต่ทีนี้อยากจะถามถึงความท้าทายและความยากและอุปสรรคมันมีอุปสรรคอะไรที่เราเจอนอกเหนือจากการทำงานนอกจากการเป็นคนในพื้นที่ครั้งนี้บ้างเนี่ย
0: อย่างแรกเลยอุปสรรคก็คือเราเป็นครูถูกไหมครับเราจะมีหน้าที่หรือภาระงานที่อยู่ในห้องเรียนใช่และอีกหน้าที่หนึ่งก็คือในหมู่บ้านนะเราไม่ได้มีแค่คนไทย 100% แต่เรายังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มมอญแล้วก็กลุ่มพม่าที่อยู่ในชุมชนของเราด้วยอย่างเงี้ยมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราในเรื่องของคุณวุฒิแล้วก็อายุเรายังเด็กอยู่พอเราเข้าไปทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าเราอาจจะแบบหักมุมเกินไปจนไม่เกิดการเขาเรียกยังไงการปรับเปลี่ยนไม่ทันอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟิลนั้นมากกว่าที่ยาก
1: ก็เป็นเหมือนกับว่ามุมมองของคนรุ่นใหม
0: ่ใช่
1: กับคนรุ่นเก่าอาจจะแตกต่างกัน
0: ถูกต้อง
1: แล้วงี้เราปรับจูนกันยังไงคะ
0: เหมือนโครงการและโครงการที่ผมทำก็คือธนาคารน้ำใต้ดินหนึ่งครัวเรือนหนึ่งธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งภายในชุมชนอันนี้เราก็แก้ปัญหายังไงเราก็มีช่วงของการประชุมหมู่บ้านถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เรามีองค์ความรู้ชาวบ้านมีทักษะในการปฏิบัติเราเอาชาวบ้านเข้ามามารับความรู้จากเราแล้วก็ทำการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อถึงปัญหาให้เขาเห็นถึงปัญหาว่าปัญหาตรงนั้นไปแล้วเขาก็จะอยากแ
1: ค่
0: เข้ามามีส่วนร่วมกับเราในการทำครับ
1: ก็ต้องพูดคุยกันเยอะ
0: ๆถูกต้องครับใช้การสื่อสารกันเป็นส่วนใหญ่ต้องสื่อสารโดยการใช้เหตุและผลถูกต้องครับ
1: ค่ะทีนี้มีโครงการไหนบ้างที่คุณครูรู้สึกว่าทำแล้วมันทัชใจมากเลยมัน

0: มันสร้างความสุขให้กับเราอย่างมากมีโครงการไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: โครงการที่ผมเป็น2โครงการแล้วกันนะโครงการที่พัฒนาชุมชนก็ที่ร่วมกับยุวกาชาดในการสร้างลูกประคบสมุนไพรบำรุงผิวครับอันนั้นประทับใจตรงที่ว่าเราสามารถนำสมุนไพรที่อยู่ในชุมชนนะที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วกลับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้แล้วเราก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับยุวกาชาดที่มีความสนใจในเรื่องของการบำรุงผิวโดยการใช้ลูกประคบเงี้ยในการถ่ายทอดตรงนั้นก็มีเยาวชนเข้ามาร่วมฟังเยอะมากใช่ครับแล้วก็กิจกรรมที่สองจะเป็นปฐมวัยใส่ใจชุมชน
0: อ
1: ันนั้นจะเป็นการบูรณาการชุมชนกับคุณธรรมเข้ามาอยู่ในห้องเรียนของเราครับโดยการทำผ้ามัดย้อมที่เห็นอันนั้นก็ได้จำหน่ายผ้ามัดย้อมไปโดยเป็นรายได้ของห้องเรียนของเราโดยที่เด็กได้คุณธรรมแล้วก็ได้ใช้พื้นฐานจากชุมชนของตัวเองครับด้วย
0: ค่ะก็เป็น2โครงการที่ทำแล้วประทับใจนะคะฟังแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการทำงานที่คือมันก็มีทั้งอุปสรรคมีความสุขนะคะแล้วก็ที่สัมผัสได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านความสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะสุดท้ายอยากจะให้คุณครูช่วยฝากถึงรางวัลที่ได้รับนะคะว่าเราได้รับรางวัลอะไรบ้างคะ
1: รางวัลที่ได้รับก็คือผลพลอยได้จากการทำงานแต่จริงๆแล้วคือความสุขที่เราได้เห็นการเราไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วเขามีความสุขทั้งคุณครูเพื่อนครูด้วยกันในการช่วยแล้วก็เด็กนักเรียนที่เราไปช่วยเหลือ รางวัลที่ผมได้มาก็จะเป็นคุณธรรมอวอร์ดใช่ครับแล้วก็จะเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนต้นแบบบำเพ็ญประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ดีกับเยาวชนแล้วก็รางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมในพระราชูปถัมภ์ครับแล้วก็รางวัลที่ได้รับล่าสุดนี้ก็จะเป็นรางวัลนักศึกษาพระราชทานปีการศึกษา2566ครับโดยบอกก่อนว่ารางวัลนี้คือผลพลอยได
0: ้
1: ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับผมก็คือได้รับรางวัลนี้เช่นเดียวกันใช่ครับเพราะคือความรางวัลที่จริงๆก็คือความสุขที่เราได้เห็นแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นนะอันนี้คือความสุขครับ
0: เข้าใจค่ะเพราะว่าฟังคุณครูแมนเล่าให้ฟังนะเราก็สัมผัสได้ถึงแพชชั่นที่แสดงออกทางแววตานะเวลาครูเล่าเรื่องให้ฟังนะคะเวลาไปทำกิจกรรมต่างๆก็รับรู้ได้ว่ามีความสุขจริงๆจากการที่ได้ทำโครงการแล้วก็กิจกรรมต่างๆเพื่อน้องๆนะคะถือว่านี่ก็เป็นแบบอย่างอีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับเยาวชนนะคะแล้วก็คุณครูด้วยกันเองค่ะครูอาสาด้วยกันเองที่มีจิตใจสาธารณะนะคะวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณครูแมนอีกครั้งนึงค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ถือได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับบุคคลต้นแบบนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวดีๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะ

0: กเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
1: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
0: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
2: เดิมทีนะครับสมัยก่อนปู่อุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแปงไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
3: สภารัศดรพิเศษตอนปัจจุบันนี้เป็นคนติดเสริมเหล็ก
0: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะทุกท่านคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศชาติให้มีคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีควบคู่ไปกับเรื่องของคุณธรรมนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยหลายเรื่องด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพลังของคนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะเพราะว่าคนรุ่นใหม่นั้นเขาจะมีความคิดความอ่านนะคะที่ค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคตนั่นเองแน่นอนว่าในช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่เขาเป็นนักศึกษานะคะเขาไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการสอนภาษาต่างประเทศไม่ได้สอนให้กับคนธรรมดาแต่ว่าเขาไปสอนให้กับผู้พิการทางสายตาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับเราก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเอกตติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

ชื่อว่าถ้าเกิดมีการทำกิจกรรมแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะคะก็จะนำมาซึ่งความสุขนะคะระหว่างผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะจะเกิดเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีร่วมกันอย่างแท้จริงนี่เป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่เขามาทำกิจกรรมเพื่อสังคมนั่นเองนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่ง

ของเรื่องราวดีๆเท่านั้นนะคะที่นำมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้รับชมในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมเรื่องของการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือว่าองค์กรต่างๆองค์ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสืออีบุ๊กนะคะบทความดีๆที่จะนำหลักคุณธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็สังคมสามารถที่จะไปดาวน์โหลดใช้งานกันได้เลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะแล้วก็สามารถดูวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักคุณธรรมได้ด้วยนะคะแล้วก็เราจะสามารถนำเอาเรื่องของคุณธรรมเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในองค์กรนะคะในทุกๆอาชีพที่เราทำงานนั้นสามารถทำได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ถือว่าหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่มีความเจริญเมืองที่มีสีสันสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียวบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการเงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไปได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดำใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมตัวเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
2: เจอพี่ปอนแล้วครับพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับ
0: นะฮะพี่ปอนครับ
2: ครับ
0: นี่ผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมากเลยครับ
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อครับนี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาต

0: เดินไปคุย
1: ได้เลยครับ
0: แล้วพี่พรทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
1: ก็ดูในส่วน account management ตำแหน่งเป็น vice president แผนก account management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่พรมีโหวิธีการทำงานแบบนี้ยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งไหมฮะ
1: ก็ยุ่งครับยุ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี้

0: หรือดีเจอะไรเงี้ยก็เต็มที่กับมัน
1: แต่ผมทราบว่าพี่ปอนเป็นคนที่เปิดแผ่นดีเจมาก่อนไลฟ์สไตล์
0: ก็ที่ออฟฟิศมีปาร์ตี้เราก็เปิดหรือเพื่อนจัดงานอีเวนต์ก็เชิญไปเปิดบ้างอะไรเงี้ย
1: พูดง่ายว่าเปิดแบบเปิดเอาความสนุกแล้ว
0: ก็ private party อะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็เออไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
1: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งคือความเครียด
0: ครับ
1: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
0: ผมว่าคนทั่วไปก็กลับบ้านดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
1: ครับ
0: เราก็เอาเวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูล
1: ครับ
0: ฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข่าววิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ย
1: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือแบบว่าเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อน
0: คือเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นจากเมาอะฮะ
1: ครับผมเมา
0: ที่บาดเจ็บมาเยอะ
1: เมานี่เดี๋ยวต้องขยายความให้คุณผู้ชมนิดนึงคือคนหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเมาไอ้คำว่าเป็นเมานั่นก็คือแมงเมาเป็นข้าวของไฟถูกต้องไหม
0: คือเมามันก็คือไปด้วยความโลภไปด้วยกระแสไปด้วยข้อมูลที่ไม่มากพอ
1: ครับ
0: เราเจ็บมาเยอะเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
1: ครับ
0: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
1: ๆรู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
0: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถื่อน
1: ครับ
0: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นก็เลยต้องปรับพฤติกรรม
1: ครับ
0: นะฮะทุ่มเทศ
1: ึ
0: กษาหาความรู้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์หนึ่งไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับ ป
1: ั
0: จจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวายอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
1: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คือเทคนิคอะไรฮะ
0: คือบางคนเรียกตัวเองว่า VI
1: ครับ
0: บางก็คือ Value Investor บางคนก็เป็นสาย Technical
1: ครับ
0: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอา Technical อย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเพราะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
1: ครับผม
0: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
1: ติดด้อย
0: เขาเรียกว่าติดนานๆมัน
1: ก็
0: เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบ day trade
1: ครับ
0: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้าน fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผสมสารหลัก fundamental
1: ครับ
0: เข้ากับ technical
1: ครับ
0: analysis
1: นะครับ
0: ก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบไฮบริดอินเวสเมนต
1: ์ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนๆนึงที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่าไฮบริดอินเวสเมนต
0: ์ครับ
1: ครับผมสักครู่ครับ
2: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะกับโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารโอครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูลนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับเราขาย creativity เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะรีแลกซ์เพื่อให้creativity บังเกิด
1: เหมือนแบบ Google เขาทำงานอะไรใช่ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะม
1: ัน
2: ก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
1: ้ถ้าอย่างนั้นว่าพูดถึงแบ

0: เราการมีการพัฒนามีการรีแลกซ์แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
1: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
0: เทคนิคอล
1: ว่าจะไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
0: เขาเรียกลงทุน
1: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่าพอเราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็จะนึกไปถึงว่ายังไงกำไรมันจะเหมือนการพนันแต่ถ้า mindset ของเราเป็นการลงทุนเราก็จะต้องศึกษามันอย่างดีนะฮะประเมินความเสี่ยงนะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด
0: ์ครับ
1: เทรนด์ เทรนด์หลักของโลก
0: ครับ
1: หรือ global economic แล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดี
0: ครับ
1: นะฮะถ้า region นี้ดีส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไร
0: ครับ
1: ในหุ้นบ้านเราบ้าง
0: ครับ
1: แล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะไมโครเอโคโนมิ
0: กก็คือเล็ก
1: แล้วก็ลงมาที่ตัวธุรกิจแล้วมาที่อินดัสท
0: ร
1: ีแล้วก็มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
0: ครับ
1: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื
0: ้อ
1: ทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันฟลออาจจะมาจากนักลงทุนสถาบันอาจจะมาจากนักลงทุนรายย่
0: อ
1: ยผมก็มองง่ายๆอ
0: ่
1: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคาให้เรา
0: ครับ
1: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
0: ครับ
1: ไม่มีข้อแม
0: ้
1: ทุกคนอ่ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellnessผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
0: ครับ
1: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
0: ครับ
1: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
0: ครับผมฉีดยาชาสัก2เข็ม
1: จาก
0: 4เข็มจาก4เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
1: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
0: ครับผม
1: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ์เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพนี้มันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
0: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
1: เราก็มาดูรายหุ้นว
0: ่
1: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบโตนะฮะคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็เอาหลัก VI มาผสมเช่นเฮ้ยการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกตัวหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
0: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ๊บแล้วมันตกเลยมีไห
1: ม
0: โอกาสมีไหม
1: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอะมันคือจิตวิทยามวลรวม
0: คืออะไรครับมันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจบ
1: คือสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้น
0: ๆครับ
1: นะฮะความเหวี่ยงของเซตมันก็เป็นไปได้แล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้อเลยไหมพี
0: ่อันนี้ผมเคยได้ยินบ่อย
1: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
0: ครับ
1: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อ
0: ครับ
1: ให้เอามือซุกกระเป๋า
0: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
1: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูข่าวมา
0: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
1: เอามือซิกกระเป๋าน
0: ิ่งก่อนไม่ได้เช็คเงินในกระเป๋านะ
1: ไม่ใช่บอกตัวเอง
0: ว่า
1: อย่าผีผลาม
0: ใจเย็นๆ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไปจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
0: ครับอันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนหนึ่งเลยที่อยากลงทุนเป็นคนหนึ่งเลยดีกว่า ในโลกนี้ที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนนึงแต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเล่นหุ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
1: คือผมว่าคนเราควรจะต้องประเมินตัวเองก่อนประเมินสถานะทางการเงินให้ดีมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้ก็พยายามใช้หนี้ก่อนเพราะถ้าลงทุนเจ๊งเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หนี้อีก
0: ก็มีหนี้ถมไปอีก
1: เพราะฉะนั้นก็หนึ่งถ้ามีหนี้ก็จัดสรรหนี้ไปถ้ามีเงิน100บาท
0: ครับ
1: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะพิจารณาพวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
0: ก็เปลี่ยนไปอีก
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สไตล์นึงก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเงินเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
1: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบที่บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะราคาทองก็ทองก็อาจจะเป็นไปได้
0: แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอมีลงทุนอย่างอื่นไหมฮะ
1: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษี
0: คร
1: ับ มันคือการลงทุนระยะยาว
0: ครับ
1: นะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออก
0: คือ
1: มีวินัยทางการเงินเงินเดือนออกก็ซื้อไป
0: ครับ
1: พยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนซื้อถูกซื้อแพง
0: ครับ
1: ก็พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงินสดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นสิ้นเปลือง
0: ครับผม
1: อะไรอย่างนี้ก็อยู่ในการลงทุนระยะยาวนะครับพอเงินเหลือส่วนนึงก็มาลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
0: ครับผม
1: นะฮะจริงผมกับภรรยาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีซื้อคอนโดให้คนเช่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้บ้านติดแนวรถไฟฟ้าเราไปดูแลผู้เช่าได้อะไรเงี้ยฮะก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายก็จริงๆอันนี้ก็มาจากการศึกษาแหละแล้วก็ศึกษาอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกมนุษย์มีgreed กับ fear
0: ครับ
1: ฮะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มี fear ให้ขายตอนที่ greed ตอนที่มีความโลภ
0: ครับ
1: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกัน
0: ครับ
1: อย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจังหวะขายของคนที่เขามีต้นทุนต่ำๆเราก็ต้อง manage จิตวิทยาของเรา
0: ครับ
1: ว่ามันใช่ไหม
0: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตั้งสติมีสติใช้จิตวิทยาดีๆอีกอย่างนึงเลยดีกว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะฮะคือถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ิ่งที่น่าสนใจของการคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชย์เป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันเป็นครั้งแรกข้อคิดจากคุณปอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเราไปคุยกันต่อ
1: พี่ติ๋มเลยครับผมรีบาวเองครับผมโอ้โหพี่หยอดมาผมช้อนครับช้อนครับผม
2: โอ้โหหุ้นตก
1: นี่ที่นี่ตบหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับ
3: ว่าไรอันนี้ลงทุนผิดพลาด
1: นี่ผิดพลาดโอเคดีกว่าครับพี่บอยครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้าง
3: ผม
1: นอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นกันอยู่แล้ว
3: ก็วัยเริ่มสูงขึ้นต้องเริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
1: ออกกำลังกาย
3: ใช่ฮะออกกำลังกายก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันปัจจุบันก็ออกกำลังกายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
1: โตขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลกำไรเราก็คืนมาแล้วก็มีหน้าที่งานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
3: ผมว่าก๋วยเตี๋ยว

0: อร่อยอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
1: ครับ
0: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรจะไปกินนั่นกินนี่ก
1: ็ให้รางวัล
0: เด
1: ี๋
0: ยวม
1: ัน
0: ก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
0: ใช่
1: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
0: ใช่
1: นะฮะแล้วให้รางวัลกับตัวเองนี่พี่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
0: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
1: ็ครับ
0: ดูแลลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าน
1: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
0: ก็ค่าทงค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดนะ
1: มีความสุขมากครับโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
0: โรงเรียนนะถ้าเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
1: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได้
0: Bargaining power สูงมากอยากพอใจก็ไปเรียนที่อื่น
1: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได
0: ้เออเนาะ
1: ใช่มั้ย
0: เออ
1: นี่ก็เป็น
0: บอกคุณนึงบอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียน ทํา IPO
1: ว่าเดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
0: ก็ไม่แน่ไม่แน
1: ่ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะต้องมีความสุขแหละรีแลกซ
0: ์
1: มีความสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทำงาน
0: ใช่
1: ถ้าคุณมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเอง
0: ทำอะไรเราก็แฮปปี้อะครับ
1: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ
0: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเรียกพีเรียดการลงทุนมันก็ยาว
1: ครับ
0: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีเรียนรู
1: ้
0: พัฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ
1: ์วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดี
0: ๆ
1: นะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองหนึ่งของนักลงทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับอันนี้ขอบคุณมากครับ
2: หลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับ1คือต้องมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย2ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น3รักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม4มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก5มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอน
1: วันนี้ครับได้ข้อคิดจากพี่ปอนะครับในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นขอไข่เข้าใจรอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆแอเรียของคุณครับวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับพบกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเงินรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการให้อาหารนกพิราบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาให้มีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิ่มรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นให้อาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้องจ้ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆนะคะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันสายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายอารมณ์ดีค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายให้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัวค่ะซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะนึกถึงเรื่องราวของลิ้นกับฟันนะคะที่จะต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่รายการของเราในวันนี้นะคะไม่ได้จะส่งเสริมนะคะให้แยกทางกันแต่เราจะให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายครอบครัวค่ะเพื่อให้เป็นข้อคิดเตือนใจนะคะว่าเมื่อเกิดกรณีต่างๆเราควรจะทำยังไงค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวของกฎหมายครอบครัวนั้นจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมในช่วงพบทนายกันเลยค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะสายนั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของกฎหมายครอบครัวกันนะคะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่ก่อนว่ากฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยพี่ได้ใช้ได้ทำคดีความเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยไหมคะ
1: ผมว่าเกือบเป็นเรื่องหลักเลยครับเพราะว่าคือคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างก็อยู่กันคนละเขาเรียกอะไรคือคนละแบบคนละวัฒนธรร
0: ม
1: หรือบางทีก็คนละสังคมกันนะครับพอมันมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกับตอนเป็นแฟนกันนะครับเป็นแฟนกันก็ยอมกันได้นิดๆมาหน่อยแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะต้องอยู่กันไม่ใช่ว่าไปกินข้าวดูหนังก็เท่านั้นแต่มันอยู่ตั้งแต่เช้านอนกันนะครับจนถึงเย็น
0: มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเข้ามาด้วย
1: ต้องเจอกันเยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ร่วมกันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องถึงเวลาที่มันก็ต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านนี้นะครับทางสำนักงานก็ต้องดูแลเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับ
0: ส่วนใหญ่เรื่องที่ทำให้เกิดเป็นกรณีพิพาททางกฎหมายเลยต้นเหตุมาจากอะไรคะ
1: หลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการเรื่องชู้สาวนะครับคือแฟนก็ไปมีคนใหม่อะไรเงี้ยครับหรือบางทีก็บางมันก็มีบางประเด็นนะครับคือจากเคยเป็นผู้ชายเนี่ยเขาอาจจะไปชอบผู้หญิงแบบไปชอบเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นสาวประเภท2บ้างอะไรบ้างก็มีอะไรความหลากหลายครับ
0: เหมือนตอนแต่งงานกันแฟนเป็นผู้ชายอยู่ดี
1: ๆ
0: อยู่ไปสักพักเป็นเพื่อนสาวเราแล้ว
1: ครับเป็นอย่างนั้น
0: ก็ไปเป็นชายรักชายอะไรอย่างนี้ก็เกิดฟ้องร้องกันขึ้นใช่ไหมคะค่ะแต่ว่ากฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของครอบครัวนะคะคู่สมรสที่มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีกรณีอื่นอีกนอกเหนือจากที่พี่วิรัติยกตัวอย่างให้เราได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมละครเรื่องแรกกันเลยค่ะ
2: อ้อมและโน้ตเพิ่งแต่งงานกันโน้ตผู้เป็นสามีจึงเสนอข้อตกลงในการใช้ชีวิตคู่กับภรรยาของตน
3: ชอบตัวนี
4: ้ตัวเองเขาว่าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วนะ
5: ว้าว
4: จะมีข้อตกลงอะไรกันสักหน่อยได้ไหมแม่เราอยู่ด้วยกันแล้วแบบไม่ทะเลาะกันอาจารย์ที่รัก
3: ก็ได้นะก็ดีเหมือนกันแล้วเต็มมีข้อตกลงอะไรบ้างอะ
4: ที่เขาคิดไว้นั้นก็มีอยู่3ข้อนะข้อแรกนะเขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ได้จะกลับดึกก็ได
3: ้
4: กลับเร็วก็ได
3: ้
4: ข้อที่2มื้อเย็นเนี่ยเขากลับบ้านแล้วกับข้าวจะต้องวางอยู่บนโต๊ะอาหารพร้อม
5: ว้าว
4: แล้วข้อที่3เขาจะไปสังสรรค์กับเพื่อนเมื่อไหร่ก็ได้โอเคมั้ย
3: โอเค
4: ก็ดี
3: แต่เรามีข้อตกลงข้อหนึ่งข้อตกลงก็คือมีอยู่ว่า

0: บ้านนี้จะต้องมีเซ็กทุกคืนตรงเวลาทุกคืนไม่ว่าเธอจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามตรงไหม
1: เมื่อโน้ตได้ฟังก็โกรธและทะเลาะกันมาโดยตลอดอ้อมอยากจะขอหย่าแต่ก็กลัวว่าจะต้องคืนของนั่นซึ่งเป็นแหวนเพชรวงใหญ่จึงต้องอดทนต่อไป
2: ค่ะคุณผู้ชมคะการตรงต่อเวลาก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าสำหรับบางเรื่องไม่ต้องตรงเวลามากก็ได้นะคะพี่วิรัติโดยเฉพาะเรื่องเซ
3: ็
2: กนะคะจนตอนนี้เรื่องราวที่คุณภรรยาพูดเล่นก็กลายเป็นเรื่องลูกลามใหญ่โตจนคุณสามีทนไม่ไหวหาเรื่องทะเลาะทุกวันเลยนะคะจนคุณภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยไม่ได้แล
3: ้
2: วถ้าอย่างนี้คุณภรรยาจะฟ้องหย่าแต่กลัวจะต้องคืนของมั่นที่เคยมั่นหมายกันไว้ก่อนแต่งงานอย่างนี้ต้องทำยังไงคะเขาจะต้องเสียของมั่นจริงๆเหรอคะ
3: คืออย่างนี้ก่อนครับเราต้องย้อนกลับมาวันที่แต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันนะครับของมั่นเนี่ยเมื่อมีการตกลงที่จะสมรสกันแล้วเนี่ยของมั่นน่ะณวันนั้นนะครับตกเป็นของฝ่ายหญิงเลยเด็ดขาดเลยนะครับยกเว้นว่าในกรณีที่ไม่ยอมสมรสด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึง
2: อันนั้นคือเอาคืนได้ใช่ไหมคะ
3: อันนั้นเอาคืนได้แต่ถ้าในกรณีนี้คือเมื่อมันสมรสแล้วแล้วก็ได้ทำตามที่ได้มั่นหมายไว้แล้วนะครับของสิ่งนั้นเนี่ยก็คือของมั่นเนี่ยก็จะตกเป็นของฝ่ายหญิงอย่างที่ไม่คืนมันไม่ได้นะครับตรงนี้ส่วนนี้เขาไม่ต้องกลัวนะครับ
2: ในส่วนนี้ของมั่นอาจจะเป็นเงินสมมติเป็นเงินสัก1ล้านบาทเมื่อแต่งงานกันมาแล้วก็เหมือนใช้เงินร่วมกันนะคะของมั่นเงินก็เหลือไม่ถึง1ล้านบาทแล้วถ้าอย่างนี้ฝ่ายหญิงจะตอนหย่าค่ะจะสามารถฟ้องร้องขอเงินให้มันแบบมีจำนวนเต็มได้ไหมคะเพราะว่าถือว่าฝ่ายชายเนี่ยร่วมกันใช้ละจนเงินตัวเองหมดละ
3: ยากครับมันปัญหาคือมันก็มีการใช้กันไปครับส่วนใหญ่เป็นถ้าเป็นของไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยมันพิสูจน์ยากครับว่ามันหายไปยังไงคุณเองใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ
2: ค่ะตรงนี้ก็ต้องไปหาขั้นตอนกระบวนการพิสูจน์กันอีกทีใช่ไหมคะ
3: แต่ก็มีอันนึงนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือฝ่ายชายเนี่ยถูกฝ่ายหญิงฟ้องหย่า
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: สาเหตุเหรอคะ
3: ประเด็นเนี่ยผมฟังจากข้อที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่งงเหมือนกันนะครับคือว่าฝ่ายชายเนี่ยปกติเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาจะไม่ทำงานอะไรเขาจะเล่นอยู่หน้าคอมนะครับแล้วก็เล่นFacebook Twitter หรือแม้กระทั่งเล่นอะไรเล่น LINE เล่นอะไรต่างๆอ
2: าการแบบนี้นี่เป็นกันเยอะเลยสมัยนี้
3: เขาก็เล่นของเขานะครับแล้วก็ขายของต่างในเน็ตเนี่ยครับทำทุกวันไม่ช่วยงานภรรยาเลยนะครับภรรยาก็ทำงานอยู่คนเดียวนะครับอยู่ดีวันดีคืนดีเนี่ยฝ่ายภรรยาเนี่ยก็ไปติดต่อทนายความนะครับก็มาฟ้องร้องว่าเนื่องจากไม่มีการอุปการะเลี้ยงดูอะไรเลยนะครับประมาณเล่นแต่เกมเล่นแต่คอมอะไรเงี้ยครับก็ฟ้องมาเสร็จปั๊บคนนี้พอฝ่ายชายเนี่ยเขาได้รับหมายคำฟ้องเนี่ยเขาก็ตกใจแล้วผมก็เขาเอามาให้มาคุยกับผมผมก็ถามว่ามันเป็นตามฟ้องไหมพี่วันหนึ่งเนี่ยพี่เล่นเกมจริงไห
2: ม
3: เล่นครับไลน์เฟซบุ๊กทวิตเตอร์นี่เล่นไหมเล่นครับแล้วพี่ไม่ทำงานเลยใช่ไหมใช่ครับ
2: รับหมดเลย
3: รับหมดเลยแล้วก็บอกว่าแล้วผมจะให้ผมแก้ไงครับคือเขาก็บอกว่าที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็ตอนนี้ให้ภรรยาทำหมดเขาได้มอบหมายเขาทำหมดเขาเองไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมก็ถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยทำไมคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะ
2: มัน
3: แต่ปรากฏว่าเขาก็พูดว่าคุณทนายคุณไม่เป็นผมไม่รู้หรอกอ
2: ้
3: าวทำไมอ่ะเขาบอกว่าถ้าผมเนี่ยภรรยาผมฟ้องหย่าแล้วผมก็ยอมไปคุณทนายแล้วผมจะอยู่ยังไงอ่ะผมอึ้งนะครับ
2: ก็คือมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะภรรยาหาเลี้ยงด
3: ูใช่เขาแกพอพูดอย่างนี้พูดผมก็ไปไม่ถูกกันเพราะแกบอกว่าถ้าเลิกกันเนี่ยแล้วผมจะอยู่ยังไง
2: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนล่ะคะถ้าภรรยาไม่ให้เงินมาจ่ายค่าทนายให้พี่วิรัติ
3: เราก็ดูช่วยกันสุดท้ายแล้วก็ช่วยกันปฏิบัติน้อมกันนะครับเพราะว่าใช่ก็คือเราก็เจรจาไกล่เกลี่ยกันนะครับพร้อมก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจเหมือนกันคือว่าผู้ฝ่ายชายเนี่ยเขาก็อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรตั้งนานแล้วจะกลับไปทำงานเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำงานยังไงนะครับแกก็บอกว่าถ้าเลิกกันเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเราก็เลยช่วยกันเจรจาให้ก็สุดท้ายก็อยู่ด้วยกันนะครับแต่หลังจากนั้นไม่ได้ติดต่ออีกเลยผมก็ไม่แน่ใจว่ายังคงอยู่ดีกันหรือเปล่านะครับ
2: ถ้าอย่างนี้คุณผู้หญิงทนไม่ไหวหนีออกไปเลย
3: ก็ได้ครับ
2: หนีไปจากบ้านเลยปล่อยให้เขาอยู่ไปเลยเลี้ยงดูตัวเองถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่มีอะไรใช้อะไรกินอย่างนี้ได้มั้ยคะ
3: ก็ได้ครับก็ถ้าเขาหายไปเลยเนี่ยมันก็เหตุฟ้องหย่าเหมือนกันแต่ว่าฝ่ายชายคงไม่ฟ้องครับ ขาคงไม่ฟ้องเพราะว่าเขาจะอยู่ยังไงนะครับเพราะยังมีลูกด้วยอะไรด้วยครับ
2: ค่ะถ้าคุณผู้หญิงหนีไปเลยอย่างนี้คุณผู้ชายมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกกลับมาได้ไหมคะ
3: เรื่องนี้เรียกคงเรียกกลับไม่ได้ครับก็คือฟ้องร้องเรื่องหย่าได้
2: ก็คือฟ้องร้องว่ามีการหายไป
3: ครับ
2: ฟ้องร้องคือให้หย่ากันต้องหายไปมีระยะเวลาไหมคะหายไปนานเท่าไหร่
3: 1 ปีครับผม
2: ถ้าอย่างนี้คู่สมรสเราแต่งงานกันมาแล้วละเลยก
3: ็
2: คือออกไปนอกบ้านไม่ได้อยู่ร่วมกับเราอาจจะไปมีภรรยาใหม่หรือว่ายังไงไม่ได้กลับมาอยู่บ้านเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได
3: ้1เหตุก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของการมีชู้สาวก็อันนี้ก็ฟ้องหย่าได้อยู่แล้วนะครับบางรายเนี่ยคือหายไปเลยอย่างเช่นมันมีอยู่รายนึงนะครับแกเหมือนว่าภรรยาแกเนี่ยหายไปเลยติดต่ออะไรก็ไม่ได้นะครับจริงๆแกอยู่ไหนก็ไม่ทราบจริงๆนะครับผมก็ต้องฟ้องร้องให้แต่เรื่องน่าแปลกใจนะครับตรงที่ว่าพอเราฟ้องร้องไปนะครับบังเอิญมากครับพอหมายไปส่งไปถึงบ้านผู้หญิงผู้หญิงก็เล่าให้ฟังว่าไม่เรื่องจริงหรอกทนายจริงๆเขาว่าเป็นคนโยนข้าวของเขาว่าออกจากบ้านไปคือไล่ออกนะครับแต่ก็เหมือนว่ามาบอกทนายอีกแบบนึงนะครับผมก็เลยพอรู้เรื่องนี้เสร็จนะครับก็มาคุยกันสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าบังเอิญโชคดีว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาเคยไปให้คนอื่นฟ้องแล้วมันไม่สำเร็จแต่จังหวะผมโชคดีค่อนข้างโชคดีก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็กำลังจะมีคู่ใหม่ค
2: ือ
3: เขา
2: ได้สร้างชีวิตใหม่แล้ว
3: กำลังจะมีเขาเรียกอะไรมีแฟนเป็นชาวต่างชาติวันนั้นคดีจบวันเดียวเลยครับผมยื่นฟ้อง
2: ก็เลยไม่ต้องไกลเกลี่ย
3: ไม่ต้องไกลเกลี่ยเลยเพราะว่าคุยทางโทรศัพท์ก็สามารถนัดหมายมาแล้วบังเอิญมากเลยครับวันนั้นจำได้เลยว่าเป็นวันที่เป็นวันที่14กุมภาพันธ์พอดีเลย
2: วันวาเลนไทน์
3: เป๊ะเลยครับคือในวันนั้นเนี่ยมีแต่คู่ที่เขาไปจดทะเบียนสมรสกันมีผมคนเดียวครับ
2: พี่วิรัตพาเขาไปจดทะเบียนหย่า
3: ครับวันนั้นดีมากเลยครับแต่ก็คือมันก็จบอะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็จะไปมีครอบครัวใหม่นะครับ
2: อันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่จบด้วยวินวินนะคะมีได้ทั้งสองฝ่ายไม
3: ่
2: ม
3: ี
2: ฝ่ายไหนต้องเสียใจนะคะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเป็นไปได้นะคะชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะคะเราก็ควรประคับประคองกันนะคะด้วยความรักและความเข้าใจมีอะไรก็พูดคุยกันตั้งแต่เริ่มที่มีกรณีเรื่องที่ต้องขัดข้องหมองใจกันตั้งแต่แรกนะคะอย่าปล่อยให้นานจนเรื้อรังจนถึงขั้นต้องใช้กฎหมายนะคะเข้าไปช่วยค่ะค่ะและเรื่องราวนะคะของกฎหมายครอบครัวก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกค่ะไปติดตามชมในละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
1: สามีภรรยาคู่หนึ่งค่อนข้างมีฐานะแต่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านเพราะมีธุรกิจต้องดูแลจึงจ้างคนใช้สาวไว้ทำงานบ้านอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ภรรยาจัดที่นอนก็เจอของสิ่ง
4: เอ๊ะคุณคะนี่กางเกงในของใครคะ
5: กางเกงในอะไรผมไม่รู
1: ้ภรรยาได้ยินสามีตอบแบบนั้นด้วยความสงสัยจึงเดินไปถามคนใช้
4: แจ๋วกางเกงในนี่ของใครฉันเห็นมันอยู่ในห้องนอนของฉัน
6: คุณผู้หญิงคะหนูจะไปดูได้ไงคะมันไม่ใช่กางเกงในของหนูค่ะปกติหนูไม่เคยใส่กางเกงในค่ะไม่เชื่อก็ไปถามคุณผู้ชายดูสิคะ
1: ภรรยาได้ยินแบบนั้นจึงรู้ทันทีว่าสามีแอบนอกใจไปมีอะไรกับคนใช้แต่ด้วยความสงสารเลยให้คนใช้อยู่ด้วยในฐานะภรรยาอีกคนเพราะตนเองก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศอยู่บ่อย
4: แจ๋วช่วยผ้าไปซักให้หน่อยสิพรุ่งนี้ฉันต้องขึ้นเครื่องแต่เช้า
6: ผ้าของใครก็ไปซักเองสิคะฉันไม่ว่าจะไปทำผม
5: โถคุณผ้าแค่นี้เองคุณไปซักเองก็ได้นี
4: ่นี่คุณเข้าข้างคนใช้เหรอ
7: ว้าว
4: งั้นดีพรุ่งนี้ฉันไม่ไปทำงานแล้วจะไปหาทนายจะฟ้องหย่าเรียกค่าเสียหาย
2: คุณผู้ชมคะนับว่าเป็นผู้หญิงที่ใจกว้างมากเลยนะคะยอมให้คนรับใช้ขึ้นแท่นมาเป็นตำแหน่ง
3: ผู้ช่วยภรรยา
2: ผู้ช่วยภรรยาเป็นตำแหน่งที่เนาะก็ ฟังดูเหมือนจะน่าสนใจแต่ก็ไม่น่าทำเนาะ
3: ไม่น่าทำครับ
2: ค่ะค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะคุณภรรยาทนไม่ไหวละคุณคนรับใช้แรกๆก็ดี
3: คร
2: ับ หลังๆเริ่มแข็งข้อแล้ว
3: ครับ
2: เริ่มได้สิทธิการเป็นภรรยาขึ้นมาเริ่มแข็งข้อตรงนี้ค่ะคุณภรรยาจะสามารถนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าสามีไปมีภรรยาน้อยที่เป็นคนรับใช้มาย้อนกลับนะคะเพื่อที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากภรรยาน้อยหรือว่าฟ้องหย่าคุณสามีได้ไหมคะ
3: คืออย่างนี้โดยหลักแล้วเนี่ยการที่สามีหรือคู่สมรสตัวเองเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์หรือว่าไปสัมพันธ์อะไรกับคนใช้เนี่ยตามแนวคำตัดสินเนี่ยก็คือว่าเป็นเหตุในการฟ้องหย่า
2: ค่ะ
3: นะครับแต่บังเอิญเรื่องนี้เนี่ยในละครเรื่องนี
2: ้
3: นะครับเป็นการที่เขาเนี่ยดันเขาเรียกอะไรให้อภัยซึ่งกฎหมายถือว่าถ้าคุณให้อภัยแล้วเนี่ยคุณจะใช้เหตุของการให้อภัยเนี่ยในการที่จะมาฟ้องร้องอีกไม่ได้
2: อ
3: ๋
2: ออันนี้ก็คือคุณสามีกับคุณคนรับใช
3: ้
2: สามารถที่จะโต้แย้งในชั้นศาลได
3: ้ได้สู้ได้เลยครับว่า
2: คุณภรรยาปล่อยมาเนิ่นนานแล้ว
3: เพราะตอนที่เขามีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็ทราบแต่คุณยังคงให้เขาอยู่ในบ้านซึ่งไม่ใช่วิสัยที่คนให้มันเป็นการที่เป็นการให้อภัยอ
2: ่ะ
3: เพราะถ้าโดยหลักของธรรมดาแล้วเนี่ยพอคุณจับได้เนี่ยคุณจะคงจะให้เขาอยู่บ้านอีกไห
2: ม
3: ถูกไหมฮะ
2: ก็คือถ้าจะเดือดร้อนก็ต้องรีบทำอะไรตอนนั้น
3: ออกไปแล้วคุณจะต้องไล่คนใช้ออกไป
2: ะ
3: นะครับแต่ยังคงให้เขาอยู่และอยู่ในฐานะผู้ช่วยภรรยาเงี้ยคงใช้ไม่ได้นะครับ
2: ค่ะตรงนี้ก็คือไม่สามารถนำไปฟ้องหย่าหรือว่าเรียกค่าเสียหายอะไรได้เลย
3: ครับผม
2: ค่ะแล้วคุณคนรับใช้เนี่ยค่ะอยู่มาวันนึงอยู่ๆไปเอ้ยฉันก็เป็นภรรยาคนนึงรู้สึกอินเนอร์แล้วในความเป็นภรรยา
3: ครับ
2: ฉันอยากจะได้สมบัติบ้างอยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องในทรัพย์สินของสามีภรรยาคู่นี้บ้าง
3: ครับ
2: เธอจะมีสิทธิ์มั้ยคะที่จะได้
3: เธอไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับยกเว้นนะครับสามีเขียนพินัยกรรมให
2: ้กลับมาที่พินัยกรรมอีกแล้ว
3: ครับผม
2: ตัวนี้ก็คือสำคัญมากเลย
3: ใช่ครับ
2: ในส่วนของพินัยกรรมที่คุณสามีเขียนนี่จะเกี่ยวข้องกับเงินที่เป็นรายได้นะคะที่ได้จากเรียกว่าอะไรคะเงินที่หลังการสมรสอะค่ะ
3: เขาเรียกสินสมรส
2: อ๋อสินสมรสใช
3: ่ครับ
2: จะมีส่วนในสินสมรสได้ไหมคะ
3: ก็คือเขาเฉพาะเขียนได้เฉพาะในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของเขาสมมติว่าสินสมรสที่เขาหามาอย่างเช่นรายได้ที่เขาหาไม่ได้สมมติว่าหาไม่ได้500บาทสมมตินะครับ500บาทในเงิน500บาทเนี่ยจะมีส่วนหนึ่ง250เนี่ยเป็นของส่วนของภรรยาส่วนเขาเองเนี่ยมันอยู่250เพราะฉะนั้นในการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเขาสามารถที่จะเขียนเฉพาะ250ของเขาลงไปเท่านั้น
2: ของภรรยาก็คือได้เท่าไหร่ก็จะต้องเท่าเดิมตรงนั้นเลยใช่ไหมคะค่ะกรณีอยู่ด้วยกันมานานๆมีลูก
3: ครับ
2: ค่ะมีลูกแล้วก็เกิดตั้งท้องพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
2: สิทธิของเด็ก2คนนี้จะเท่ากันไหมคะ
3: โดยหลักกฎหมายแล้วเท่ากันนะครับถ้าผู้ชายถ้าฝ่ายชายเนี่ยเขาเรียกอะไรรับรองบุตรหรือจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยก็เท่าเทียมกันนะครับเขาในหลักการคือว่าแม้จะเป็นลูกเมียน้อยก็ถือว่าเป็นเท่ากับเป็นลูกเป็นทายาทคนหนึ่งเลยนะครับแต่ไม่ทำให้แม่ของคือภรรยาน้อยเนี่ยมีสิทธิ
2: ์
3: ก็คงยังคงไม่มีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิมนะครับ
2: ยังคงไม่มีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิม
3: ครับ
2: ค่ะความเป็นภรรยาน้อยก็ยังเป็นอยู่ต่อไปถ
3: ึ
2: งแม้ว่าจะมีลูกแล้วก็ตาม
3: ใช่ครับคือคนเราเนี่ยหลักก็คือต้องผัวเดียวเมียเดียวนะครับถ้ามีมากกว่านี้มันจะเริ่มปวดหัวแล้วมันก็จะทะเลาะกันนะครับ
2: ค่ะแล้วในเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าภรรยาหลวงค่ะมาปรึกษากับพี่วิรัตในเรื่องนี
3: ้
2: พี่วิรัตจะมีคำแนะนำเธอยังไงบ้างคะในการแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าก็ทนกับความแข็งข้อของภรรยาน้อยไม่ไหว
3: ครับเหตุเดิมใช้ไม่ได้ละนะครับก็คือต้องไล่ออกเลยครับก็คือไล่ออกไปนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ในส่วนเหตุใหม่ค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีเหตุใช้เหตุเดิมไม่ได้
2: ถ้าตรงนี้คุณสามีจะให้อยู่ล่ะไม่ได้ไม่ยอมให้ออกต้องอยู่ในบ้าน
3: ก็ต้องฟ้องหย่ากันนะครับ
2: ตรงนี้ก็คือเป็นเหตุให้ฟ้องหย่าได้แล้วตรงจุดนี
3: ้จริงๆมันเป็นเหตุในการฟ้องหย่าก็คือถ้าเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยเราก็สามารถฟ้องได้แต่ว่าเนื่องจากเราบอกเขาออกไปละแต่นี่ยังคงก็คือเป็นเหตุใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับว่าคุณก็คงยังปกป้องตรงนี้อยู่
2: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นปล่อยไว้นานจนเราเหมือนให้อภัยแล้วในส่วนนั้นเราไปเอาผิดเอามาเป็นกรณีในการฟ้องหย่าไม่ได้แล้วเราก็คือให้เขาออกไปถ้าเขายังไม่ออก
3: เราก็ใช้สิทธิ์
2: ได้ไหม
3: ครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของครอบครัวนะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเราไปติดตามรับชมละครกันในเรื่องต่อไปเลยค่ะ
1: ท็อปแต่งงานกับภรรยามาได้ไม่นานอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของท็อปก็มาขอเงินเพื่อไปทำศัลยกรรม
4: ตัวเอง
7: เอ้าก็ต้องรักสิคุณ
8: ว้าว
4: คือเราอยากเห็นเขาสวยไหมอ่ะ
7: ก็อยากเห็นสิว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
4: ก็แค่อยากจะขอเงินไปเสริมสวยหน่อยนะ
7: ไปเสริมสวยเหรออืมไปที่ร้านเสริมสวย 1,000 บาทพอไหมล่ะ
4: ไม่ใช่คือเขาอยากไปศัลยกรรมอ่ะก็คนข้างบ้านไม่ทำมาสวยมากเลยนะ
8: โอ้โ
7: หอย่างนี้มันก็ต้องหมดเยอะดิคุณ
4: ไม่เยอะหรอกก็แค่ไปดึงหน้าแล้วก็เสริมจมูกแล้วก็ทำนมแล้วก็อีกอย่างนะไปหลอกคางด้วยเป็นเศษ 50,000 บาทเอง
7: ฮะ 50,000
4: ก็ให้ 50,000 บาทได้ไหมอ่ะตัวเอง
7: เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันคุณเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาผมใช้คำตอบ
4: มันจะได้อ่ะ
1: ท็อปเครียดมากจนเพื่อนที่ทำงานสงสัย
9: ท็อปนายเป็นไรวะดูหน้าเครียดๆถอนหายใจ
7: เราคิดว่าเรากำลังจะหาเมียใหม่ว่ะ
9: เอ้าทำไมวะ
7: ก็เมียเราน่ะสิขอเงินไปทำศัลยกรรมตั้ง 50,000 บาท
9: โหแล้วเมียนายไปทำยังวะ
7: ยังว่ะเราอ่ะถามนายหน่อยดิถ้าเราจะฟ้องหย่าเมียเราเนี่ยจะได้ไหมวะเรื่องที่เมียเราใช้เงินเก่งอ่ะ
9: โหอันนี้ก็ไม่เคยว่ะ
2: คุณผู้ชมคะน่าเห็นใจคุณสามีมากเลยนะคะคุณภรรยาจะเอานู่นเอานี่นะคะอยากมีดั้งใหม่ร่างกายใหม่หลายส่วนเลย
3: ครับ
2: ตรงนี้ลำบากนิดนึง
3: ครับ
2: คุณสามีเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะพี่วิรัติคะ
3: อุ๊ยเดี๋ยวนี้ราคามันแพงไหม
2: อืมวิถ้าบอกว่ารู้ราคาก็รู้หมดสิว่าใครก็อยากทำโอเคเอาไปว่าแพงพอสมควรละกัน
3: ครับ
2: คุณสามีเริ่มไม่ไหวแล้ว
3: ครับ
2: ตรงนี้ค่ะอยากหย่าแล้วค่ะเอามาเป็นปัญหาในการหย่าได้ไหม
3: ครับคือเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยมันก็มีหลากหลายเหตุนะครับแต่เหตุที่ว่าคือใช้เงินเก่งเนี่ยผมว่ามันยังไม่เข้าที่จะเป็นเหตุในการฟ้องหย่านะครับ
2: เรื่องนี้ยังไม่เข้าแล้วมีเรื่องราวอะไรที่ใกล้เคียงกับเรื่องนี้ไหมคะที่สามารถฟ้องหย่าได้ที่พี่วิระเจอมา
3: ที่เขาเคยเป็นนะครับก็คือติดการพนันแต่ติดการพนันเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นแต่ว่าบางทีมันมีการติดการพนันแล้วก็จนถึงขั้นต้องไปลักทรัพย์อะไรต่างๆหรือว่าไปรับเล่นการพนันอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเช่นกัน
2: ตรงนั้นได
3: ้ครับ
2: ถ้านำเหตุนั้นไปฟ้องหย่าแล้วคุณสามีจะโดนย้อนหลังไหมคะเกี่ยวกับการไปเล่นการพนันมาอะไรพวกนี้
3: คือจริงๆการพนันตรงๆยังไม่ได้นะครับแต่มันจะเป็นเรื่องที่ต้องไปจำคุกเรื่องเกี่ยวกับไปเล่นการพนันหรือว่าติดการพนันถึงขั้นต้องไปเล่นในวงไพ่วงอะไรเงี้ยนะครับแล้วถูกจับในวงเนี่ยครับสร้างความเสื่อมเสียให้กับตระกูลอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าต้องไปจำคุกและศาลมีคำตัดสินจำคุกเกิน1ปีอย่างเงี้ย
2: ค่ะอ
3: ย่างเงี้ยมีเหตุในการฟ้องหย่าได้แต่นะครับแต่มันจะมีข้อยกเว้นตรงที่ว่าถ้าในกรณีที่ภรรยาที่ไปจำคุกเนี่ยต้องไม่ใช่เหตุเกิดจากสามีถึงไปจำคุกนะครับถ้าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยอีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนกระทำขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ก็ฟ้องหย่าไม่ได้นะครับ
2: อย่างเช่นเหตุอะไรบ้างคะ
3: ก็เช่นว่าบางทีร่วมกันไปลักทรัพย์หรือว่ายาเสพติดหรือไปเอาไปซื้อขายยาเสพติดด้วยกันเนี่ย
2: ะ
3: นะครับ
2: ติดคุกทั้งคู
3: ่ตนเองไม่โดนแต่ตัวเองก็ร่วมกระทำการ
2: ะ
3: นะครับหรืออาจจะติดคุกทั้งคู
2: ่
3: ผลก็คือมันก็ไม่สามารถจะฟ้องร้องได
2: ้ตรงนี้ก็ฟ้องร้องไม่ได้นะคะ
3: ค
2: แล้วในกรณีที่คุณผู้หญิงคนนี้ค่ะ
3: คอ
2: ยากได้เงินมากอยากได้หน้าอกใหม่จมูกใหม่มากเลยไม่รู้จะทำยังไงละ
3: ค
2: ุณสามีก็ไม่ให้เงินขโมยเลยค่ะ
3: ครับ
2: หยิบกระเป๋าสตางค์ไปขโมยเงินเลยขโมยบัตร ATM ไปกด
3: รู
2: พาสเวิร์ดอะไรอย่างนี
3: ้
2: ถ้าอย่างนี้เอาเหตุในการลักขโมยเงินอย่างนี้ไปฟ้องหย่าได้ไหมคะ
3: คือในกฎหมายเนี่ยอันนี้ท่านฟังเขาต้องท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยเป็นเรื่องทางกฎหมายแต่ว่ากฎหมายเรื่องของการที่สามีภรรยาเนี่ยนะครับจะมีการหยิบยืมหรือว่ามีเขาเรียกทางเขาเรียกอะไรแบ่งกันใช้กันบ้างเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าเป็นความผิดแต่นะครับแต่ไม่ลงโทษนั่นหมายความว่าจะมีโทษจำคุกก็ไม่ถูกจำคุกนะครับ
2: แล้วอย่างนี้จะไปคุณสามีจะไปแจ้งความยังไงคะ
3: ก็ไปแจ้งความได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยศาลจะไม่ลงโทษ ก็คือมีความผิดแต่ไม่ลงโทษ
2: อันนี้เชื่อเลยว่าคุณผู้ชมที่เป็นสามีหลายท่านเลยแอบยิ้มและแอบหัวเราะในใจแล้ว
3: เหมือนกันครับเช่นกันครับคือทั้งสองฝั่งเลยนะครับสามีไปขโมยเงินของภรรยาก็เช่นกัน
2: แล้วเหตุไหนคะที่จะนำมาฟ้องหย่าได้บ้างให้พี่วิรัชช่วยยกตัวอย่าง
3: คือในกฎหมายก็เป็นเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องการทิ้งร้าง1ปีหรือสมัครใจแยกกันอยู่เกิน3ปี
2: อ๋อมีสมัครใจด้วย
3: ก็อย่างเช่นสามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได
2: ้
3: นะครับก็ตกลงกันทำเป็นบันทึกว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะแยกกันอยู
2: ่
3: นะครับแต่พอแยกอยู่ไปชักเพลินพอเพลินเสร็จปุ๊บก็หายกันไปเลยพอครบ3ปีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยก็สามารถที่จะมาฟ้องหย่าได
2: ้มีแยกกันอยู่จนเพลินด้วยนะคะ
3: มีครับก็เพราะว่าพอแยกกันเสร็จแล้วเนี่ยมันเคยมีนะครับกรณีผมเคยทำคดีนึงคือสามีภรรยาเขาทะเลาะกันมีการลงไม้ลงมือกันเลยตกลงกันว่าเอางี้แล้วกันคือแยกกันอยู
2: ่
3: นะครับก็ทำบันทึกกันว่าต่อจากนี้เราทั้งสองคนเนี่ยก็จะแยกกันอยู่ชั่วคราว
2: ชั่วคราวนี้ระบุวันไหมคะ
3: ไม่ครับเราก็จะระบุว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยเราจะแยกกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างก็จะไปอยู่คนละสถานที่กันนะครับแต่พอนานๆเข้าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ต้องไปหามีแฟนใหม
2: ่
3: ส่วนฝ่ายหญิงก็มีแฟนใหม่เหมือนกันนะครับพอห่างกันไปจนปัจจุบันเขาก็ต้องฟ้องร้องกันนะครับเพื่อที่จะเพราะต่างคนต่างมีแฟนใหม่อีกฝ่ายเขาต้องการที่จะเป็นคู่ครองที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เยอะ
2: นะอันนี้เอาเรื่องของเงินทองมาเกี่ยวบ้างถ้าสมมติการหย่าแบบที่เต็มใจทั้งคู
3: ่ค
2: กับการหย่าโดยการฟ้องหย่าเนี่ยทรัพย์สินเงินทองนี่ใช้การแบ่งเหมือนกันไหมคะ
3: เหมือนกันครับก็คือว่าตัวสินสมรสก็คือแบ่งเท่ากันก็คือแบ่งคนละครึ่งนะครับ
2: แล้วคนที่ถูกฟ้องหย่าอย่างกระทำความผิดอย่างสามีมีภรรยาน้อยอย่างเงี้ย
3: ค
2: ุณภรรยาก็ถือว่าคุณจะต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณทำจะมาแบ่งคนละครึ่งได้ไงคือขอค่าเสียหายในส่วนนี้เพิ่มได้ไหมคะ
3: ได้ครับก็เป็นเรื่องกฎหมายเขาเรียกว่าค่าทดแทนนะครับก็สามารถที่จะฟ้องจากสามีได้และก็ฟ้องจากตัวของคนที่เป็นชู้ก็ได
2: ้ก็คืออันนี้ใครเป็นกิ๊กของแฟนชาวบ้านนี่ก็ต้องระวังตัวเอาไว
3: ้แต่คนที่เป็นกิ๊กนะครับก็จะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบางคนเนี่ยคือไม่ทราบเลย
2: ค่ะ
3: คือกรณีเนี้ยถ้าเราจะสามารถฟ้องได้คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องรับรู
2: ้
3: นะครับถ้าบางทีโดนเราแบบเจอฝ่ายชายที่ค่อนข้างจะเขาเรียกละเอียดหรือเนียนมากเนี่ยเขาไม่บอกหรอกว่าเขามีภรรยาอยู่แล้ว
2: บริหารจัดการได้ทางบ้าน
3: นะครับเขาก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจัดการได้จนผู้หญิงเขาก็ไม่รู้อย่างนี้จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายหญิงคนนี้ก็คงไม่ถูกต้องครับ
2: ก็จะไม่ได้ด้วยตรงนั้นใช่ไหมคะศาลก็จะดูอีกทีนึงว่าฝ่ายหญิงนี่ไม่ทราบจริงๆหรือเปล่า
3: แต่บางคนเป็นเพื่อนกับภรรยาด้วยไปงานแต่งงานก็ไปด้วยกันงานแต่งงานก็มีรูปอยู่ในงานเดียวกันอย่างนี้ไม่ทราบไม่ได้
2: ตรงนี้ต้องโดนเต็มๆเลย
3: เต็มๆเลยครับครับผม
2: ค่ะสัญญานะคะที่เป็นหนังสือก็สู้สัญญาใจเราไม่ได้นะคะถ
3: ้
2: าเราอยู่ด้วยความรักแล้วก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันแค่นี้ครอบครัวเราก็จะไปรอดไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาความไม่เข้าใจอะไรก็ตามนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัชนะคะพี่ทนายใจดีของเราที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: นี่ครับ
2: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะต้องการถามพี่ทนายวิรัชค่ะก็สามารถสอบถามโดยตรงได้เลยนะคะโดยการแอดไลน์หรือว่า Twitter ของพี่ทนายวิรัชนะคะตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะพลาดชมรายการของเราบางช่วงบางตอนหรือว่าอยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายทนายวิรัชและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับต้นรายการแบบนี้แน่นอนเป็นหน้าที่ของผมนะครับที่จะตลอดหาเรื่องราวกฎหมายข้อสงสัยที่หลายคนอยากรู้ส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ตึกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมมากๆของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนั่นก็คือตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอยู่ด้านหลังผมตรงนี้เองครับ

0: ผู้ชมครับแห่งนี้นอกจากจะมีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมตามแบบตะวันตกแล้วนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระยาไพภูเบศรครับทรงตั้งใจที่จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแรมของรัชกาลที่5นะครับแต่ว่าพระองค์ทรงสวรรคตเสียก่อนหลังจากนั้นก็เลยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระมหากษัตริย์แล้วก็เชื้อพระวงศ์อื่นๆนะครับเมื่อครั้งเสด็จยังปราจีนบุรีแห่งนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอไพภูเบศรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผู้ชมคนไหนสนใจมาที่ปราจีนบุรีแห่งนี้นะครับสนใจเรื่องของความสวยงามของสถาปัตยกรรมหรือเรื่องราวของแพทย์แผนไทยมาศึกษาได้ที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดครับส่วนตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของเรื่องคนแรกแล้วนะครับไปดูกันว่าเขามีข้อสงสัยอะไรกันบ้างในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาตลอดหาเรื่องนะครับแขกรับเชิญคนแรกอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่พลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เรื่องราวข้อสงสัยของพี่พลเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
2: ครับก็เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับก็ผมได้ซื้อบ้านไว้หลังนึงเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับในราคาก็ตอนช่วงนั้นอยู่ที่ 700,000 กว่าบาท
0: ครับ
2: ปรากฏว่าส่งมาได้ก็ประมาณสักปีนึงนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทางการงานก็เลยลาออกมาลาออกจากงานมาก็ไม่ได้ส่งบ้าน
0: ไม่มีเงินส่งต่อ
2: ครับไม่มีเงินส่งต่อก็เลยทิ้งมาก็น่าจะประมาณสัก2ปีก็มีจดหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้นะครับเป็นมูลค่าล้านกว่าบาท
0: จากธนาคาร
2: ครับผม
0: เพราะว่าต้องรวมดอกเบี้ยด้วย
2: รวมดอกเบี้ย
0: ที่เราขาดส่งมาแล้วก่อนหน้านั้นไอ้ช่วง2ปีที่หายไปที่เราไม่ได้ส่งเนี่ยก็มีการโทรมาหรือว่ามีแจ้งเตือนเป็นระยะไหมครับ
2: ก็มีจดหมายฮะมีจดหมายแจ้ง
0: ตลอด
2: ครับมีจดหมายแจ้ง
0: แต่เราไม่ได้ไปจ่ายถูกไหมเพราะเราไม่มีจ่าย
2: ใช่ครับ
0: ครับแล้วพอมีเอกสารเด็ดขาดมาล้านกว่า
2: ก็มีเกี่ยวกับการขายทอดตลาดนะครับก็ไปขอยื่นเกี่ยวกับการประนอมหนี
0: ้แต่ไม่งั้นโดนยึดนะฮะ
2: ถูกต้องครับแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านการประนอมหนี้ก็เลยถูกขายทอดตลาดแล้วก็อยู่มาประมาณปีนึงก็มีจดหมายเกี่ยวกับคดีฟ้องล้มละลาย
0: แบงก์ก็ยึดบ้านไปแล้วใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงถูกฟ้องล้มละลายครับจากเรื่องอะไร
2: จากเรื่องที่ว่าหนี้สินที่เราไม่สามารถที่จะผ่อนชำระเขาได
0: ้อ๋อแสดงว่าต่อให้ยึดบ้านไปแล้วมันก็ยังไม่พอ
2: ครับยังไม่พอที่มูลค่าที่เรายังเป็นหนี้เขาอยู
0: ่เราทราบมาก่อนไหมครับว่าถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยเราจะโดนฟ้องล้มละลายมีคำเตือนไหมฮะในส่วนนี
2: ้ช่วงแรกเลยไม่รู้ฮะว่าจะต้องถูกฟ้องล้มละลาย
0: ครับ
2: รู้แค่เพียงว่ามีการขายทอดตลาด
0: ครับ
2: แล้วก็หนี้สินที่ใจผมคิดเองนะครับก็คิดว่าหนี้สินก็คงจะหมดไป
0: แต่คิดว่าเจ้ากันไป
2: ครับนึกว่าก็คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นตามนั้น
0: ครับ
2: ก็คือมีจดหมายแจ้งมาว่าต้องไปที่กองบังคับคดีว่าเกี่ยวกับฟ้องล้มละลาย
0: ถ้าจะไม่ให้เขาฟ้องล้มละลายเขาบอกมาไม่ในรายละเอียดว่าพี่ผลต้องทำยังไงบ้าง
2: ก็คือต้องชำระทั้งหมด
0: ผ่อนได้ไหม
2: ต้องประนีประนอม

0: ว่าณเวลานั้นน่ะเราไม่สามารถที่จะไปชำระหนี้สินตรงนั้นได้เป็นรายเดือนเพราะว่าอย่างหนึ่งผมก็ตกงาน
1: คือไม่ว่าจะทั้งก้อนหรือรายเดือนเราก็ไม่สามารถชำระได้เลย
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราก็ต้องถูกฟ้องล้มละลาย
0: ครับอีกประมาณปีนึงอ่ะครับก็ศาลจังหวัดก็เรียกตัวมาขึ้นศาลว่าคุณได้ถูกพิพากษาว่าคดีล้มละลายนะคุณเป็นบุคคลล้มละลาย
1: ในที่นี้เนี่ยเราเคยได้ยินมานักต่อนักนะครับผู้ชมคำว่าบุคคลล้มละลายเนี่ยวิทยาพิพลช่วยขยายความเป็นอุทาหรณ์หน่อยว่าลายในที่นี้หลังจากเราถูกตัดสินว่าล้มละลายแล้วเนี่ยอะไรในชีวิตเราที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง
0: คือประการแรกเลยก็คือถ้าเราเข้าทำงานเนี่ยก็จะต้องเปิดบัญชีเป็นอย่างแรกเลย
1: เพื่อที่เงินเดือน
0: ใช่ครับแต่ปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดได้เพราะว่าเราเหมือนกับเรามีแบ็คลิสต์ติดตัวนะครับ
1: ธุรกรรมทางการเงินไม่ได้เลย
0: ทุกอย่างเลยครับ
1: อย่างแรกคือบัญชีธนาคาร
0: ใช่ครับไม่สามารถที่จะทำได้แล้วก็การดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนจากเดิมไปเพราะว่าการเข้าทำงานแต่ละที่เนี่ยมันจะต้องมีหลักเกณฑ์มีหลักฐานอะไรของเขาทุกอย่างตามที่ว่าบริษัทเขาจะกำหนดมาครับเราก็ไม่สามารถที่จะทำได
1: ้ตามเงื่อนไขที่เขาให้มา
0: ใช่ครับเราไม่สามารถทำได้คือแม้กระทั่งว่าเราจะออกมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเพื่อที่จะเป็นยานพาหนะก็ไม่สามารถที่จะออกได
1: ้ทานโทษฮะแล้วทุกวันนี้เอารายได้ที่ไหนเลี้ยงชีพครับ
0: ก็รับจ้างทั่วไป
1: ต้องคือรับจ้างเป็นครั้ง
0: ๆใช่คร
1: ับแล้วก็ให้เงินสดมาแล้วก็ใช้ไปคือเราไม่สามารถเอาเงินไปฝากธนาคารเอาเงินไปซื้อบ้านไปซื้อรถอะไรได้เลย
0: ใช่ครับ
1: จากตอนนั้นถึงตรงนี้กี่ปีแล้วครับ
0: นับตั้งแต่ถูกฟ้องล้มละลายมาก็น่าจะเกิน5ปีแล้ว
1: เกิน5ปีแล้วเพราะฉะนั้นข้อสงสัยของพี่พลวันนี้ก็คือ
0: อยากทราบว่าจากที่เราถูกฟ้องล้มละลายมาเนี่ยใช้ระยะเวลากี่ปีถึงจะหมดสภาพจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
1: โดยที่ไม่ได้ไปจ่ายเงินในส่วนนั้นเพิ่มเติมเพราะว่าเราก็ยังไม่มีจ่ายอยู่ดีถูกต้อง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เอาละครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่พลวันนี้ขอบคุณที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันนะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: เราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: 10ปีก่อนพลซื้อทาวน์เฮ้าส์ราคา 700,000 กว่าบาทส่งมาได้1ปีก็เกิดปัญหาเรื่องงานจึงต้องลาออกหลังจากนั้น2ปีก็มีจดหมายทวงหนี้มาจากธนาคารจำนวน1ล้านกว่าบาทและทาวน์เฮ้าส์ที่ซื้อไว้ก็ถูกขายทอดตลาดพลจึงไปยื่นขอประนอมหนี้แต่ไม่ได้รับอนุมัติผ่านไป1ปีก็มีจดหมายฟ้องล้มละลายส่งมาซึ่งเกิดจากหนี้สินส่วนต่างที่ได้จากการขายทาวน์เฮ้าส์พลจึงไม่สามารถสมัครงานหรือทำธุรกรรมการเงินใดๆได้จึงหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไปพลจึงสงสัยว่าหากเป็นบุคคลล้มละลายจะต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตปังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
4: ค่ะพี่วิรัตค่ะเรื่องราวของพี่พลเมื่อสักครู่นี้น่าเห็นใจเลยทีเดียวอาจจะด้วยสภาพเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือผ่อนบ้านไม่ไหวจนทำให้เกิดการฟ้องล้มละลายขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้พี่วิรัตแนะนำกับคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะว่าในกรณีที่เราซื้อบ้านแล้วเริ่มไม่มีกำลังจะส่งเหมือนเดิมไม่มีกำลังจะผ่อนเหมือนเดิมแล้วเราควรจะทำยังไงครับเพื่อไม่ให้เกิดกรณีอย่างพี่พลนะคะ
5: คืออย่างนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับคือไม่ว่าเป็นฟองสบู่แตกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
4: ค
5: ือถ้าในส่วนของเราเองเนี่ยเราควรจะทำยังไงก็คือว่าเวลาที่เราผ่อนเนี่ยต้องดูกำลังก่อนเบื้องต้นนะครับกำลังเวลาที่สมมติอย่างง่ายๆน้องทรายเนี่ยเวลาที่จะซื้อบ้านผ่อนเนี่ยนะครับน้องทรายต้องดูก่อนว่าเอ้ยถ้าเราตกงานเนี่ยเราจะต้องหาเงินที่ไหนมาจ่าย
4: สมมติใส่เงินเดือน 20,000 บาท
5: อ่ะ 20,000 บาทใช่มั้ยน้องทรายก็ต้องพร้อมอ่ะต้องจ่ายตลอดแต่ถ้าวันนึงเกิดนายจ้างเกิดไม่พอใจน้องทรายอ
4: ่ะ
5: ไปอยู่บ้านแล้วกัน
4: ให้ออกจากงาน
5: ใช่ตรงนี้ก็ทำให้เราผ่อนที่ในระบบที่เอาเป็นคำแนะนำพี่แล้วกันพี่จะเป็นคนงี้ว่าเราจะต้องมีความพร้อมสำหรับว่าตกงานได้กี่เดือนนะครับก็คือเราต้องสำรองเงินไว้นะครับเพื่อที่จะว่าถ้าตกงานแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะยังคงผ่อนชำระได
4: ้
5: นะครับคือต้องดูอ่ะไม่งั้นว่า เราเสี่ยง

0: มากถ้าสมมติว่าเราไปผ่อนแล้วเราเกิดเราไม่ไหวจริงๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: มาทำยังไงนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าในกรณีที่มันสุดวิสัยจริงๆแล้ว
1: คือผ่อนไปละแต่ว่ามาไม่ไหวทีหลังนี้ใช่ไหมคะ
0: ตรงนี้ก็ต้องยอมให้เขาฟ้องนะครับเราก็ต้องยอมให้เขาฟ้องแต่ว่าการฟ้องร้องเนี่ยมันก็มีประเด็นของมันอยู่ว่าถ้าเราฟ้องร้องแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจไงว่าบ้านคืนไปแล้วฉันจบละ
1: ไซก็เข้าใจอย่างนั้นมาตลอดนะคะ
0: จริงๆคือในต่างประเทศนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเลยคือว่าถ้าสมมติว่าเป็นกรณีเป็นหนี
1: ้
0: และคืนบ้านหนี้จบ
1: ใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะ
0: ใช่แต่ว่าในบ้านเราไม่ใช่เรามีการแก้ไขกฎหมายบางอย่างทำให้คนที่มีหนี้เนี่ยยังคงที่จะต้องจ่ายหนี้อยู
1: ่ค่ะเห็นในกรณีพี่พลเห็นบอกว่าพี่พลมีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กันด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนของทางธนาคารเหรอคะที่ต้องไกล่เกลี่ยก่อน
0: ขั้นตอนที่จะต้องทำก็คือ1เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เอายกตัวอย่างของพี่พลเนี่ยนะครับก
1: ็
0: คือถ้าไม่ไหวเนี่ยทางแบงก์ก็จะไกล่เกลี่ยให้ก่อนรอบนึง
1: ก็คือมีจดหมายเรียกมา
0: แล้วเขาก็จะฟ้องร้อง
1: อันนั้นต้องขาดส่งกี่เดือนคะทางแบงก์ถึงจะเรียกไกล่เกล
0: ี่
1: ย
0: ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน3เดือนนะครับก็จะเป็น NPL นะครับก็เขาก็ฟ้องร้องพอฟ้องร้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเขาก็จะบังคับจำนองนะครับน้องสายต้องเข้าใจก่อนนะครับเวลาที่บ้านที่เราไปซื้อมาเนี่ยแล้วติดแบงค์เนี่ยคือติดจำนองนะแต่ว่าคือคำว่าติดจำนองหมายถึงว่าบ้านเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ถ้าเป็นน้องสายซื้อเนี่ยน้องสายก็เป็นเจ้าของละ
1: เป็นเจ้าของ
0: เพียงแต่ว่าน้องสายเนี่ยติดจำนองแบงค์
1: คือสายไม่ได้มีเงินของส่วนตัวสายไปซื้อตู้มกับโครงการเลย
0: ใช่ก็คือแบงค์เป็นคนจ่ายให้แล้วก็น้องสายก็ติดจำนองคำว่าจำนองหมายถึงอะไรก็คือน้องสายก็ยังสมมติน้องสายแบบจะขายคนอื่นหรือว่าจะทำอะไรกับบ้านหลังนี้ไม่ได้ต้องขออนุญาตแบงก์ก่อนนะครับก็ตรงนี้ก็ย้อนกลับมาว่าพอถ้าเกิดมันไม่ได้จริงเนี่ยเขาแบงก์เขาก็จะฟ้องบังคับจำนองพอบังคับจำนองเสร็จเขาทำไงครับบ้านไม่ใช่อยู่ดีแบงก์เขาออกไปเลยนะครับไม่ใช่เพราะว่าแบงก์ก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาตรงทรัพย์สินที่ว่านี่นะไปขายทอดตลาดขายทอดตลาดหมายถึงไงคือก็จะเอาไปที่กรมบัญชีใช่ไหมครับแล้วก็เปิดประมูล 4-5 ครั้ง
1: ไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามคือ
0: เขาต้องไปประมูล
1: ถ้าเราไม่ส่งขาดผ่อนก็คือยังไงแบงค์ต้องเอาของเราไปขาย
0: ก็คืออย่างง่ายว่าถ้าเราเป็นหนี้แบงค์อยู่1ล้านบาทก็ตั้ง1ล้านบาทเอาไว
1: ้
0: นะครับพอที่เอาบ้านหลังเนี้ยไปขายทอดตลาดสมมุติว่าขายได้เท่าไหร่ดีสัก800,000ละกัน
1: ขาดทุนได้800,000
0: 800,000 เนี่ยทางแบงค์เนี่ยเขาก็จะมาเรียกจากเราอีก 200,000
1: ก็คือเรามีหน้าที่จะต้องชดใช้ในส่วนต่างของค่าบ้านก็คือถ้าสมมติอ้าวแล้วถ้าขายได้เกินล่ะคะ
0: ขายได้เกินในทางปฏิบัติเป็นไม่ได้เพราะว่าคำว่าขายทอดตลาดหมายถึงว่าราคามันจะอย่างนี้ครับคือตั้งครั้งแรกเขาจะตั้งราคาที่ 80% ของราคาประเมิน
1: อ๋อคือการตั้งราคาคือบังคับอยู่แล้วว่าม
0: ันต้องราคาถูกอะถ้ามันราคามันแพงผมไม่มีใครเอาอะครับแล้วก็อันที่สองก็คือถ้ามันที่ 80% เนี่ยขายไม่ได้เขาจะมาตั้งที่ราคาที่ 50% ของราคาประเมิน
1: โหจาก80ร่วงลงมา50เลย
0: ใช่ถ้าว่ามันจะขายได้แหละครับแต่ปัญหาคือเราทำให้เราขายได้น้อยพอขายได้น้อยเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาหักจากเรา
1: ตกอยู่ที่เราแล้ว
0: และของทางตัวอย่างนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเขาขายจนแล้วเนี่ยก็ยังมีหนี้อยู่อีก1ล้านบาท
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่ง1ล้านบาทเนี่ยปกติแล้วเขาก็จะยังไม่ฟ้องในขณะนี้นะครับส่วนใหญ่แบงค์เขาก็จะรอไปจนถึงประมาณปีที่9
1: คือจะช่วงไหนคะหลังจากที่ขายบ้านหลังนี้ได้ละ
0: ครับ
1: ระยะเวลานาน
0: เขาก็จะตามจนถ้าตามไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะภายในคือภายในระยะเวลา10ปีเนี่ยเขาจะต้องร้องคือฟ้องในคดีล้มละลาย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมบางท่านที่ปล่อยบ้านไม่ผ่อนต่ออย่าเพิ่งชะล่าใจเวลาผ่านมานานไม่มีจดหมายไม่มีอะไรมา
0: ครับ
1: อาจจะ
0: เขาจะมีการฟ้องล้มละลายแน่นอน
1: ติดตามได้ถึง10ปีเลยทีเดียว
0: แต่ปัญหาก็คือว่าพอฟ้องล้มละลายแล้วเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าแล้วจะถ้าเกิดถูกล้มละลายแล้วมันผลมันจะเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: นะครับหลักการก็คือว่าถ้าคนที่ถูกฟ้องล้มละลายเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยหนึ่งคือถูกตัดสิทธิ์เลยในเรื่องของน้องสายจะไปกู้อะไรก็ไม่ได้ละ
1: ไม่ได้
0: จะทำนิติกรรมอะไรก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: ที่สำคัญที่สุดคือน้องสายจะเดินทางออกนอกประเทศก็ไม่ได้
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับยกเว้นครับต้องไปขออนุญาตศาล
1: แล้วจะเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้เลย
0: ก็คือเปิดได้แต่ถูกยึดนะครับเพราะว่า มันจะมีเจ้าหนี้ที่มารอรอยึดของที่น้องทำขึ้น
1: เขาสามารถมาตัดเงินจากบัญชีเงินฝากใส่ได้เลยเหรอคะ
0: เขาจะมาบังคับอายัดนะครับแล้วเอาเข้าสู่กองล้มละลายนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นข้อจำกัดแล้วก็อีกการหนึ่งที่อยากจะแนะนำคือว่าถ้าในกรณีถูกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยตรงนี้จะถูกล้มละลายเนี่ยในภาษาทางกฎหมายเรียกถูกประหารชีวิตทางแพ่งนะครับเท่ากับว่าทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีระยะเวลาคือ 3-5 ปี
1: อุ้ยนานเหมือนกันนะคะ
0: ใช่คือ 3-5 ปีมันแยกตรงนี้ครับก็คือว่า

0: ถ้าในกรณีที่น้องทรายเนี่ยให้ความร่วมมือนะครับไปศาลล้มละลายทุกครั้งที่เขาเรียก
1: เขาเรียกไปทำอะไรคะศาล
0: เขาจะเรียกไปเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลว่าน้องทรายมีทรัพย์สินอะไรยังไงบ้างไห
1: ม
0: นะครับว่ามีทรัพย์สินตรงไหนเพื่อจะพอไปยึดน้องจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทางเจ้าหน้าที่เขาพอน้องทรายไปแถลงสมมติว่าน้องทรายไม่มีอะไรละน้องทรายก็ไปแถลงว่าไม่มีอะไรค่ะแล้วก็มันมีแค่นี้
1: เพราะฉะนั้นเราก็ควรไปที่ศาลล้มละลายทุกครั้งที่มีการเรียก
0: พอไปเสร็จเนี่ยศาลก็ตัดสินแค่3ปีก็คือน้องทรายก็จะล้มละลาย3ปีแป๊บเดียว
1: ก็คือถ้าเราทำตัวดีเนี่ยเราล้มละลายแค่3ปีเท่าน
0: ั้
1: น
0: ใช่3ปีก็คือน้องก็จะสิ้นสุดและมันมีประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมครับ
1: ค
0: ือถ้าเกิดในกรณีที่น้องทรายมีหนี้อยู่หลายตัว
1: ค่ะ
0: แล้วน้องทรายถูกล้มฟ้องล้มละลายแล้ว
1: ตุ้ม
0: พอน้องพ้นจากการล้มละลายตรงนี้แล้ว
1: หนี้พวกนั้น
0: หมดเลยหายหมดเลยนะครับ
1: มันก็ในความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีแฝงอยู่ในความในการล้มละลาย
0: เพราะว่าคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาที่ใครฟ้องล้มละลายแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามาขอรับชำระหนี
1: ้
0: บางคนลืมนะครับอย่างถ้าอย่างน้องทรายมีหนี้10ตัวง่าย
1: ๆ
0: ถูกรายที่1เขาฟ้องล้มละลายอีก9รายเนี่ยจะต้องมาขอรับชำระหนี้ด้วยถ้าไม่มาผลเป็นไงครับพอน้องทรายถูกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ย
1: ค
0: ุณหมดสิทธิ์ต้องมาเขาเรียกต้องมาแสดงตัวต้องมาขอรับชำระหนี้ภายใน2เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศ
1: ถ้าเขามาขอรับชำระหนี้แล้ว
0: ครับ
1: ใส่หมดสภาพการล้มละลายแล้วใส่ยังต้องจ่ายให้เขาเหรอคะ
0: ก็คือตรงนี้เขาก็จะบังคับกันอยู่ที่5ปีเนี่ยครับ3หรือ5ปี
1: ก็คือในระหว่างที่ล้มละลายอยู่เนี่ยถ
0: ้
1: ามีเงินมีรายได้เข้ามาเนี่ย
0: เขาจะบังคับตรงนี้เราน้องสายก็จะไม่มีสิทธิ์ที่เงินเดือนเนี่ยน้องสายก็ไม่มีสิทธิ์จะหยิบคือก็ต้องให้ทางนะครับบังคับคดีไป
1: ถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติใส่เป็นข้าราชการใครจะถูกออกจากงานไหมครับ
0: ออกจากงานแน่นอนเพราะว่าคือโดยหลักแล้วในคนที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐเนี่ยเขาจะมีข้อหนึ่งก็คือห้ามเป็นบุคคลล้มละลายใช่ไหมครับมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งเลยไม่รู้จะข้อประมาณเท่าไหร่ก็แต่ส่วนใหญ่คือข้าราชการหรือว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆจะเขียนว่าห้ามเป็นบุคคลล้มละลาย
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อันตรายมากเลยสำหรับข้าราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจต้องฟังให้ดีเลย
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราถ้าเราถูกล้มละลายเนี่ยก็ยังไม่ต้องตกใจแต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องวางให้ดีครับถ้าไม่งั้นมันถึงออกจากราชการเลย
1: ถ้ากรณีสิ้นสุดการล้มละลายไปละแล้วมาสอบราชการต่อราชการจะรับเข้าไหมคะในเมื่อมีประวัติล้มละลายแบบนี้ค่ะ
0: คือมีประวัติไม่เป็นไรแต่ว่าขณะนั้นในห้าเป็นบุคคลล้มละลายนะครับก็คือสามารถสมัครได้แต่ว่าอาจจะอายุเกินนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้การล้มละลายมีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งคือตัวถ้าสมมติแต่งงานจดทะเบียนสมรสอย่างเช่นพี่พลอย่างเงี้ยถ้าสมมติแต่งงานจดทะเบียนสมรสพี่พลล้มละลายแล้วในตัวของภรรยาต้องรับผิดชอบในส่วนของหนี้สินหรือว่าล้มละลายไปด้วยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ล้มครับต่างคนต่างล้มแต่ว่าในส่วนของทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสของคุณพลเนี่ยก็จะถูกเข้าไปในกองล้มละลาย
1: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต่างจากการล้มละลายไป2คนเลยหรือเปล่าเพราะว่าหมายถึงถ้าใส่สามีใส่ล้มละลายแล้วใส่ยังทำอาชีพนึงอยู่แล้วมีเงินเดือนเข้ามาตลอดพวกเจ้าหนี้มีสิทธิ์มาตัดเงินในส่วนที่ใส่ทำงานได้ไหม
0: นี่เงินเดือนไม่ได้นะครับแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าคือมันไม่ใช่ของที่อะไรที่มันเป็นทรัพย์สินที่ของตัวเนี่ยครับมันไม่ใช่ครับคือจะมาตัดในส่วนสินสมรสผมว่ามันอันนี้ก็ทำได้ยากแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เป็นรายรับของสามีนะครับเราต้องบอกว่าน้องสายยังไม่มีสามีนะนะครับก็คือในส่วนเนี้ยเขาเฉพาะกับคนที่เป็นคู่สมรสเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของการล้มละลายนะคะเรื่องการซื้อขายบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องต่อไปนะคะก็น่าสนใจอีกค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากทนายวิรัตนะครับคราวนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญท่านที่2พี่สุชาติสวัสดีครับ
3: ครับ
2: เรื่องของพี่สุชาติเป็นยังไงครับ
3: กรณีผมไปซื้อรถเก๋ง
2: ครับ
3: ที่คันนึงนะครับทีนี้ว่าจอมา2ปีแล้วอันนี้ว่าทำท่าจะไปไม่ไหวจะไม่มีเงินส่งต่อเงี้ยผมก็จะอยากขายดาวต่อให้เพื่อน
2: ผมถามนิดนึงก่อนที่จะขายดาวต่อให้เพื่อนไปซื้อจากศูนย์รถซื้อจากเต็นท์มือ2หรือซื้อจากใครยังไงครับ
3: ซื้อจากเต็นท์ครับผม
2: เป็นรถมือ2
3: ครับผม
2: มีสัญญาการซื้อขายเรียบร้อย
3: มีครับมี
2: แล้วข้อตกลงเขาเนี่ยว่าจะให้ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่จำได้ไหม
3: อ๋อตอนนั้นผมดาวไป 200,000
2: ดาวไป 200,000
3: ครับผม
2: แล้วต้องผ่อนเท่าไหร่ครับ
3: ต้องผ่อนเดือนละ 5,700 ก็7ปี
2: ในระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยตามกำหนด7ปี
3: ครับผม
2: พี่สุชาติผ่อนไปได้กี่ปี
3: ตอนนี้ผ่อนมา2ปี3ปีแล้วครับ
2: เริ่มไม่ไหวตอนปีที่3
3: ใช่

0: ไม่ไหวตอนปีสามไม่ไหวแล้วขอขายดาวแล้วกัน
1: ครับผม
0: แล้วไปขายดาวกับใครยังไง
1: ก็ขายดาวกับพวกเพื่อนกันรู้จักกัน
0: อันนี้เพื่อไม่ให้โดนยึดว่างั้น
1: ครับผม
0: ครับ
1: คือในกรณีเนี้ยผมอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราขายไปแล้วเนี่ยขายเพื่อนไปแล้วเขาไปทำผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วความผิดเนี่ยมันจะไปตกที่ใคร
0: แล้วตอนขายดาวมันก็ต้องมีการโอนชื่อกรรมสิทธิ์ครอบ
1: ตัวนี้ผมไม่อยากให้มันโอนชื่อมันจะเสียอะไรขึ้นอีกเยอะไงอ๋อ
0: เข้าใจแล้วเดี๋ยวจะเสียประวัติว่าแบบเราไม่มีเงินพอแล้วรถโดนยึดกลายเป็นของคนอื่นเพราะนั้นว่าง่ายอยากให้เป็นชื่อเราอยู
1: ่
0: แต่คนอื่นเอาไปใช้
1: ครับผม
0: พี่สุชาติเลยมีความกังวลใจว่าเอ๊ะถ้ามันไปขับชนหรือไปทำเรื่องผิดกฎหมาย
1: ใช่ครับ
0: เจ้าของรถที่เป็นชื่อพี่สุชาติเนี่ยจะต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ครับผม
0: แล้วตอนเลือกคนที่จะแบบไปซื้อดาวต่อขายดาวต
1: ่
0: อ
1: ก็รู้จักกันครับ
0: รู้จักกัน
1: ครับผม
0: เขามีแนวโน้มว่าจะไปทำอะไรไม่ดีไหม
1: ตัวนี้ไม่มีแนวโน้มแต่ผมอยากจะรู้ไงครับ
0: แค่อยากทราบเผื่อไว้
1: ใช่ครับ
0: อุ่นใจเฉยๆเป็นข้อมูลนะฮะได้เลยเดี๋ยวถามทนายวิรัตให้ขอบคุณพี่สุชาติครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากทนายวิรัตกันในช่วงทนายใครชะงงน
2: สุชาติซื้อรถเก่งมือสองมาจากเต็นท์รถโดยจ่ายเงินดาวเป็นเงินจำนวน 200,000 บาทและผ่อนเดือนละ 5,700 บาทเป็นเวลา7ปีผ่อนมาเป็นเวลา2ปีพอเข้าปีที่3ก็เริ่มไม่ไหวจึงขายดาวต่อให้กับเพื่อนโดยไม่ได้โอนชื่อเป็นเพียงการตกลงกันเพื่อไม่ให้เสียค่าเปลี่ยนสัญญาแต่สุชาติเริ่มกังวลว่าหากเพื่อนเอารถไปใช้แล้วทำผิดกฎหมายโดยคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบหรือรับโทษด้วยหรือไม่
3: ค่ะพี่วิรัตเรื่องของพี่สุชาติก็เป็นความกังวลเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นหรอกก็คือเพื่อนก็คือไว้ใจกันนั่นแหละแต่ว่ากังวลว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนนำรถไปทำสิ่งผิดกฎหมายหรือไปเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้พี่สุชาติจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างคะ
4: เอาอย่างงี้ง่ายๆน้องถ้าสมมติว่ารถในชื่อของคุณสุชาตินี่นะครับ
3: ค่ะ
4: แล้วปรากฏว่าไปขนยาบ้าเงี้ย
3: ค่ะ
4: หรือยาเสพติดสักกิโลเง
3: ี้ยเยอะนะ
4: ว่าเขาจะถูกดำเนินคดีไหม
3: ใส่ว่าก็น่าจะถูกนะมีชื่อเป็นเจ้าของรถนี
4: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าพอคนที่ถูกจับได้เนี่ยบางทีมันก็ทิ้งละทิ้งรถละ
3: ทิ้งรถไปเลยหนีไปเลย
4: ใช่แล้วคนที่เวลาที่ตำรวจเขาจะแกะรอยมาเนี่ยเขาต้องแกะรอยจากใครครับก็คือแกะรอยจากเจ้าของนะครับอย่างพี่เคยทำคดีหนึ่งก็คือเป็นแท็กซี
3: ่
4: นะครับพี่แท็กซี่คนหนึ่งแกก็แบบมันมีคู่กะนะครับคู่กะกลางคืนเนี่ยแกจะดันไปขนยา
3: คือรถไม่ใช่ของแก
4: ใช่
3: เป็นรถของศูนย์หรือเปล่า
4: เป็นรถของ
3: อู
4: ่เป็นของอู่ใช่แต่ว่าคือแกให้คู่กะด้วยไง
3: ค่ะ
4: คือแกก็ขับตอนเช้าคู่กะขับกลางคืน
3: คือใช้ชื่อแกในการเช่านั่นแหละ
4: ใช่ปรากฏว่าคู่กะเนี่ยดันเห็นป้ายหน้ารถไหมครับป้ายหน้ารถที่ว่าขับแท็กซี่เนี่ยตรงนั้นน่ะเป็นชื่อแกปรากฏว่าถูกดำเนินคดีนะครับเพราะว่าไปขนยาบ้านะครับปัญหาก็คือมันไม่มีข้อสันนิษฐานจากอะไรนอกจากว่าใบที่ขับขี่สาธารณะเนี่ยไม่ชื่อแก
3: ถึงแม้ตัวแกจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์การถูกจับ
4: เพราะว่ามันรถคันนั้นที่ถูกจอดเอาไว
3: ้
4: ถูกจอดไว้คนที่ขับมันก็หายไปแล้วมันก็เหลือเพียงตัวเขาก็ต้องถูกดำเนินคดี
3: ถ้าอย่างนี้คุณตำรวจก็จะสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าคนที่ขนก็คือ
4: ใช่ในกรณีนี้ก็ถึงจะย้อนกลับมาตรงนี้ว่าเนี่ยมันอันตรายไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพี่จะทำยังไงก็ถ้าจะมีการโอนกันจริงๆอ่ะพี่ว่าแนะนำเลยเสียค่าใช้จ่ายโอนกันให้ถูกต้องไปเลยนะครับ
3: ค่ะถ้าใครเจออย่างพี่สุชาติก็คือรับเงินดาวมาแล้วขายรถเขาแล้วยังไงก็คือโอน
4: ใช่โอนให้เสร็จก็คือจะคุณจะไปเข้าไฟแนนซ์ไหนก็เรื่องของคุณแต่ว่าให้มันจบมีการเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องนะครับหรือกรณีเป็นเรื่องคดีอาญา
3: ค่ะ
4: กรณีเกิดผ่อนไม่หมดผ่อนไม่ได้
3: ค่ะค่ะ
4: น้องว่าเขาจะตามใคร
3: ก็ต้องตามคนที่มีชื่อ
4: ใช่ก็คือไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะตามจากคนที่เป็นคู่สัญญาก็คือคุณสุชาตินี่แหละ
3: ใช่ถ้าเพื่อนพี่สุชาติเอาไปผ่อนไม่หมดแล้วไม่ยอมบอก
4: ใช่
3: ปล่อยไป
4: เราต้องรับผิดชอบคุณสุชาติต้องรับผิดชอบ 100% เลยนะครับก็อย่างที่ก็คือกลับมาคือเราก็ควรที่จะเปลี่ยนให้ชื่อให้ถูกต้องคือวันนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนก็คือ1คุณสุชาติคุณเขาเรียกคนมาซื
3: ้
4: อนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์ไปเปลี่ยนทำสัญญาให้ถูกต้องจบ
3: ตรงนี้ก็คือทำได้จริงๆก็ไม่ควรจะปล่อยเอาไว้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วในกรณีที่นำไปเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นขนยาบ้าตรงนี้เจ้าของรถต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยไหมคะ
4: คือกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่า

0: ไม่เจ้าของรถก็ผู้ขับขี่ถ้าผู้ขับขี่หาไม่เจอ
1: ค่ะ
0: เจ้าของรถก็มีแนวโน้มว่าจะต้องรับผิดชอบ
1: ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเพื่อนพี่สุชาติหนีไปปุ๊บก
0: ็
1: คือเรียบร้อยเลยต้องมาที่ตัวเจ้าของ
0: มันต้องกลับมาแน่นอนเพราะว่าเวลาเขาดำเนินคดีเขาก็บอกว่ามีป้ายกท.เลขที่นี้นี
1: ้
0: เขาก็ดำเนินใครครับก็เจ้าของ
1: นะครับเพราะอย่างนั้นพี่สุชาติยังไงก็ต้องโอนนะคะไปทำการโอนไซเรียบร้อยมาในส่วนอีกเรื่องนึงเลยไซสงสัยมากค่ะพี่สุชาติพูดถึงในเรื่องการซื้อรถเต็นท์มือสองไซสงสัยว่าการซื้อรถจากศูนย์มือหนึ่งเลยกับซื้อรถเต็นท์มือสองค่ะมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ถ้าซื้อที่มือหนึ่งของศูนย์เนี่ยมันก็มีซื้อแบบสองแบบนะครับคือซื้ออย่างน้องไซรวยๆเงี้ยซื้อเงินสดเลย
1: ถูกค่ะ
0: ก็คือน้องสายก็ซื้อแบบเงินสดก็ถอยไปเลย
1: เสื้อผ้าเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็จบแต่ในกรณีที่น้องสายบอกว่าฉันจริงๆก็มีตังค์แหละแต่ฉันก็อยากจะซื้อเงินผ่อน
1: อันนั้นแหละเรื่องจริงเลยที่ซื้อเงินผ่อน
0: นะครับน้องสายก็ไปบอกเขาว่าขอไฟแนนซ์ตรงนี้น้องสายก็จะจ่ายเพียงแค่เงินดาวนะครับแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นอาจจะผ่อนรายเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีไฟแนนซ์ที่เข้ามาตรงนี้นะครับก็คือเขาก็มาจ่ายเงินให้กับศูนย์รถแทนเราแล้วเราก็ไปติดเรื่องการเช่าซื
1: ้อ
0: นะครับก็คือเช่าซื้อกับไฟแนนซ์อ
1: ันนี้ก็เปรียบเสมือนไฟแนนซ์เป็นเจ้าหนี้ของเราได้หรือเปล่า
0: เป็นเจ้าหนี้แล้วก็เป็นเจ้าของรถ ด้วย
1: อ้าวแล้วหนูจ่ายเงินทุกเดือนหนูไม่ได้เป็นเจ้าของหรอ
0: ไม่เป็นผู้ครอบครองนะครับคือก็เป็นเจ้าของเขาเรียกทางไฟแนนซ์เขาเรียกเป็นเจ้าของนะครับแต่เขาก็เป็นเรื่องการเช่าซื้อซึ่งในกฎหมายการเช่าซื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีข้อกำหนดว่าถ้าน้องทรายเนี่ยผ่อนชำระครบทุกงวดแล้วตามที่กำหนดกันไว้เนี่ยทางนั้นก็จะมาโอนให้น้องภายหลังเมื่อสิ้นสุดสัญญานะครับแต่ระหว่างนี้ก็น้องก็ยังเป็นผู้ครอบครองเท่านั้นกลับกันมาในส่วนของเต็นท์รถนะครับเต็นท์รถเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ขายมือหนึ่งส่วนใหญ่คือรถมือสองทั้งหมดแต่รถมือสองเนี่ยของเต็นท์รถมันก็มีสองสามแบบกัน
1: ะ
0: นะครับแต่รถบางเต็นท์เนี่ยก็คือจะมีระบบไฟแนนซ์เข้ามาเหมือนกันนะครับก็
1: เหมือนมือหนึ่งเลย
0: ใช่แล้วก็เขาก็จะมาเข้ามาดูแลแล้วก็เปลี่ยนสัญญานะครับคือบางทีเต็นท์รถเนี่ยบางทีมันมีบางที่เนี่ยเขาใช้วิธีอย่างนี้คือว่าใช้วิธีการที่ยังส่วนใหญ่บางอย่างที่คนที่ปล่อยคือว่ายังติดไฟแนนซ์อยู
1: ่
0: เอามาขายแต่รถนะครับแต่รถก็รับมานะครับก็ไปขายต่อ
1: คืออย่างทรายอ่ะไซผ่อนไม่ไหวหรือไม่พอใจรถระหว่างที่ไซผ่อนอยู่ไซก็สามารถขายได้ด้วย
0: ไปขายได้แต่ปัญหาคือตรงเนี้ยมันไม่ได้มีการอะไรอ่ะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อรายละเอียดต่าง
1: ๆค่ะ
0: ปรากฏว่าคนที่ซื้อตรงเนี้ยไปเนี่ยนะครับไปเช่าซื้อตรงเนี้ยไปนะครับยังไม่เช่าซื้อนะ
1: คือ
0: ซื้อดาวนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ก็ขับไปปรากฏว่าไม่ผ่อนตรงนี้น้องสายยังคงต้องรับผิดชอบอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: เข้าใจไหม
1: ยังไงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์นี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยในการซื้อขาย
0: ถ้าเราจะซื้อขายหรือว่าทำสัญญาเช่าซื้อกับไฟแนนซ์ง่ายๆเลยถ้าเมื่อไหร่เราจะซื้อเนี่ยมาเลยทั้งคู่เลยแล้วก็รวมไฟแนนซ์ไปด้วยคือทำให้เสร็จสิ้นไม่งั้นมันไม่จบคือไม่ว่าเขาจะผ่อนรถไม่จบหรือถ้าไปทำคดีอาญาเราอาจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะครับ
1: และสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค
1: ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นอีกนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจพี่วิรัตตามหน้าจอนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดนะคะก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: จะกินปลาเบ็ดมะกรองก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำธรศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21022ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยมาเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยนะแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสีย

ที่นี่เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงษ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้ก็ว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

ันนะก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็ชื่อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10กันยา2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลขั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลาย

ข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วันนี้ซีรีส์วิถีคนเดินทางมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เรามาที่นี่เพราะว่าสนใจวิถีของสตรีล้านนาแม่แจ่มที่ยังมวยผมเสียบดอกไม้ปักปิ่นโบราณและมีผ้าสิ้นตีนจกที่สืบทอดเป็นมรดกซึ่งบางผืนนั้นเก่าแก่กว่า300ปีเลยทีเดียว
1: สมัยตะก่อนมาซักสักความเตือกค่าที่เลี้ยวหอดของ
2: โซนของพื้นที่แม่แจ่มนี่จะมีบางที่เป็นข้าวบันไดนะครับ
3: อย่างอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนาข้าวบันไดอันนี้เนี่ยประมาณสักกี่เดือนได้คะ
2: ปลูกได้ประมาณ3เดือนนะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยเก็บได้แล้วครับ
0: เรานัดกับพ่อหลวงสงวนผู้ใหญ่บ้านบ้านทับพ่อบอกกับเรานะครับว่าอำเภอแม่แจ่มนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่บริสุทธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งกว่าจะเป็นนาขั้นบันไดแบบนี้ไม่ง่ายเลย
2: อันนี้ก็ใจงานโคนกันเขาขูดแจ็คจอบมาขบกมาตอนตั้งเดิมของปู่ย่าตายายเนาะพ่อแม่เขาคณามันจะเล็กๆไล่ไปตามลำดับเนาะ1 2 3 4
0: การทำขั้นบันไดนั้นจะทำเป็นร่องเล็กๆนะครับโดยใช้คนขุดซึ่งคันนาก็จะเล็กๆไล่ไปตามลำดับของดอยน้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราไปนาของโกวิทคนนี้นะครับ
4: โกวิทช่วงนี้ข้าวเป็นไงบ้างครับ
5: ข้าวเริ่มเหลืองแล้วครับพี่อีกไม่กี่วันก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วครับพี่โซนนี้
0: โกวิทบอกเราอีกนะครับว่าการทำนาขั้นบันไดนั้นระบบน้ำเป็นเรื่องสำคัญมาก
5: เขาเรียกว่าน้ำเหมืองคือร่องน้ำที่เขาขุดมาเพื่อที่ปล่อยในนาเพราะว่าการทำนาที่นี่ที่คือเราใช้ระบบจากที่สูงลงที่ต่ำเราไม่ใช้เครื่องสูบน้ำถ้าเราอยากได้เราก็ไปเปิดถ้าเราไม่อยากได้ก็ปิดได้เลยตรงนี้สามารถปิดได้เลยถ้าเราไม่ต้องการใช้ใช่คือส่วนที่เราไม่ต้องการคือมันก็ไหลผ่านส่วนอื่น
0: น้ำที่นำมาใช้ในนาขั้นบันไดที่นี่ต้นน้ำก็มาจากดอยอินทนนท์ครับ
2: ชุมชนทางเพชรอยู่กันยังมีความสุขเนาะในเรื่องการทำมาหากินทั้งทุกอย่างนะครับหรือว่าเรื่องด้านสังคมทางนี้ก็เหมือนกับว่าเอื้อกันมีสังมีพริกแบ่งพริกมีเกลือแบ่งเกลือเป็นพี่เป็นน้องกันครับ
0: พ่อหลวงบอกกับเราว่าในตำบลท่าผาชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนาที่ยังมีวิถีดั้งเดิม
6: เราจะไปดูปลูกหอมนะที่เตรียมการเพาะปลูกหลังนาข้าว
2: ปลูกหอมแดงนะขอจะต้องทำโรงเรือนไว้เวลาถอนเวลาลบขึ้นมาก็จะเอามาแขวนไว้อันนี้ต้องเป็นเจียวพันธุ์เอาไว้ปลูก
0: แม่อุ้ยลีเป็นเจ้าของโฮงหอมหรือว่าโรงเก็บหอมแดงหลังนี้นะครับ
7: แม่อุ้ยจะไปไหนคะ
8: แม่อุ้ยจะว่าบอกผู้คนงานห้อยหอม
7: อ๋อวันนี้จะเอาหอมขึ้นไปห้อยเหรอคะ
8: ขึ้น
7: ค
0: ่
7: ะ
0: แม่บอกว่าซื้อมาจากอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ดีก่อนนำไปปลูกก็จะนำหอมขึ้นไปห้อยบนราวไม้เพื่อเอาตากไว้ให้แห้งเสียก่อนนะครับ
8: มันน้ำหนักมันที่เอามานี่มัน2,000โลถ้ามาเก็บได้สักเดือนปลายมุละมันที่มันจะปลูกได้นะ
0: เราเจอว่าใต้ถุนโฮงหอมของแม่อุ้ยลีนั้นมีการต้มถั่วเหลืองอยู่แม่อุ้ยบอกกับเราว่ากำลังเตรียมจะทำอาหารหลักของคนแม่แจ่มที่เขากินกันแทบทุกวันนั่นก็คือถั่วเน่านะ

0: นี้คือถั่วเน่าเหรอ
1: เน่า
2: ถั่วเน่า
1: พี่น้องว่าถั่วเน่ามันเป็นถั่วเหลืองนะแล้วก็มาต้ม
3: พ่อหลวงบอกกับเราว่าเป็นอาหารที่ชาวแม่แจ่มกินกันเป็นประจำแล้วก็ทำเมนูอย่างเช่นน้ำพริกถั่วเน่าและใส่แกงได้อร่อยมากๆเลยล่ะครับ
0: เดี๋ยวอุ้ยต้มนานไหมคะ
1: ไม่ยาวเลยนะ
0: ตั้งแต่เช้าเลยแล้ว

0: ผลแม่แจ่มแบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนเยอะทีเดียวผอ.บุ๋มและครูแอร์สองสาวแม่แจ่มพาเราไปหาแม่สีที่กำลังจะตำถั่วเน่า
1: แม่สีค่ะแม่สีกำลังอย่างค่ะแตงถั่วเน่า
0: แม่สีบอกกับเราว่าการทำถั่วเน่าแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะครับนอกจากจะต้มถั่วเหลือง2วันจนเปื่อยแล้วก็ต้องเอามาหมักใส่ใบตองตึงตากแดดจัดทิ้งไว้3วันให้ขึ้นราขาวๆแล้วก็เอามาตำเกลือโดยตำให้ละเอียดแล้วนำไปห่อด้วยใบตองย่างด้วยไฟแทบทั้งวันจนแห้งสนิทเพื่อจะให้เก็บไว้ได้นานๆนั่นเองล่ะครับ
2: อันนี้คืออันที่สุกแล้วใช่ไหมคะ
3: จ้าจ้า
2: แล้วแม่เก็บเอาไว้กินหลายเดือนได้เลยไหมคะ
3: 3-4เดือนได้อยู่ใส่ตู้เย็นแทนกะปิแทนหาเลยแม่แจ่มจะมากินหาบักกินเลยแต่บางบ้านนี่จะบ่มีหาจะมากินเลยจะกินแค่หัวเน่า
4: ใส่ถั่วเน่าบ้างคะบ้านเรา
5: แปะแกงปลาแกงฟักทุกชนิดแต่กินอย่างเดียวที่บ่ใส่แต่แกงปลานี่ถ้าบ่ได้ใส่ถั่วเน่าก็คือบ่ลำเลย

0: สร็จจากเรื่องถั่วเน่าพ่อหลวงพาเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างทางเราสังเกตว่าผู้หญิงแทบทุกคนจะสะพายย่ามไปไหนมาไหนแบบนี้แหละครับ
1: กระเป๋านี่ทอเองไหมคะ
2: แค่ทอเองค่ะ
1: ทอเองเหรอ
2: จะเอามาใส่มือถือใส่อันกระเป๋าสตางค
1: ์อันนี้สะพายไปไหนบ้างคะเวลาสะพาย
3: ไปสวนไปทุกอย่าง
1: อ๋อไปทุกอย่าง
3: ไปวัดก็สะพายไปแล้วก็ไปจับต้องก็สะพาย
1: โอ้
3: ไปห้อยก็สะพาย
1: อ๋อค่ะ
3: คนแม่แจ่มถ้าว่า
1: ค่ะ
3: บ่สะพายถุงอีกก็คือบ่ใช่คนแม่แจ่ม
1: แม่แจ่มเรียกว่าอะไรคะพี
3: ่เรียกว่าถุง
0: ถุงหรือว่าย่ามเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ของคนที่นี่นะครับและแต่ละคนก็จะมีกันคนละหลายหลายใบซะด้วย
4: อันนี้จะเอาไปใจไงไปงานศพเนาะเนี่ยส่วนมากแม่จะไปบ้านศพแม่จะเอาถูกอันใบนี้ไปสองใบนี้แม่จะเก็บไว้ไปวัดนะ
5: รู้แล้วของแม่มีกี่ใบครับ
4: มี9ใบ
0: คนที่นี่ผูกพันกับผ้าเป็นอย่างมากนะครับมีการทอผ้าใช้เอง
6: แถมอย่างหนึ่งต้องไม่ยิงเนาะที่ขาดบ่ด้อยคือในเรื่องการทอผ้าถึงจก
1: อันนี้คือกี่ของแม่เลย
7: อันนี้จะเป็นรูปแบบนึง
1: อ๋อมีเป็นเหล็กแล้วแต่ว่าขนาดยังเท่าเดิมแม่กำลังทำลายอะไรคะ
8: หงสามค่ะทำยังหงสาม
1: อ๋อลายเป็นลายหงสาม
0: เราสังเกตว่าบ้านหลายหลังมีเครื่องที่ทำจากไม้แบบนี้วางเอาไว้หน้าบ้านนี่ก็คือกี่ทอผ้านะครับส่วนใหญ่กี่นั้นก็เป็นมรดกที่ตกทอดกันมาก
9: ี่นี่พี่ซื้อมาเหรอคะ
10: มาได้ซื้อเจ้าของปู่ย่าตายายเปิ้นแบ่งไว้เฮ้อจ้ะ
1: กี่ปีแล้วคะ
11: โอ้หมื่นขนาดแล้วเนี่ยเจนอุ้ยเจนหมดแล้วนี
1: ่โอ้เป็นมรดกตกทอดมาเหรอคะ
12: เปิ้นตายแล้วฮะก็สืบของแม่ไว้ของนี้ไว
1: ้ค่ะแล้วถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยแม่ขายไหมคะ
12: ไม่เคยขายฮะ
1: ขายเดี๋ยว
12: แกจะเอาหน่อยจ้ะจะแปลงมันเหมือนก่อนแล้วแก
1: ทำใหม่บ้างไหม
12: พี่ทำใหม่ม
1: ีทำใหม
12: ่ป้อนหน่วยอันนั้นกับอันเก่าแล้วเนาะอันนั้นในแม่ซื้อของเพื่อนนั่นนะ
1: โอ้อันนี้เป็นกี่ที่แม่วางเอาไว้ที่นี่แล้วมันใช้ได้ไหมคะแม่
12: ได้กะ
1: ยังใช้ได
12: ้เออได้แล้วก็แป้นมันนี่มีหนังหูแม่เอาไปบ่อยหนังหูช่วยที่ที่ชอบใส่มาก
0: ี่ที่เห็นเหล่านี้จะถูกใช้หอนกระเป๋าย่ามและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่เรื่องชื่อของแม่แจ่มด้วยล่ะครับ
12: ใช่ไปบ้านศพ
1: อ๋ออันนี้คือใส่ไปงานศพ

0: ไม่เข้าโรงเรียนนะ
1: ค่ะ
0: เอาไปช่วยเปิงเฮียนผู้ช่วยเปิงเฮียนเน
1: า
0: ะ
1: ใช้เวลานานไหมคะคืนนี
0: ้เอ๊ได้สักเดือนนึงเหมือนกันละ
2: อันนี้ยกคนเดียว
1: ไอ้นี่คือขาดเลยนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: เออมันขาดติดมาน
1: ี่ประมาณกี่ปีได้แม่
0: 50ปีแล้ว
1: นี้เลยเหรอคะ
3: พี่น้องคนสวยแม่บางและแม่จันดีใช้กี่มรดกทอผ้าเลี้ยงชีพมาถึงทุกวันนี
1: ้พื้นแรกประมาณกี่ปีได้คะ
2: ตั้งเมื่อบ่ได้ลูกละ
1: 30 40ปี
2: นี่ของหลานแปลงหลาน
4: หลานค่อยใส่ค่อยใส่ของยาย
1: อ๋ออยากใส่
5: สมัยอดีตแรกเพราะว่าเฮาตุกเนา
1: ะ
5: เฮาบ่มีเงินของเฮามันแพงเฮาก็ได้เงินแท่งมาหลวย200
1: ค่ะ
5: เฮาก็เอาไว้ซื้อกินเมื่อก่อนแม่หนุ่มอยู่เนาะแต่ไม่ดีก็เดือนนึงก็ได้3ผืนนะลูกเรียนหนังสือก็ตอผ้านี่สูงลูกโลโลดเครื่องลูกบ่มีแม่ก็ตอผ้าผ่อนเอาลูกแค่มาได้เป็นหนี้บุญคุณกี่กี่ก็เขาก็เทียบเหมือนก็มกชีวิตเท่านี้กะเาถ้าเท่าแม่ก็อยู่ก็กี่เขาเนี้ยกันนักบ่อย
3: ผ้าสิ้นตีนจกถือเป็นผ้ามรดกที่มีคุณค่าของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับซึ่งกว่าจะได้1ผืนเขาใช้เวลากันเป็นเดือนๆต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการทอดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ผ้าเหล่านี้จะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากบางบ้านเก็บผ้าตีนจกไว้เป็นมรดกที่มีอายุกว่า300ปีเลยทีเดียว
1: แม่เก็บผ้าตีนจกโบราณเอาไว้เหรอคะ
3: อย่างพี่มาลีและน้องลูกโป่งเป็นเจ้าของผ้าตีนจกโบราณอายุกว่า300ปีผืนนี้ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับ
6: ที่ยังมีสักอย่าง
7: ยังมี
6: เพราะว่ามันเป็นของมีค่านะครับ
7: คือผ้าโพกสมัยตะก่อนมาซักสกรรมเตือกผ้าที่เลียวหอดทอง
1: โอ้โหแล้วทุกบ้านเก็บอย่างนี้ไหมคะ
7: สมัยโบราณเก็บจะอี้เจ้าแล้วก็อาศัยถุงย่ำอันแขวนไว้จะอันนั้นยักษ์แทงต่อไปได้แล้วพอจะขายเพราะมันหลายร้อยปีแล้วเนาะเป็น300ปีแล้วก็
1: คือเดือนนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าขาดแล้วนะคะแต่ว่ายังเก็บรักษาไว้อย่างดี
3: ถึงแม้จะมีรอยขาดบ้างแต่ก็ทนุถนอมเป็นอย่างดี
7: ก็คือมันยังไงนะมันภาคภูมิใจเนาะคือรักมาก
1: ค่ะ
7: มีคนมาติดต่อมาขายเพราะว่าต้องเก็บไว้เพราะมันผงทุลีนี้ไปเลยจ้ะ
3: พ่อหลวงพาเรามาเจอสองสีพี่น้องอารมณ์ดีประจำหมู่บ้านแม่เปี้ยและแม่ปราณีเจ้าของผ้าสิ้นตีนจกจากมรดกที่เก่าแก่เช่นเดียวกันนะครับ
1: ผู้หญิงแม่แจ่มสวยนี่จริงไหม
8: จริงน่าจอยกันจ๋อยไม่มีใคร
1: ไม่มีใคร
8: ไม่มีใครเอาคุณเลวอันนี้เราสามคน
1: แล้วมีผ้าที่แม่ให้เราไว้บ้างไหมคะ
8: ม
1: ีใช่ไหม
8: แม่เนี่ยจะไปฉกแฉ
1: กเอาไปดูหน่อยได้ไหม
8: โป๊กหุ่นแจ
1: ๋วโอ้นี่ไง
9: นั่นๆโป๊กเหมือนลูกน้อยมาแล
1: ้
9: ว
1: แม่ขาคืออันนี้คือสมบัติของแม่ที่ทิ้งเอาไว้เหรอคะ
8: แม
3: ่ผ้าสิ้นตีนจกมรดกของทั้งสองพี่น้องถูกเก็บห่อไว้อย่างดีนะครับมีการห่อด้วยกระดาษสาไว้อีกชั้นนึงแม่บอกว่าต้องดูแลอย่างดี
10: แม่แสนแม่อุ้ยไข่แล้วปะคะถ้าแม่อุ้ยไข่สิ้นแม่อุ้ยจะไข่นาดีกว่า
3: เจ้าของผ้ามรดกทุกคนทำให้เรารู้นะครับว่าทุกคนนั้นรักและหวงแหนผ้าเหล่านี้มากแค่ไหนแม่สีคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
11: อันนี้เป็นของแม่เพิ่นถ่ายทอดไว้ให้แม่จุกของแม่เพิ่นเอาเก็บไว้อ๋อเอามาสิมาต่อเลยแล้วมันกรีดเนาะแม่ก็เอาสมัยใหม่มาเปาะนี่จุกใหม
1: ่อ๋อแม่ให้เป็นมรดกมากับแม่นี่กี่ผืนคะ
11: จะเฮาผืนเดียวไม่เอาผืนเดียว
12: จําภาพวันที่แม่สอนเราได้มั้ยคะ
11: จําได้ว่าจะบ่ฮู้เรื่องเลยม
12: ัน
11: ถึงจะฮ้อนมืนตึบเลยล่ะ
12: ค่ะ
11: มันเอาโหว่าจะเอาที่ไหนเพิ่นบอกเอาที่5นอกก่อนเอา2เส้น3เส้นเฮามันจะงงเลย
12: ค่ะ
11: จะมีหูจําจําบอกแล้วต้องจําบางครั้งถึงห้อยเลยล่ะมันมาจกบ่ได้ปล่อยบ่ได้อ่ะเป็นลูกไม่ยิงต้องต่อผ้าให้ได้นี่คุณไม่เจ็บนะภูมิใจเนาะถ้าว่าเขาบอดทนถ้าบัดสู้ตอนนั้นจะมาได้ถึงวันนี
3: ้เราดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่อย่างครูแอร์คนนี้ที่รักและสะสมผ้าตีนจกราคาจะสูงแค่ไหนแต่ว่าครูแอร์ก็จะเก็บสะสมไว้นะครับ
13: ใช่ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งค่ะยังมีเยอะกว่านี
14: ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ
13: มีประมาณกี่ชุดคะ
14: ประมาณสัก60น่าจะถ
15: ึง60ชุด
14: โอ้โห
15: เพื่อนหมดเงินไปกับเรื่องนี้เยอะนะ
13: น่าจะเป็นแสนนะคะนับจากจำนวน
14: เต็มเวลาแล้วยังไม่หมดเลยค่ะ
3: ในบ้านของคนแม่แจ่มแทบทุกบ้านที่เปิดตู้ให้เราดูผ้าสิ้นตีนจกที่สวยงามนั้นเรายังเจอกับหมอนลวดลายสวยงามที่ทุกคนบอกว่าเป็นหมอนที่มีคุณค่าของคนแม่แจ่ม
12: จริงๆแล้วคนที่นี่เนี่ยมีคุณค่ายังไงบ้างคะหมอนเนี่ย
7: อ๋อมีคุณค่าหลายอย่างเจ้าถ้าเวลาเขาจะมีงานจุลกฐินเขาต้องเป็นใส่สังเพื่อมีการเสียชีวิตก็เอาไปถวายพระตาลเพื่อคนตาย
3: พรุ่งนี้เป็นงานจุลกฐินหมอนที่เราเห็นลวดลายสวยงามจากการทอมือของคนแม่แจ่มนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญนะครับพ่อหลวงเล่าเพิ่มเติมด้วยครับ
9: ครับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นงานกฐินเนาะจะฮอนไม่ยิงการแต่งกายหรือว่าการแต่งตัวนี่งามนะครับอาจจะปักปีนหรือว่าใส่ดอกนะครับนุ่งผ้าสิ้นนะครับกับจุกกู้โคนนะครับเหมือนกับว่าเป็นเอกลักษณ์ของโคนพื้นที่นี่นะครับ
16: โอ้ยเราตะกร้าเลยครับเตรียมไปเก็บดอกกับเตรียมขันดอกไปวัด
13: เก็บดอกอะไรบ้างคะวันนี
16: ้วันนี้จะเก็บดอกกระดังงาก็ดอกไม้สูงกำลังเตรียมเก็บดอกใส่ขันแล้วจะไปวัดนะครับนั้นเพื่อเตรียมตัวจะไปแห่ขบวนกฐินนะครับบ้านอุโจยคนละอ่อนน้อยๆก็จะเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องเตรียมตัวให้ตัวว่าที่จะไปวัด
17: แต่งตัวใส่ผ้าพื้นเมืองพวกนี้นะทีมจบแล้วก็เสื้อพื้นเมืองก็จะเวลาอบบางคนมีผมยาวก็จะมวยผมแล้วก็เอาเก็บดอกไม้สดมาทัดมวยผม
12: สำคัญมากเลยเหรอคะต้องทัดดอกไม
18: ้สำคัญจ้ะ
12: โดยแต่งเองโดยไม่ต้องดูกระจกไม่ต้องอะไรเลยนะคะ
18: ไม่ต้องดูทุกบ้านก็จะมีดอกนี้จ้ะ
19: เขาจะให้เป็นดอกเอาไปวาด
20: เอื้องแฟมูด
12: อันนี้คือแม่เอาไว้ปักผม
20: เอาไว้ปักผมจ้ะ
3: การตกแต่งผมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นวิถีของคนแม่แจ่มนะครับแม่บางคนนี้บอกกับเราว่าทุกครั้งที่ไปวัดก็จะต้องเกล้าผมทัดดอกไม้ปักปิ่นเป็นวิถีของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับ
12: ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีปิ่นเหรอคะ
19: ครับ
12: ไม่มีไม่สวยเหรอ
19: มันไม่สวยเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าอำเภอเมืองแจ่ม
3: นอกจากดอกไม้แล้วปิ่นที่แม่ปักลงบนผมมีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวด้านบนตอกลวดลายฉัดดอกพิกุลทำจากทองเหลืองบ้างเงินบ้างไม้บ้างนะครับนี่ก็เป็นฝีมือของแม่หลวงบัวจันทร
12: ์คนใช้กันเยอะมากเลยมาจากที่นี่ไหม
21: มาจากที่นี่ที่เดียว
12: แล้วเราเห็นคนใช้ของเราเยอะๆนี่ดีไหมคะ
21: ภูมิใจ
12: เนาะ
21: มากอยากจะดีใจที่แบบเหมือนกับคนยังเห็นความสำคัญของผลงานของเรา
12: ค่ะค่ะ
21: เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงไร้แม่ตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: ส่วนดอกไม้ที่แม่เสีย

0: ลงบนผมวันนี้ก็มีทั้งดอกฟ้ามุ้ยดอกเอื้องดอกกระดังงาดอกมังกรคาบแก้วดอกสโนและอื่นๆนะครับและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่ผู้หญิงจะใส่กันทุกคนในขณะที่ผู้ชายสูงอายุที่มาร่วมงานกฐินที่นี่ก็จะใส่หมวกที่เรียกกันว่าหมวกบินสันแบบนี้ครับ
1: ใส่หมวกเนี่ยใส่หมวกตลอดไปงานนี่ใส่หมวกตลอดเนาะไม่การไม่การ
2: เอาสมบัติของโปรดต่อมา
3: หมวกพระอุ้ยกี่ปีแล้วคะ
2: 80แล้ว80
3: แล้วเวลามาที่งานบุญอย่างนี้จะใส่มาตลอดเหรอคะ
2: ตลอดครับ
0: พ่อๆบอกกับเรานะครับว่าสมัยก่อนถือเป็นการแสดงฐานะและความเท่ดึงดูดความสนใจจากสาวๆแต่ว่าสมัยนี้ก็ใส่หมวกมาร่วมงานกฐินหมวกนี้เป็นมรดกนะครับบางคนก็มีจำนวนเยอะเลยครับ
4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5: เพราะว่าเป็นของพ่อของแม่ของแม่สีเนาะเหมือนกับเป็นมรดกตกทอด
0: ในงานจุลกฐินที่ทุกคนมาร่วมกันนี้เกือบทุกคนจะต้องถือต้น3ขาที่ทำมาจากฟางและมีเงินเสียบอยู่แบบนี้นะครับบางคนก็จะจัดเป็นพานดอกไม้สวยงามทีเดียว
6: อันนี้แล้วใครมาร่วมบุญกับเราด้วยคะในการทำบุญด้วยเงินเนี่ยค่ะ
7: สอง
6: คนแล้วเงินในการทำบุญมาจากไหนคะ
7: รับจ้าง
8: น้ำบ่าน้ำแรง
7: น้ำบ่าน้ำแรง
6: เราต้องทำต้นอันนี้ทุกบ้านใช่ไหมคะ
7: ทุกบ้าน
9: การทำบุญทอดพระป่ากับกฐินเนี่ยอย่างเจ้าบ้านในจะหูแล้วว่าแต่งต้นสำคัญมาร่วมกันทำบุญที่วันนี้จะมีงานกฐินเนี่ยกับต้นสำคัญนี่ดูตัดเจ้านี่ประเมินประมาณสักร้อยกว่าต้นนะครับกฐินนี้เป็นบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดนะครับพากันอยากร่วมกันทำบุญ
0: จุลกฐินคือกฐินที่จัดทำผ้าไตรจีวรเพื่อเป็นผ้ากฐินด้วยความรีบเร่งนะครับเป็นกฐินที่อาศัยความร่วมมือความสามัคคีตอนกลางคืนก่อนวันถวายผ้ากฐินชาวบ้านจะช่วยกันนำฝ้ายมาปั่นกรอเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผืนตัดเย็บและย้อมสีเพื่อทำการทอดถวายวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นในวันแห่กฐินเราได้เห็นภาพคนแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองสวยงามและมากกว่านั้นในมือของผู้มาร่วมก็ยังถือต้น3ขาที่มีเงินทำบุญเดินร่วมไปด้วยเป็นภาพการร่วมทำบุญที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับเราดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานจุลกฐินกับคนที่บ้านทับนะครับได้เห็นความสวยงามของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวบ้านวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของคนแม่แจ่มนอกจากชื่อเสียงของผ้าทอแม่แจ่มจะโด่งดังแล้ววันนี้เราได้รับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีแม่แจ่มที่ยังคงวัฒนธรรมที่สวยงามด้วยขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้ไปถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
10: ซีรีส์วิถีคน
11: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ายตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามหรือตีสี่ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่สองเฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถือควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวจะขอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษา3สุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมโตผู้ต้องหาตามหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจังมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: คุณน้องทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ต้องพาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: อ๋อใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่หรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ

0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ลิ้มที่แปลว่าป่าเนี่ยเออลิ้มป่าเนี่ยเออใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: เออจากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนว่าจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทําเรือสักลํานึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่เลยนะ
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีพี่ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าเออพี่ครับที่นี่เคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถามเหมือนถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี้
1: ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพอแม่แบบโยนธงขาวแล้วว่ะ
0: ไม่เอาแล้วเนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอาอย่างไร
0: เออ
2: สามคนพี่น้องจะเอาอย่างไร
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจและแมททีเรียลเต็มไปหมด
2: มีทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
2: แต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่มากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้วิเศษนะฮะต้องไปเรียน
2: ใช
0: ้คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคเพื่อครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรน
0: ะ
2: ก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
2: ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วพี่เอ้ยช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ด
0: ู
1: ไม่ออกไงมีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดูค่ายังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่ช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะนำ
2: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: ี่ยครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันเป็น
0: ป่าอย่างแท้จริงนะตรงนี้ฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ปลาดูก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: เออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมากแดง
1: ปลาดูเต็ง
0: ตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะพี่เอชนเดินนำเดินท่านนิดนึงอันนี้ค
1: ือ
0: ยังไงบ้างฮะหน้าใหญ่มากอ
1: ย่างนี้ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาแล้ว
2: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่าไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมดแต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสี

0: มันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟต์ๆหน่อย
1: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
0: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
1: ครับ
0: คือเป็นไม้มะยมหอม
2: ไม่เคย
0: ได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
1: เลยเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
0: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
1: อ๋อเป็นเนื้ออ่อน
0: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
1: มันเบา
0: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค่ะเ
1: บ
0: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
1: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
0: ้มันจะออกสีเข้มเข้ม
1: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
0: จะเข้มมาก
2: ไม้แดง
0: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
1: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
0: ใช่
1: ไหมไม้แดงอ่ะ
0: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
1: ใช่มันฉ่ำ
0: แล้วจะมัน
1: กำกำ
0: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทามอยส์เจอร
1: ์
0: บอด
1: ี้
0: โลชั่น
1: ใช่ใช
0: ่บอดี้โลชั่น
2: โลชั่น
0: อยู่ตลอดเวลาม ันจะแบบฉ่ำ
1: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม่ได้ที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
0: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได
1: ้
0: เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทน
1: ใช่ทนมากฟังช
0: ะ
1: นอ
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
0: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
1: ประดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม
0: ้นะฮะนั่นคือเปิดปีก
1: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
2: ลองวาดวงล้อม
1: ใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
0: ันนี้10-12ค่ะอยู่ด้วยกัน
1: นิ้วเนาะ
0: ใช่12นิ้ว
1: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
0: 30
1: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
0: น
1: ี่
0: เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
1: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่มั้ยฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
2: ้
1: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
0: เป็นประดู่ค่ะ
1: ประดู
0: ่ตรงน
1: ี้ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
0: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: พี่เขาอินกับ
1: ผมชอบ
2: เนื้อไม
0: ้ชอบ
1: อะ
0: ไม่เลยเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
1: เพราะเหรอ
0: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
1: ั
0: ดกัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติม
1: ัน
2: คือสมบัติของชาติค
1: ือ
2: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
1: ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็มีทั้งหลายขนาดนี้ก็เป็นแพงใหญ
0: ่เลยเล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมา
1: เพราะว่า
0: ใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
1: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
0: ตรงนี้ก็จะเป็นเต็งกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
1: นี่เต็งกับตะเคียนโอ้เต็งกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันแล้ว
0: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
1: ื
0: ่อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
1: รอเล่น
0: ก็คือ
2: ไม่แก้ด้วยนะ
1: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่
1: มีผีค่ะเออค่ะเ
0: นี่
1: ยครับผมครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: ไม่มี
0: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลย
1: เพรา
0: ะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
1: แปลกเลยโอเค
0: ก็ค
1: ือ
0: ตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
1: เออใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำ
0: ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
1: กาบเรือใช่ค่ะ
0: แล้วก็อย่างเต็งเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เต็งตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซุปเปอร์สตรองอะซุปเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูง

0: งอะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก
2: ็
0: ระดับสูง5ดาว
1: เพราะ
0: อย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้ตะเค
1: ีย
0: นโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
1: ไม่เห็นผัวสักนิด
0: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะ2
0: อยู่มาแรก
2: ร
0: ุ่
2: นคุณพ่อ
0: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
1: ค
0: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
1: อ
0: ะไม้
1: ใช้งานแล้ว
0: ไม้ใช้งานแล
1: ้ว
0: ไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่
0: มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่ใช่มีตำหนิ
0: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
1: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
1: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
0: เ
1: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนู่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากด้วยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไปความชื้นฝนตกหรือเขาทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
0: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝน อย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศอ่ะมัน
1: มี
0: ของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอ้ยจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอ้ยจะเอาไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบมันก็จะเป็นวิธีอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่ว่
0: าตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
1: ้เลย
0: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
1: ์เป็นอาทิตย์อ่ะหลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
2: ประมาณนี้หลัก
1: เรารู้จักกับแมทเทียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไง
2: ค
1: าแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันเนี้ยมาถึงการทําเฟอร์นิเจอร์แหละเอาไม้เหล่านี้มาทําเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่มั้ย
2: ร่ำเรียนมาเสียน้ําตาไปไม่รู้เท่าไหร
1: ่นอกจากจะได้วิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
1: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
1: เออ
2: โหมันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
1: เออใครหิ้วครูกลับบ้านไปเจอครูดีกว่าหิ้วพูดจริงด้วยไม่ได้ล้อเล่นเชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: end up here
2: ไม่รู้ฮะ
1: what did you see or how did she get you into like helping or the whole thing through this
2: as you said before like มีมาเยอะสอง
0: ม
2: ีตัวหมาย
0: มีหมายเยอะ
2: ไ
0: ม้ตามหมายมา
2: เยอะ
0: เออแต่เนี่ยตามหมายมา
1: ผมว่ามาเยอะ see the opportunities to like explore the design
0: so lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่
0: ใน ด้วย
1: แล้วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ที่ดี น่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอ๋นะ
2: correct yeah.
0: right oh, so which one is the first project that you work together
2: we start with the rail stool the first one
0: the stool
2: yeah
0: ก็คือมันสวยมากอะ
1: This is the first project
2: ม
1: ากafter the graduate
0: เท่อะ
2: yeah
0: โอ้ so โอ้โหโอเคครับ
1: so who come up with the concept
2: yeah. it's just like kind of like organic yeah so it's like okay
1: so more like brainstorming
2: exactly
1: so like ช่วย
0: improvising
1: คิดว่าเออทำยังไงดีใช่ไหมคะแล้ว can you tell the story behind this
0: yes please
2: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi
0: okay
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของชลบุรี
2: and the origins the start of Thai Lim
0: ก็คือใช้ back story ของ Thai Lim มาทำเป็นตัวนี
1: ้ออกมาเป็นตัวนี้ how does it represent it? what did you pick to represent it?
2: so before Thai Lim was like build boats building building
0: boat อู่ต่อเรือครับ
2: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like sea, the boats to a seat.
0: Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี
1: ้
0: เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly. And so just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey. Even now it looks simple. It's like have the many angle.
0: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเนี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พ
1: อ
0: โชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้สองชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: ทำวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อบหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of
2: this one is a beam so basically we
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี้ยึดไว้ให้มันเป็นเออ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมด
0: เสียบเดือยเข้าไป
1: เดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right okay
2: so this one was just like yeah
0: stop เอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: okay so
0: when just like it's stackable it's stackable
2: is like kind of like the part that you will just like
0: มันก็อยู่แค่นี
2: ้ like more or less we know that is like okay
0: อุ้ยสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep it away from
1: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก
0: ็ by the wall it's like beautiful and also when you use it it's beautiful
2: obsession with theSmall space compact
0: so
1: yeah เออขนาดคนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก็
0: สวยงาม
1: ดูดีมินิมอล
0: ฟังก์ชันนอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้มคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอะไรเข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: เล่นโทนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเค can I keep it away
2: ชัวร
0: ์โอเ
2: ค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่วันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
0: บางแสน
3: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักท่านนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
2: vacationfeeling relaxed,
0: easy.
2: So exactly. So the type of furniture, like the first design, was like a low furniture that let you connect to the floor. This like sabay position.
0: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานนู่นนี
1: ่เรียกบ้าน
0: ๆบ้านๆโอเค so let's do it go

0: ำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนาะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: จะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช
1: ่หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกเนี้ยบางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิงเกิลเจ้าใต้ลิ้นคือเราใส่คานแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาดักมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: แน่น 100% เขาเดี๋ยวขัดเอาเนี่ยป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตัวนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: แล้วสีมันจะโดดผมถ่ายมั้ย
4: ใช่ครับ
2: อย่างโอเล่อย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอเรชั่นของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับที่ให้เราเป็นเกียรติ

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปแต่ต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ TV
3: เขามีคำพูดว่าช้างเลี้ยงคนก็คือเขาสามารถใช้ช้างในการหารายได้ให้กับครอบครัวตัวเองอะค่ะ
4: มันไม่มีรายได้นอกก็ต้องออกจากบ้านเร่ร่อนไปช่วยเหลือตัวเอง
5: เราก็เห็นช้างเร่ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กนะครับจนในปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่เขาน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ไม่ต้องมาเดินเสี่ยงต่อกับโรคเสี่ยงต่อโดนรถชนอะไรช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเลยนะครับแต่ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคทางห้องปฏิบัติการการพัฒนาชุดตรวจอะไรเงี้ยเรามีในหมูในวัวในไก่แต่ในช้างเนี่ยเรามีการศึกษาน้อยมากช้างเร่เนี่ยนะครับเขาเดินทั้งวันตากแดดตากฝนเพราะงั้นเขาก็จะมีความเครียดก็มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยด้วยโรคกระปรี้ไวรัสก็จะเสียชีวิตได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับด้านสุขภาพช้างหรือว่าด้านการวินิจฉัยโรคในช้างสำหรับที่ได้เริ่มมาทำงานโรคกระปรี้ไวรัสในช้างเนี่ยนะครับก็เริ่มจากที่ตั้งของสวพ.สุรินทร์เนี่ยนะครับจะติดอยู่กับโรงพยาบาลช้างเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างช้างเข้ามาตัวอย่างช้างที่สงสัยโรคกระปรี้ไวรัสในช้างเนี่ยเขาจะส่งตรวจที่อำเภอกำแพงแสนทางเราเนี่ยเราคิดว่าเราก็มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเราน่าจะพัฒนาการทดสอบโรคให้สามารถทดสอบโรคกระปรี้ไวรัสในช้างได้ก็เลยเริ่มพัฒนาชุดตรวจขึ้นมาพอเราตรวจโรคได้แล้วเนี่ยก็จะมีโครงการโฆษณาจักรเข้ามาเราก็เสนอตัวว่าเราก็มีความสามารถในการตรวจโรคนะทางเขาเองเนี่ยเขาก็มีความต้องการในการที่จะสกรีนโรคในการเฝ้าระวังโรคก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือกันขึ้นมานะครับ
3: โปรแกรมด้านสุขภาพเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะมีโรคที่สำคัญของช้างก็คือโรค EHV หรือว่าเป็นเชื้อเฮอร์ปีไวรัสที่มีความรุนแรงกับช้างแต่ก่อนนะคะห้องแลบเราต้องส่งไปที่สวนสัตว์ดุสิตหรือว่าสวนสัตว์เขาเขียวซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลแต่โรคนี้เวลาเป็นแล้วจะตายภายในระยะเวลาไม่กี่วันถ้าเกิดเรารักษาไม่ทัน
5: การพัฒนาชุดคิดชุดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผมก็เลยคิดพัฒนาชุดทดสอบที่สามารถทำในพื้นที่จริงได้เลยอย่างเช่นว่าไม่จำเป็นต้องใช้การสกัดเราเอาตัวอย่างจากเลือดมาเนี่ยเราหยดใส่หลอดทดลองใส่น้ำยาเข้าไปทิ้งไว้ที่หม้อต้มหรืออุปกรณ์อะไรสักอย่างที่มันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ใช้แค่อุณหภูมิเดียวนะครับระยะเวลาไม่เกิน2 ชั่วโมงก็สามารถอ่านผลได้ถ้าเราตรวจโรคได้เร็วเนี่ยเราก็จะรักษาได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างก็มีโอกาสรอดสูงเพราะฉะนั้นก็จะลดความเสียหายภายในฝูงหรือในบริเวณพื้นที่นั้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้ติดไปอย่างช้างชื่ออื่นได้ครับผม
6: ภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีทั้งหมด3 ด้านก็คือการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพสัตวแพทย์นะคะแล้วก็ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ภารกิจด้านที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยซึ่งเราก็จะใช้สัตว์เป็นพื้นฐานในเรื่องของการวิจัยแล้วก็ต่อยอดไปสู่ศาสตร์แขนงอื่นๆด้านที่3ก็จะเป็นการบริการวิชาการนะคะบริการวิชาการเราก็จะมีโรงพยาบาลสัตว์เล็กโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่โรงพยาบาลปศุสัตว์ที่ให้บริการประชาชน
7: ในเรื่องของการสร้างจิตสาธารณะเนี่ยเรามองให้เห็นภาพรวมว่าอาชีพเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่การรักษาสุนัขหรือแมวเรามองไปถึงระดับปศุสัตว์คืออาจจะมีทั้งช้างหรือสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นการคิดชุดตรวจการคิดวัคซีนอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องคิดเผื่อสปีชีส์หรือว่าสัตว์หลายชนิดด้วยถ้าเรามีจิตปรารถนาดีต่อสัตว์หลายชนิดเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือสัตว์ได้เป็นจำนวนมาก
3: ขอบคุณในสิ่งที่หมอบอยกำลังทำอยู่ในเรื่องการพัฒนาการตรวจของโรคเฮอร์ปีไวรัสในช้างเนี่ยค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกันเป็นเรื่องที่ดีมากที่พี่บอยได้ทำตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆต่อช้างแล้วก็ต่อวงการสัตวแพทย์ด้วยค่ะ
5: ประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์มหิดลนะครับสอนอะไรมากมายนอกเหนือจากงานและวิชาการแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสที่จะใช้ความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของชมรมสมัยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยผมและเพื่อนๆนะครับก็ได้ตั้งชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้าทำวัคซีนให้กับสุนัขรอบๆมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับหรือว่าชมรมหาบ้านใหม่ให้หมาศัลยาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับโครงการนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ต่อยอดขยายผลออกไปให้กว้างมากขึ้นมันก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรับใช้สังคมให้กับนักศึกษานะครับ
8: ในคณะสัตวแพทย์ครับผมก็เข้าร่วมชมรมกันภัยพิษสุนัขบ้าครับคนรักสัตว์ระยาแล้วก็ชมรมสุนัขนิสัยดีครับผมจากการที่ผมได้ลงชุมชนไปช่วยชาวบ้านนะครับผมช่วยฉีดวัคซีนให้สุนัขก็ได้รับคำขอบคุณจากเขาได้รับรอยยิ้มจากเขามารู้สึกอิ่มใจครับรู้สึกดีที่ได้ทำไปด้วยครับ
5: สำหรับคำว่าปัญญาของแผ่นดินในความรู้สึกของผมเป็นเหมือนกับคำที่คอยย้ำเตือนคอยสอนเราตลอดเวลาว่าเรามีหน้าที่ในการทดแทนคุณแผ่นดินความรู้ที่เรามีเนี่ยควรจะนำมาใช้ในการตอบแทนแผ่นดินนะครับไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรมาจะทำงานอะไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับผม

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: คุณน้องทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยผม
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ได้พาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่หรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: คราวหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้ที่แปลว่าใหญ่ลิ้มที่แปลว่าป่าเนี่ยลิ้มไม้ป่าเนี่ย

0: โอ้ใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: เออจากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนมันจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: เป็นคือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเลย
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วหลังจากที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไป
1: ใช่
0: ก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเนี่ยครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าเออพี่ครับที่นี่เป็นเคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
2: ถาม
0: ต่อเ
2: รือ
1: ถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี้
1: ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทย
0: ครับ
2: พอแม่แบบโยนธงขาวแล้วว่ะ
0: เอาแม่ไม่เอาแล้ว
2: ไม่เอาแล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไง
0: เออ
2: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจแล้วแมททีเรียลเต็มไปหมด
2: ทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
2: แต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่มากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้วิเศษนะฮะต้องไปเรียน
2: ใช
0: ้คอร์สเลยเหรอให้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
2: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมีขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ไดเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเพื่อให้ช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาก
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยเนี่ยแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ด
0: ู
1: ไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเนี่ยเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดูค่ายังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสรุปมากเลยเดี๋ยวพี่ช่วยพาชมหน่อยได
2: ้ไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะ
2: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: ี่ยครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันเป็น
0: ป่าอย่างแท้จริงนะตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆ ก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ปลาดูก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
1: แดงปลาดู
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะพี่เอชนจะนำเดินสักนิดหนึ่งอันนี้ค
1: ือ
0: ยังไงบ้างฮะ
1: น
0: ี่
1: ค
0: ือหน้าใหญ่มาก
1: โอ้โหไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดน
0: ี้
1: มา
2: ก่อนตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนทั้งหมด
2: แต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก

0: ไม้แดงค
1: ่ะแดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
0: ้มันจะออกสีเข้มเข้มหน่อย
1: ใช่สีกำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
0: จะเข้มมากไม้แดง
2: เน
0: ี่ยค่ะมันจะเข้ม
1: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
0: ใช่ไ
1: หมไม้แดงอ่ะ
0: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนบอดี้โลชั่น
2: โลชั่น
0: อยู่ตลอดเวลามันจะแบบฉ่ำ
1: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำ
0: ๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้ด้วยแข็งที่แบบ
1: ใช่ทนมากฟังช
0: ะ
1: นอ
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
0: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
1: ประดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม
0: ้นะฮะนั่นคือเปิดปีก
1: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
2: ลองวาดวงล้อมม
1: ันใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
0: ันนี้10 12ค่ะอยู่ด้วยกัน
1: นิ้วเนาะ
0: ใช่12นี่
1: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
0: 30
1: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
0: น
1: ี่
0: เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
1: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่ไหมฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
2: ้
1: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
0: เป็นประดู่ค่ะ
1: ประดู่ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
0: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: เขาพี่เขาอินกับ
1: ผมชอบ
2: เนื้อไม้
1: ชอบ
0: ไม่แล้วแม่เป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
1: เพราะเหรอ
0: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
1: ั
0: ดก
1: ัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติม
1: ัน
2: คือสมบัติของชาติค
1: ือ
2: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
1: ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแพงใหญ่
0: เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
1: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
0: ตรงนี้ก็จะเป็นเต็งกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
1: นี่เต็งกับตะเคียนโอ้เต็งกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันนะฮะ
0: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
1: ื่
0: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
1: ล้อเล่น
0: ก็คือ
2: ไม่แก้ด้วยนะ
1: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่
1: มีผีค่ะเออห่างเง
0: ี้
1: ยคร
0: ับ
1: ผมครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: ไม่มี
0: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
1: แปลกเลยโอเค
0: ก็คือตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
1: เออใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ย
0: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
1: กาบเรือใช่ค่ะ
0: แล้วก็อย่างเต็งเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เต็งตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซุปเปอร์สตรองอะซุปเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
2: ็
0: ระดับสูง
1: 5ดาว
0: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
1: ไม่เห็นผัวสักนิด
0: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
0: อยู่มาแรกๆ
2: รุ่นคุณพ
1: ่
2: อ
0: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
1: ค
0: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
1: อ
0: ะไม้
1: ใช้งานแล้ว
0: ไม้ใช้งาน
1: แล้ว
0: ไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่
0: มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่มีตำหนิ
0: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่

0: งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
1: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
1: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
0: เป็
1: นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนู่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากคุณเอ้ยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไปความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่างง
0: ี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศอ่ะมัน
1: มี
0: ของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอ้ยจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอ้ยจะเอาไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบมันก็จะเป็นวิธีนี
1: ้แ
0: ต
1: ่ว่า
0: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
1: ้เลย
0: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
1: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
2: ประมาณนี้หลัก
1: เรารู้จักกับแมทเทอเรียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไงคาแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แหละเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
2: เรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร่
1: นอกจากจะได้วิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
1: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
1: เออ
2: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
1: เออใครหิ้วครูกลับบ้าน ไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงด้วยไม่ได้ล้อเล่น เชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: End up here.
2: ไม่รู้
1: What did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this?
2: As you said before, like yeah, me, my year, so
3: me
2: too, my,
0: me, my year,
2: my, my,
0: ตามไม้มา
2: เยอะ
0: เนี่ยตามไม้มา
1: ผมว่าโอกาสมาเยอะ see the opportunities to like explore the design
0: so there are lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่แล้วด
0: ้
1: วยแล้วก็การที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดี
0: uh-huh.
1: น่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอ๋นะ
2: correct yeah.
0: right oh, so which one is the first project that you work together
2: we start with the rail stool the first one
0: the stool
2: yeah
0: ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: this is the first project
2: the first
1: มาก after the graduation
0: วิเท
2: อ yeah
1: oh
0: also โอ้โหโอเคครับ
1: so who come up with the concept
2: yeah. It's just like kind of like organic yeah so it's like mm-hmm. okay
1: so more like brainstorming
2: exactly
1: okay, like yeah.
0: improvising
1: kid what
0: kind of improvising
2: try to find now
1: can you tell the story behind this
0: yes please
2: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi
0: okay
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของ Chonburi
2: The origins, the start of Thai Lim.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Okay. ก็คือใช้ backstory ของ Thai Lim มาทำตัวนี
1: ้ มาเป็นตัวนี้ How does it represent? What did you pick to represent?
2: So before Thai Lim was like yeah, build boats,
0: yeah,
2: building boats.
0: อู่ต่อเรือ ครับ
2: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like the sea,
0: uh-huh.
2: the boats to a seat.
0: Mm. Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี
1: ้
0: เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly. And so things. Just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey. Even now it looks simple. It's uh-huh. like yeah, yeah have the many angle.
0: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเงี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พอโชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: ทั้งวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อบหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of it?
2: This one is a beam, so basically yeah. we'll...
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี้ก
1: ็
0: คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
1: เดือยเดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right โอเค
2: this one was just like yeah
0: ตอนเอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: โอเค so
0: when just like stackable it's stackable
2: is like kind of like yeah the part that you will just like
0: มันก็อยู่แค่นี
2: ้ like more or less we know that is like okay
0: อุ้ยสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep the way from
1: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็ค
0: อนสตรัก by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful
2: obsession with theSmall space, compact zone.
0: ครับ
2: yeah.
1: สำหรับคนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
0: ็สวยงาม
1: ดูดีมินิมอล
0: ฟังก์ชันนอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอันนี้เข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: เขาไม่เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเค can I keep it away
2: ชัวร
4: ์ for why
2: โอเค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่อันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
0: เออบางแสน
3: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักท่านนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ยเออ
2: vacationfeeling relaxed,
0: easy.
2: So exactly. So the type of furniture, like the first design, was like a low furniture that let you connect to the floor. This like sabay position.
0: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานนู่นนี
1: ่เรียกบ้าน
0: ๆบ้านๆโอเค so let's do it go

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแดเนียลนะเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรง
1: ครับ
0: ของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค
1: ืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: อาจจะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญคือคาน
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อ่ะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช่
1: หรือว่าเราเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิกเนเจอร์ใต้นิ้วคือเราใส่ขาแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาแบบมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: แน่น 100% เขาเดี๋ยวขัดเอาไงป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: ถ้าสีมันจะโดดผมหน่อยไหม
4: ใช่คร
3: ับ
4: อ
2: ย่าง
4: ตั
2: วเล
4: ขอ
2: ย่างน
4: ี้
2: ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอเรชั่นของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับที่ให้เรา

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน
1: ์ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ไม่มีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมงครึ่งถึง11 โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ทีวี
3: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สน่ห์ของกีฬานี้ก็คือความสวยงามค่ะเป็นการสร้างเสน่ห์ของกีฬาที่ทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนแต่ว่าในความอึดถึกทนเนี่ยมันต้องพรีเซนต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไม่เหนื่อยเราสวยอันนั้นคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ค่ะเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกตอนเรียนอยู่มหิดลเคยเป็นนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทยเป็นตัวแทนแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกเอเชียนเกมแล้วก็ซีเกมค่ะกีฬาที่เป้เล่นเนี่ยมันเป็นกีฬาสวยงามทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเป้ชอบทุกกีฬาเลยแต่ว่าถ้าถามว่าจุดพีคกีฬาที่เป้ชอบที่สุดแล้วก็รักมานานที่สุดก็คือระบำใต้น้ำค่ะเพราะว่ากีฬานี้มันเป็นกีฬาที่เป้เล่นมาด้วยความรักแล้วก็อยากจะสร้างให้มันเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงสามารถทำให้คนไทยเนี่ยก้าวไปได้ไกลถึงระดับนานาชาติได้จริง
1: คุณปูเป้จบปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและในขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาวิชาการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
0: เราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จึงเห็นว่าเรามีความสามารถมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิชาต่างๆอย่างเช่นทักษะของการว่ายน้ำทักษะของการถ่ายทอดในเรื่องของระบำใต้น้ำหรือว่าแม้แต่การถ่ายทอดในเรื่องของยิมนาสติกลีลานะคะเราก็เลยได้ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเราเนี่ยมาเผยแพร่กับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็เป็น9ปีแล้วที่เป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชายิมนาสติกลีลาให้กับนักศึกษาที่วิทย์กีฬามหิดลแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชาว่ายน้ำแล้วก็ระบำใต้น้ำซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยที่มีวิชาระบำใต้น้ำเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการว่ายน้ำเขาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับกีฬานี้เป้ก็ภูมิใจที่เป้ได้นำวิชาเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากออกกำลังกายอยากให้เขามีสุขภาพที่ดี
2: เดี๋ยวเราทบทวนแผน

0: เชียงก่อนอ่ะเหยียดยืดแขนขวาขึ้นข้างบนชิดหูมือให้ยืดชิดติดใบหูบางคนหูใหญ่เลยมือกลางไม่เอาเอามือชิดเข้ามาไม่ต้องปิดโชว์เลยสไลด์เกลียวทองน่าสวยพร้อมไปผักไปด้านหลังด้านนิ้วก้อยลงงอเอลโบอยู่ใกล้ๆตัวผักอีกด้านหนึ่งมือขึ้นไปด้านหลังงอผักเหยียดเปลี่ยน
1: เรียนกับครูเป้มาประมาณ2เดือนครับผมวิธีการสอนของครูเป้ครับผมก็ชอบครับเพราะว่าครูเป้เนี่ยเขาจะสอนแบบว่าเป็นขั้นตอนทําให้เราเนี่ยสามารถรู้วิธีการไหว้เนี่ยอย่างถูกต้องภาพใจที่ว่าเขาเป็นคนที่เก่งด้านการสอนแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นของตัวเองเวลาสอนเนี่ยก็คือสอนอย่างมั่นใจแล้วก็สามารถพาให้เด็กเนี่ยไหว้เป็นแล้วก็มีทักษะในการไหว้ได้
2: ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเราต้องทำเพื่อสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเป็นตัวแทนประเทศชาติเราก็ต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนความสุขของการได้เป็นอาจารย์เนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราเนี่ยได้สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรามีเนี่ยให้คนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็ความสุขตรงนี้แหละค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจ

การเป็นอาจารย์พิเศษของปูเป้นะคะในวิชาระบำใต้น้ำเคยไปดูปูเป้ในการสอนเรียกว่าสอนใช้ได้นะคะเขามีขั้นตอนในการสอนมีขั้นตอนในการพูดในการถ่ายทอดที่ดีก็เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของปูเป้ที่เขาสามารถจะเป็นครูได้นะคะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวครับจากคราวที่แล้วที่เรามีการพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆเราก็คงได้ทราบแล้วนะครับว่าในกระบวนการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องเน้นในเรื่องของการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูซึ่งเราได้เคยพูดกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและวันนี้ครับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดและข้อมูลก็ยังเป็นบุคคลท่านเดิมนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ครับผมวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดเราก็เลยจะเก็บมาพูดกันในวันนี้ว่าในลักษณะของกิจกรรมที่พูดว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยมันมีกิจกรรมประเภทไหนบ้างครับ
1: ครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยที่มาของกิจกรรมเนี่ยเริ่มจากการที่ศาลใช้มาตรการ100ตามมาตรา132
0: ของพระราชบัญญัติที่ว่าได้เรื่องของอะไรนะพระราชบัญญัติ
1: ศาลเยาวชน
0: และครอบครัว
1: ครับซึ่งในมาตราดังกล่าวเนี่ยได้ให้อำนาจว่าศาลจะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นไปในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดานะครับแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขการให้ความรู้การให้โอกาสการให้หนทางกับเด็กไปเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูให้เขากลับมาสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับซึ่งโดยศาลเยาวชนนะครับโดยทุกๆกิจกรรมที่จะได้นำเสนอเนี่ยได้ผ่านการคิดแล้วก็กลั่นกรองโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
0: ครับ
1: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าท่านจะไป
0: ศาลไหน
1: ใช่
0: ก็เป็นรูปแบบเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: เป็นกิจกรรมกลาง
1: ใช่กิจกรรมในชื่อเดียวกันแต่ว่าก็ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วทีนี้กิจกรรมแรกนะครับซึ่งจะขอแนะนำก็คือก็จะมีกิจกรรมต้นกล้าความดีฟื้นฟูจิตใจด้วยธรรมะนะครับชื่อนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการนำธรรมะเข้ามาเพื่อให้เด็กช่วยธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาซึ่งกิจกรรมตัวนี้ก็จะดำเนินโดยคณะผู้พิพากษาสมทบของศาลนั้นๆซึ่งจะเป็นการทำกิจกรรมให้เด็กสวดมนต
0: ์ครับ
1: รวมทั้งการให้เด็กพูดว่าสมมติการสมมติเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์นี้มันถูกมันผิดมันถูกบางครั้งมันอาจจะถูกตามทั่วไปแต่มันก็ผิดทางหลักศาสนาหรือบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก็จะได้คิดซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เขาคิดขึ้นมารวมทั้งกิจกรรมที่เด็กจะต้องทำกับคุณพ่อคุณแม่เขา
0: อ
1: าทิเช่นเด็กบางคนนะครับหลงผิดก็ได้กระทำความผิดไปก็มีความรู้สึกลึกๆในใจนะครับว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสขอขมาคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เราก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เขียนความรู้สึกบอกเล่าความในใจบอกรักบางคนอยู่กันทุกวันไม่บอกรัก
0: กิจกรรมเปิดใจกัน
1: ใช่แล้วก็เราก็จะพยายามปรับทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าต้องให้อภัยลูกนะเพราะว่าเนี่ยเข้ากิจกรรมนี้ลูกมันจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กล้างเท้าล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เอาเกลือขัดเท้าคุณพ่อคุณแม่กราบเอาหน้าผากไปที่เท้าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านั่นคือที่สุดถามว่านั่นคือที่สุดแล้วก็ให้เด็กเก็บผ้านั้นไว้เป็นขวัญกำลังใจว่าเนี่ยต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ต่อไปฉันจะเป็นคนดีฉันได้ขอโทษคนที่ให้กำเนิดฉันมาเนี่ยครับซึ่งผมว่าทุกๆครั้งที่เข้ากิจกรรมเนี้ยมันขนลุกนะนี่ขนาดผมเล่าผมยังขนลุกเลยนะครับว่าทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก
0: ็
1: คือกิจกรรมแรกครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่มีโปรแกรมที่แบ่งเป็น2ช่วง
0: ครับ
1: เหมือนกับต้นเดือนกับปลายเดือนกิจกรรมเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยเราก็จะให้ทางด้านผู้ปกครอง2ท่านเนี่ยมาอย่างเดียวหลายท่านมาเพื่อที่ทางศาลเนี่ยผู้พิพากษาสมทบรวมกับนักจิตวิทยาของศาลนะครับก็จะช่วยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางครั้งการที่เอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกมาประจันหน้ากันการที่จะจี้ให้เขาพูดในสิ่งที่เขากลัวว่าเขาพูดออกไปแล้วลูกจะรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ตัดปัญหาตัวนี้เราก็ให้พ่อแม่ว่าเรามาเปิดอกคุยว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็จะมานั่งล้อมวงคุยกันว่าลูกท่านคนนี้เป็นยังไงแล้วเขามีวิธีปฏิบัติกับลูกเขายังไงหรือว่าลูกคนนี้ยังไงแล้วเขาปฏิบัติยังไงแล้วเราก็ได้แชร์กันว่าอ๋อคนนี้ที่ทำเนี่ยเขาทำผิดนะ

0: แต่ว่าคนนี้ที่ทำถูกแต่ว่าอาจจะได้ผลกับลูกเขาแต่เราก็เอามาแชร์กันว่า
1: คือวิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
0: ทีนี้อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการที่ว่าถ้าเด็กท่านไหนนะเด็กหรือเยาวชนนะครับประสงค์ที่จะบรรพชาสามเณรนะครับเราก็จะติดต่อกับทางวัดไว้แล้วล่ะครับก็จะมีเป็นรุ่นปีหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสัก2รุ่นนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะได้บรรพชาเป็นสามเณรตามพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเขาก็จะได้รับการอบรมจากท่านเจ้าอาวาสซึ่งเราก็ไม่ได้จำกัดว่าปีนี้ต้องวัดนี้คือหลายๆที่มีความพร้อมในการที่จะอบรมเด็กคร
1: ับ แล้วในเรื่องของงบประมาณนะครับจะได้มาจากไหน
0: ก็ในงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเขาก็จะจัดสรรงบประมาณเนี้ยเพื่อจัดทำกิจกรรมรวมถึงทางด้านคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นผู้ที่มีความพร้อมแล้วก็มีความเสียสละท่านก็จะมาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงแรงหรือว่าการสนับสนุนพวกของใช้ต่างๆก็เป็นท่านก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับผมทีนี้กิจกรรมอีกกิจกรรมนึงซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กบางคนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นทีนี้ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทีนี้เราก็คิดว่ากิจกรรมไหนถ้าเกิดเรามาทำกิจกรรม40 50คนแล้วเป็นเด็กแว้นทั้งหมดเราจะเอาอยู่ไหมหรือว่าเราต้องการที่จะให้ได้รับการขัดเกลาโดยใช้การเข้าระเบียบวินัยก็เลยเป็นที่มาของโครงการครอบครัวอุ่นใจนะครับครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนซึ่งก็คือการให้เด็กๆเนี่ยไปเข้าค่ายนะครับค่ายทหารก็อาจจะเป็นหลายๆที่เพราะว่ามันจะมีทั้งค่ายทหารหรือค่ายของตชด.หรือแล้วแต่พื้นที่ที่มีความพร้อมซึ่งแล้วก็อาศัยความสมัครใจของเด็กๆนะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทางด้านหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินัยทำให้เขาได้รู้ว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเนี่ยให้เขาตื่นกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่พอถึงเวลาที่จะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
0: ใช่มีกรอบว่าคุณต้องตื่นตรงนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องอยู่ในระเบียบในวินัยคุณมีเพื่อนนะต่อให้เพื่อนคุณไม่ดีแต่ว่ายังไงระเบียบก็ต้องคุมพวกคุณให้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งว่าได้ประโยชน์มากครับเด็กๆหลายๆคนพอจบค่ายเนี่ยจะ7วัน
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะหลายวันตามงบประมาณเด็กๆชอบหลายๆคนจะอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วย
1: ก็เรียกว่าให้รู้จักการมีระเบียบวินัยกับชีวิตบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทำอะไรตามแต่ใจตัวเองแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับ
0: ใช่ครับผม
1: และนอกจากนี้เนี่ยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยฮะที่ปฏิบัติตามแผนต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่กับกระบวนการอะไรต่อหลังจากที่เขาเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้ว
0: ครับผมซึ่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะครับก็จะประกอบด้วยกิจกรรมอย่างที่เราได้เล่ากันมาพร้อมกับการที่เด็กต้องมารายงานตัวเป็นจำนวน3เดือนครั้งส่วนมากจะประมาณนี้ในรอบระยะเวลา1ปีก็จะเป็น4ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็รวมทั้งการนำผลการเรียนมาแสดงหรือแม้แต่กระทั่งการกำหนดในแผนว่าให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับซึ่งเมื่อเขาปฏิบัติครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยศาลก็จะนัดฟังผลแล้วก็จะมีคำสั่งยุติคดีก็จะนำไปสู่การที่ส่งผลของการยุติคดีดังกล่าวนะครับไปลบประวัติการกระทำความผิดแต่เราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วนะครับแต่จริงๆกระบวนการหลังจากนั้นทางศาลเยาวชนมีการติดตามผลนะครับโดยการที่เราได้ประสานความร่วมมือนะครับไปกับหน่วยงานทางปกครองในพื้นที่ที่เด็กอยู่อาทิเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าหลังจากที่เด็กยุติคดีไปแล้วเนี่ย1ปีนะครับจะมีการส่งจดหมายเนี่ยไปให้ทางผู้นำชุมชนนะครับแจ้งกลับมาว่าเด็กเป็นอย่างไ
1: ร
0: เพื่อเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะหันเหเขาออกไปว่าโอ้ให้ออกไปไม่ใช่นะครับเรายังเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานท่านแล้วก็เป้าประสงค์เราอยากให้ลูกท่านกลับไปอยู่ได้โดยอย่างปกติสุขสังคมเป็นปกติสุขครับประมาณนั้น
1: ครับผมและนั่นทั้ง

0: บทเลยก็คือเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้ที่กระทำความผิดและก็รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมให้กับเรื่องของบุคคลต่างๆที่จะต้องการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและก็สิทธิในทางแพ่งนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความรู้ครบถ้วนนะครับจากคุณเนตินันท์สุขชุมก็วันนี้ทางรายการและทีมงานก็ต้องขอบพระคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอีกแล้วนะคะ
2: อุ้ยเรื่องนี้ใกล้ตัวเด็ดถึงขั้นอาจารย์แนนบอกเด็ดเลยทีเดียว
1: ใช่ไหมคะเราต้องมาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้เราก็มีคลิปละครสั้นๆนะคะมาให้ชมกันค่ะชื่อตอนว่าสามีขโมยเงินค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
3: คุณนายตกลงจะแต่งสวยไปถึงไหนล่ะจ๊ะเนี่ยตกลงจะไปฉลองที่ไหนกันล่ะเนี่ย
4: ก็ที่คุยกันไว้อ่ะก็ร้านอาหารแถวๆราชพฤกษ์นั่นล่ะค่ะมีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารอร่อยพี่ไปด้วยกันไหมคะ
3: โอ้ยตามสบายเลยจ้า
4: เดี๋ยวเพื่อนๆก็มารับ
3: ดีดีดีดี
4: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
3: จ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าที่รักแหมกี่เดือนกี่ปีก็สวยไม่เคยสั่ง

0: พี
1: ่อุ้ยโอ้ยมาซะเสียงดังเลย
2: เป็นไงบ้างลูกพี
1: ่เรียบร้อยเรียบร้อย
0: เรียบร้อยก็อย่ารอช้าไปเลย
3: ทำไมกระเป๋าเปิดเนี่ยเงินฉันหายด้วยเนี่ยพี่ไม้แอบขโมยเงินไปอีกแล้วแน่เลยอ่ะนิสัยไม่ดีคราวก่อนก็ทีนึงแล้วคราวนี้จัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลยพี่ไม้
4: มีอะไรกันน่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยนะ
5: นั่นน่ะสิ
3: ก็สามีตัวดีฉันน่ะสิแอบขโมยเงินฉันไปอีกแล้วคราวนี้ฉันจะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลย
5: โอ้ยใจเย็นๆก่อนคือยังไงเราก็ควรเคลียร์กันในครอบครัวนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือไปฟ้องเนี่ยมันจะได้เหรอพี
4: ่นั่นน่ะสิแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะรับแจ้งความด้วยเหร
3: อคราวนี้ฉันต้องจัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดจะได้ไม่ทำผิดซ้ำๆอีก
5: แล้วกรณีแบบนี้สามีขโมยเงินภรรยาหรือการที่ภรรยาขโมยเงินสามีมันมีความผิดทางข้อกฎหมายยังไงเหรอพี
6: ่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าการขโมยเงินของผู้อื่นเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่กรณีนี้มันพิเศษตรงที่เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากระทำต่อกัน
7: เป็นลักทรัพย์นะคะ
6: ค่ะ
7: อ
6: ัน
7: นี้เป็นลักทรัพย์แต่ว่าเป็นลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะจันออยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำตอบคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหมือนที่อาจารย์ออยบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเป็นความผิดแต่กฎหมายเนี่ยยกเว้นโทษให้ก็คือไม่ต้องได้รับโทษ
6: ค่ะ
7: นะคะทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าไอ้ความผิดที่ได้รับการยกเว้นโทษเนี่ยนะคะต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
6: ทรัพย์สินเท่านั้น
7: นะคะระหว่างสามีภรรยา
6: ใช่
7: นะที่นี้เนี่ยถ้าตามละครนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนขโมยเงินกันอย่างนี้ได้ไหมคะจันออย
6: ผิดไม่ได้ไม่ได้นะคะ
7: ผิดนะคะทันทีเพราะฉะนั้นถ
6: ้
7: าเป็นแฟนกันแล้วขโมยเงินอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะ
6: ค่ะ
7: เปลี่ยนข้อเท็จจริงนิดนึงนะคะก็จะถือว่าผิดกฎหมาย
6: อย่ารับโทษเต็มๆตามปกติเลยนะ
7: คะ
6: แต่ว่าถ้าจดทะเบียนกันสักนิดนึงแล
7: ้
6: วมีการกระทบกระทั่งกฎหมายคงมองว่าการหยิบโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วทรัพย์สินของเธอของฉันบางทีปะปนกันอะไรเงี้ยบางทีก็เลยแบบให้มีกฎหมายข้อนี้ไว้นะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคแรกนะคะก็เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าสำหรับเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นนะคะ
7: เพราะฉะนั้นกฎหมายก็มุ่งให้แบบออมชอมกันในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันถือว่าน่าจะยอมความได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องลักทรัพย์แล้วนะคะความผิดที่ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะคะก
6: ็
7: คือจะมีในเรื่องของยักยอกทรัพย
6: ์วิ่งราว
7: ช
6: ่
7: อโกง
6: นะคะต่างๆรับของโจรทำให้เสียทรัพย์เนี่ยฐานความผิดเหล่านี้นะคะถ
7: ้
6: าเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
7: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะคะแล้วมีการใช้กำลังประทุษร้ายเช่นชิงทรัพย์
6: ถ้ามีเรื่องเนื้อตัวร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะคะหรือเป็นการบุกรุกที่เป็นเหตุฉกรรจ์เช่นเป็นการบุกรุกในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กฎหมายก็ยังคงเอาผิดตามปกติอยู
7: ่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสว
6: ั
7: สดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: ขายไอติมค่ะอาจารย์คะ
1: ไม่ใช่
0: มานะคะ
1: ฟังเสียง
0: ฟังเสียงค่ะ
1: พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมมีปัญหา
0: ค่ะได้ยินเสียงกิ้งกิ้งนี่แปลว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
1: วันนี้มีเรื่องอะไร
0: วันนี้ท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยดูจะไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าใครเจอปัญหานี้เองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์ผมอยากจะรู้เรื่องใหญ่ๆของท่านผู้ชมแล้วนะอาจารย์อะไร
0: นั่นเลยสิคะอาจารย์เรื่องใหญ่ๆท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งที่ดินเนี่ยติดกันเลยใกล้กันมากเลยนะครับปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยบ้านที่ติดกันเนี่ยเขาปลูกต้นไผ่ค่ะอาจารย์ไอ้ตอนที่มันยังเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าพอมันเป็นกอไผ่ใหญ่ๆมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ท่านผู้ชมเลยล่ะค่ะเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีใบไผ่สิคะอาจารย์ร่วงลงมาเต็มหลังคาบ้านท่านผู้ชมเลยและไอ้รางระบายน้ำอ่ะบนหลังคามันก็ตันค่ะอาจารย์ใบไผ่มันร่วงมาเต็มไปหมดเลยอ้าววันดีคืนดีงูเงี้ยวเขี้ยวขอนขึ้นมาจะมาฉกท่านผู้ชมเอ้ยลูกหลานท่านผู้ชมเอ้ยจากกอไผ่อ่ะค่ะอาจารย์คะแล้วยังมีนกเอี้ยงขึ้นไปอยู่บนกอไผ่อีกมูลถ่ายมูลออกมามูลนกเอี้ยงก็ปลิวเข้ามาในบ้านซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าได้ไปบอกกับเจ้าของบ้านแล้วว่าเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยตัดต้นไผ่ทิ้งเถอะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใส่ใจค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ยอมตัดค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถไปตัดต้นไผ่เขาได้ไหมถ้าไปตัดเขาเนี่ยเขาจะมาเล่นงานฟ้องร้องท่านผู้ชมไหมหรือว่าท่านผู้ชมควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมยังไงนะคะเลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีอาจารย์คะ
1: เออผมเข้าใจอาจารย์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนอื่นเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็ก
0: เออดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าเราเจอเอง
1: ใหญ่สิอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย์เจอทุกวันค่ะอาจารย
1: ์เ
0: ออถ้าเราเจอทุกวันทุกวัน
1: เข้าใจเลย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าย้ายบ้านอีกหลังที่ปลูกต้นไผ่นะมาอยู่หลังนี
0: ้ค่ะ
1: เขาจะรู้เลยว่าม
0: ันเป็นเรื่องใหญ
1: ่นรกมีจริง
0: ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะได้ดูเหมือนต้นใหญ่
1: แต่แนะนำเลยนะ
0: ค่ะ
1: การแก้ปัญหาในทางกฎหมายซึ่งผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยทำได
0: ้อ๋อเหรอคะอาจารย์ดีจังเลย
1: แต่อยากจะบอกก่อนว่าอยู่ใกล้กันอย่างเนี้ยความที่มีมิตรจิตมิตรใจผูกมิตรกันไว้ได้แล้วคุยกันได้ด้วยสันทวะไมตรีเนี่ย
0: ก็น่าจะดีกว่านะคะ
1: จะแก้ปัญหาได
0: ้ค่ะ
1: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอกเขาอกเรา
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าสามารถทำได้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือใกล้เรือนเคียงกับใคร
0: ค่ะ
1: อย่าทะเลาะกันอย่ากินแหนงแข่งใจกัน
0: ค่ะ
1: พยายามอลุ่มอร่วยแล้วเอามาเป็นกำแพงใจซึ่งกันและกัน
0: อ
1: ันนี้จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าทะเลาะกันมีเรื่องอย่างกรณีนี้ในทางกฎหมายทำยังไงถ้าต้นไผ่ลุกล้ำเข้ามาในบ้านเรา
0: เ
1: ลื้อยเข้ามาหรือมันโอนเอ็นเข้ามาในบ้านเราแน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยแจ้งให้เขาตัดถ้าเขาไม่ตัดเราตัดได้ในบ้านเรา

0: แต่อยู่ในบ้านเขาอาจารย์ไอ้ต้นไผ่มันปลิวมาเนี่ยไอ้เฉพาะเลื้อยมาเหมือนต้นมะม่วงมันก็โอเค
1: เออค่ะ
0: แต่นี่มันต้นไผ่นี่ใบมันปลิวเนี่ย
1: ค่ะอาจารย
0: ์โอนเอ็นมาตัดได้ถ้ามันลุกล้ำ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาโมโห
1: ทำยังไง
0: ปีนเข้าไปแล้วไปตัดไปฟันเลย
1: ได้เหรอคะอาจารย
0: ์ทั้งบุกรุกทั้งเสียทรัพย
1: ์ใช่ค่ะอาจารย
0: ์หลายข้อหาเลยโดนคดีอาญาเลย
1: ค่ะ
0: อย่าทำโดยเด็ดขาด
1: ค่ะ
0: นะข้อแนะนำดังต่อไปนี
1: ้ค่ะ
0: หนึ่งเปิดฉากเจรจาก ับเขาแบบดี
1: ๆค่ะ
0: อย่าทะเลาะกัน
1: ค่ะ
0: สอง
1: ค่ะ
0: ขอความกรุณาเขาว่าช่วยทีเถอะ
1: ค่ะ
0: ชีวิตไม่ไหวแล้ว
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าในที่สุดเขายังดื้อยังรั้นอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย
1: ไม่ยอมตัด
0: เออมันเป็นการละเมิดต่อคนอื่น
1: ค่ะ
0: เราก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได
1: ้
0: ศาลก็จะมีคำพิพากษาและวินิจฉัยให้ตัดให้รื้อให้ถอนแล้วถ้าไม่ตัดไม่รื้อไม่ถอนกฎหมายก็อาจจะใช้การบังคับคดีให้มีการตัดว่ากันไปตามขั้นตอนได้แต่ถ้าทำเองผิดกฎหมายครับ
1: อย่างนี้เป็นละเมิดได้ไหมคะเน
0: ี่
1: ย
0: เป็นละเมิดสิครับอาจารย์ทำอย่างนี้มันละเมิดกับชาวบ้านอยู่แล้ว
1: เรียกค่าเสียหายสินไหมทดแทนก็ได้
0: ได้ได้ครับได
1: ้ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองคุยดูก่อนนะคะลองคุยดูก่อนให้เขาเห็นความเดือดร้อนแต่ถ้าคุยแล้วเนี่ยเราอาจจะขู่เขาก่อนก็ได้ว่าเออถ้าสมมติว่าคุณไม่ยอมเนี่ยฉันจะไปฟ้องแล้วนะเผื่อเจ้าของบ้านกลัวอย่างน้อยก็ได้ยอม ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าทนงทนายกันวุ่นวายนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าสินสมรสสินสมรสหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆอันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมาก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเงินเดือนเงินโบนัสเงินรางวัลจากลอตเตอรี่

สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักวู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังงู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนลำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อ5ข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการ

0: อู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายแซดสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้สักสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเหลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีสายด่วนสานปกครอง1355
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา 4แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเลื่อยผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาท 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแผ่ถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72รีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำ

้องปรับและให้สารสังริบเลื่อยโซ่ยนนั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

คำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522

0: 2กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแท้งลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกอและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกอเช่นหวยกอขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้เล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกอหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกอขอจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขอหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้รีบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจรีบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ดิจิทัลสาธารณในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย หากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. NA ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
3: จากตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะ ่ปกครองนั้น

ากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะกับห้องเรียนที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันซีรีส์นี้นะคะเราอยู่กันมายาวๆแล้วกับการเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพนะคะหนึ่งในหน่วยธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างน่าประทับใจนั่นเองและแน่นอนนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการสื่อสารไอเดียต่างๆที่แต่ละสตาร์ทอัพได้คิดค้นขึ้นมาให้กับคนทั่วไปนักลงทุนรวมไปถึงผู้บริโภคอย่างเราได้รับทราบกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคลาสนี้เนี่ยก็เลยชวนทุกท่านมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการพิตชิ่งคืออะไรแล้วทำไมเวลาเราถึงพูดเรื่องของการพิตชิ่งเนี่ยเราถึงจะนึกถึงพี่ยอดจากวงในวันนี้น้องแนนมีคำตอบมาฝากกันค่ะ
1: สำหรับสตาร์ทอัพ3นาที44วิถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะสามารถเป็นจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตของสตาร์ทอัพหลายรายในโลกมาแล้วค่ะเพราะจากการที่สตาร์ทอัพได้นำเสนอไอเดียหรือพิชชิ่งให้กับเหล่านักลงทุนหรือผู้ที่สนับสนุนต่างๆเนี่ยทำให้สตาร์ทอัพสามารถสานต่อไอเดียความฝันพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริงได้ค่ะ
2: อย่างวงในระบบรีวิวร้านอาหารในไทยที่ทำให้ผู้ทานสามารถเลือกร้านได้เหมาะกับมื้อนั้นๆจากการรีวิวของลูกค้าจริงมีการใช้งานมากที่สุดณตอนนี้ซึ่งแรกเริ่มมีผู้พัฒนาทั้งหมด3คนจนตอนนี้มีพนักงานวงในหลักหลายร้อยคนกระจายอยู่ใน7จังหวัดรวมไปถึงขยายกลุ่มมากกว่าเพียงแค่ร้านอาหารแต่ขยายไปยังการรีวิวในทาร์เก็ตอื่นๆด้วยที่เติบโตมาได้มากถึงขนาดนี้ก็เพราะการนำเสนอที่ตรงเป้าหมาย
1: เพราะพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในเชื่อว่าการทำธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น 70% ที่เราใส่ไปให้กับการทำผลิตภัณฑ์ให้ชนะใจผู้บริโภคอีก 30% ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจของตัวเองให้เห็นถึง potential

0: ซึ่งพี่ยอดให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดธุรกิจตัวเองมากลงทุนในการสื่อสารอย่างมากจะเห็นได้จากรางวัลการันตีอย่างการแข่งขันพิชชิ่งระหว่างไทยและญี่ปุ่นในปีแรกที่จัดโดยซอฟต์แวร์พาร์คพี่ยอดก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองหรือแม้แต่ล่าสุดที่ได้รับเงินลงทุนในซีรีส์ B ก็เพราะการถ่ายทอดธุรกิจของตนให้ตอบโจทย์นักลงทุนนั่นเองค่ะ
1: การถ่ายพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงไหนจะมีเทคนิคยังไงบ้างช่วงหน้าพี่ทีน่าพร้อมกับพี่ยอดแล้วค่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยนั้นขอชิมอาหารร้านชิบิชิบิจะได้รีวิวในแอปวงไหนก่อนนะคะ

กลับเข้ามาคุยกันต่อตอนนี้นะคะที่น่าอยู่ที่สำนักงานใหญ่ออฟฟิศของวงในแอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหารอันดับต้นๆในเมืองไทยนะคะและตอนนี้เนี่ยวงในเองก็โหขยายโมเดลธุรกิจไปหลากหลายมิติมากมายเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นพี่เชฟค่ะเขาก็มีการทั้งสอนทำอาหารทาง Facebook Live นะคะรวมไปถึงทำอาหารต่างๆโอ้โหหอมมากเลยนะคะเรียกได้ว่ากว่าวงในจะมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่ผ่านการพิตชิ่งมาแล้วจากทางด้านของ CEO แล้วก็ Founder ของวงในนั้นก็คือพี่ยอดชินสุภคุณนั่นเองนะคะพี่ยอดนั้นเดินสายพิตชิ่งนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเองอย่างที่น้องแนนได้เล่าไปให้ฟังแล้วนะคะว่าก็มีเม็ดเงินลงทุนมาจนถึงสเตจของ CVB แล้วด้วยนะคะเคล็ดลับสำคัญของการพิตชิ่งที่พี่ยอดนั้นผ่านเวทีมาจะมาประมวลผลแล้วก็มาเป็นเคล็ดลับให้กับทุกท่านได้เรียนรู้กันได้อย่างไรบ้างอยากรู้ตามทีน่าไปคุยกับพี่ยอดกันเลยค่ะ

0: แน่นอนนะคะว่าสำหรับคลาสนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันอีกหนึ่งคำสำคัญของสตาร์ทอัพทุกคนที่ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเรื่องของการพิตชิ่งนั่นเองแต่สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์มากนักอยากจะให้พี่ยอดเนี่ยนะคะช่วยฉายภาพให้ฟังสักนิดนึงว่าไอ้คำว่าพิตชิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีกี่ประเภทแบ่งกันยังไงได้บ้างคะพี่ยอด
1: คะหลักๆแล้วก็พิตชิ่งมันก็คือการพรีเซนต์แบบนึงนะครับพิตชิ่งก็เหมือนกับเป็นการพรีเซนต์ธุรกิจของตัวเราเองให้กับinvestor หรือคนที่สนใจเห็นว
0: ่
1: าธุรกิจของเรามีความเป็นมายังไงเจริญเติบโตต่อไปยังไงนะครับแต่ที่ pitching เนี่ยก็แบ่งได้หลักๆเป็น2แบบคือ private pitching กับ public pitching private pitching ก็คือผมไปนั่งอยู่ในห้องกับนักลงทุนแล้วก็ pitch ให้เขาฟังว่าเฮ้ยไอเดียของเราคืออะไร public pitching มักจะเป็นลักษณะของการแข่งขันหรือการโชว์เคสเพื่อที่จะให้คนหมู่มากได้เห็นว่าธุรกิจของเราคืออะไรก็จะมีการตัดสินกันว่าใครเป็นคนชนะใน pitching competition ต่างๆนะครับ pitching ก็ยังแบ่งออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบตามความสั้นยาวของตัว pitch อีกนะครับที่สั้นที่สุดเราเรียกว่า elevator pitch ก
0: ็
1: คือแบบว่าพูดไอเดียของตัวเองภายใน30วินาทีอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสมมติว่าเจอคนในลิฟต์แล้วก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจธุรกิจของเราภายในระยะเวลาก่อนที่เขาจะออกจากลิฟต์ไปเขาต้องรู้สึกสนใจธุรกิจของเราแล้วก็อยากจะลงทุนในธุรกิจของเรา
0: อ
1: ันนี้คือ elevator pitch นะครับซ
0: ึ่
1: งก็ควรจะฝึกไว้เช
0: ่
1: นผมอาจจะบอกว่าวงในเป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะตอนน
0: ี้
1: เรามีสมาชิกประมาณ2ล้านกว่าคน
0: ม
1: ีร้านอาหารครอบคลุมประมาณ 90% ของประเทศไทยมีตั้ง 200,000 กว่าร้านแน่แล้วตอนนี้เรามี business model คือให้ร้านอาหารมาโฆษณากับเราซึ่งร้านอาหารที่เป็นลูกค้าของเรามีแล้ว 2,000 กว่าร้านนะครับ
0: อันนี้เป็นตัวอย่าง
1: เป็นตัวอย่างใช้เวลาแค่20-30 นาทีก็สามารถอธิบายให้คนเข้าใจว่าธุรกิจของเราใหญ่โตแค่ไหนมีเสน่ห์ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าหลังจาก elevator pitch มาอาจจะมี pitch อย่างต่อไปก็คือที่เขาใช้ในพวก public pitching competition นะครับอันนี้อาจจะยาวประมาณ5นาทีแล้วก็ตอบคำถามอีกสัก5นาทีว
0: ัน
1: นี้เป็นต้นซึ่งกฎระเบียบมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราไปแข่งที่เวทีไหนแล้วก็ pitch แบบสุดท้ายก็อาจจะเป็นลักษณะที่เป็น private pitching
0: อัน
1: นี้ก็คือแล้วแต่เลยระยะเวลาก็ไม่ค่อยไกลอาจจะต
0: ั้
1: งแต่แบบ10นาทีจนถึง30นาทีหรือเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ก็คือนั่งคุยกันในเรื่องของbusiness plan เลยว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงอนาคตจะทำอะไรบ้างครับผม
0: ฟังดูแบบนี้หมายความว่าการ pitching เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
1: ทุกที่ทุกเวลา
0: แล้วมันก็เป็นส่วนสำคัญมากในการแนะนำ
1: จริงๆมันก็คือการเล่าเรื่องของเราครับแต่ว่ามันควรจะซ้อมเท่านั้นเอง
0: แล้ววิธีที่พี่ยอดเองฝึกฝนมาจริงๆต้องบอกว่าพี่ยอดคือหนึ่งในสตาร์ทอัพไทยที่มีการผ่านเวที pitching ที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่ง

0: ะคะเลยอยากจะสอบถามนิดนึงว่าเวลาฝึกฝนตอนเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาการของที่เราสามารถพิชได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องฝึกฝนตัวเองยังไงหรือสังเกตหรือเอาคอมเมนต์จากคนฟังมาปรับปรุงวิธีการพิชของเรายังไงคะ
1: จริงๆมันเริ่มต้นจากธุรกิจของตัวเราเองก่อนว่าเราต้องเลือกสิ่งที่เราจะอยากจะให้พูดถึงธุรกิจของเราให้คนฟังเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็ฝึกฝนจากเริ่มจากตรงนั้นก่อนเริ่มตั้งเฮดไลน์ขึ้นมาว่าเราจะพูดว่าอะไรบ้างเป็น bullet points 1 2 3 4อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น pitching สั้นๆเนี่ยมันก็ bullet point อาจจะแค่แบบ5 6 bullet point ก็พอแล้วภายใน30วิพูดให้ครบ5 6 bullet point นี้แต่ถ้าเกิดเป็น pitching ที่ยาวหน่อยเช่น5นาทีเราจะบอก5นาทีเนี่ยปกติแล้วโดยเฉลี่ยก็คือ1สไลด์ต่อ1นาทีเราก็จะทำขึ้นมา5สไลด์ที่เราต้องการจะพูดนะครับอาจจะมีสัก5สไลด์อาจจะมีสัก15 bullet point ถ้าพูด15 bullet point นั้นภายใน5นาทีได้นั่นก็ถือว่าเป็น pitching ได้ประสบความสำเร็จละนะครับแล้วเราก็ซ้อมดูว่าไอ้5 bullet point หรือ15 bullet point ที่เราต้องการจะพูดเนี่ยมันโดนใจคนฟังจริงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเริ่มพิชให้ตัวเองฟังอัดเทปอาจจะพิชให้เพื่อนฟังพิชให้คนทั่วไปฟังแล้วก็เอาคำคอมเมนต์ของคนอื่นมาปรับปรุงนะครับแล้วก็ลองดูพิชชิ่งของคนอื
0: ่
1: นใน YouTube ก็มีในVimeo ก็มีก็ไปเสิร์ชดูว่าพิชชิ่งคอมเมดิชั่นหรืออะไรก็ได้แล้วฟังดูว่าคนอื่นเขามีเทคนิคในการพูดยังไงแล้วมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเราเองครับผม
0: อย่างของทางวงในเองเนี่ยก็ผ่านเวทีการพิชชิ่งมาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจริงๆมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับบรรยากาศในการพิชช
1: ิ่งจริงๆไม่ต่างกันจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นpitching competition ที่เป็นสำหรับเวทีสำหรับสตาร์ทอัพมันก็ไม่ต่างกันมันก็คือจะมี judge 4-5 คนจะมีคนฟังแล้วเขาก็จะมีฟอร์แมตมาให้แล้วแต่ฟอร์แมตว่าจะเป็นพูดกี่นาทีตอบคำถามกี่นาทีทำบรรยากาศหรือว่าเทคนิคในการ pitch ก็เป็นเทคนิคเดียวกัน
0: เทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดเองเนี่ยคือหลายๆครั้งเวลาที่เราฟังการ pitching คนส่วนใหญ่มักจะนำเรื่องที่เป็น pain point หรือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกิดไอเดียสตาร์ทอัพนั้นมาเป็นตัวนำจริงๆแล้ววิธีแบบนี้มันดีหรือเปล่าหรือว่าเทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ผมว่าตรงนั้นก็การเอา pain point หรือว่าการอธิบายปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงก็เป็นจุดนึงที่สำคัญแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นสำหรับผมคิดว่าควรจะพูดถึงสิ่งที่เราเคยทำไปแล้ว
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือ what you did สำคัญมากแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยอธิบายว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่และอนาคตเราจะทำอะไรต่อไปเพราะว่าหลายๆคนหลายสตาร์ทอัพเนี่ยพยายามที่จะพิชในเชิงแค่ว่าต่อไปฉันจะทำอะไรต่อไปฉันจะทำอะไรซึ่งปรากฏว่ามันออกมาฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าแค่พูดว่าต่อไปฉันจะทำอะไรใครๆก็พูดได้แต่ถ้าเกิดว่าพูดว่าคุณได้ทำอะไรมาแล้ววงในได้ทำตรงนี้มาแล้วมีร้านอาหารจำนวนเท่านี้มียูเซอร์จำนวนเท่านี้มาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเท่านั้นที่สามารถพูดได
0: ้
1: คนอื่นๆไม่สามารถพูดเรื่องราวเดียวกับเราได้เพราะฉะนั้นควรจะโฟกัสที่สิ่งที่คุณทำมาแล้วมากที่สุดแล้วค่อยต่อยอดไปถึงที่ว่าต่อไปคุณจะทำอะไรต่อไป
0: แต่สำหรับคนใหม่ๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขที่พิสูจน์จากในอดีตมามากนักเนี่ยในสมัยเริ่มต้นพี่ยอดใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหนคะ
1: ก็ถึงไม่มีตัวเลขพิสูจน์อะไรมากนักก็ยังต้องพูดอยู่ดีว่าฉันทำอะไรมาฉันได้รีเสิร์ชตรงนี้มาแล้วฉันได้บิวโปรโตไทป์ขึ้นมาหรือยังฉันมีแบ็กกราวนด์อะไรที่จะมาเสริมที่จะให้ธุรกิจตรงนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าถ้าพูดแต่คิดว่าฉันจะทำมันเป็นอะไรที่ใครๆก็พูดได
0: ้โฟกัสที่ที่เรามีมาก่อนสิ่งที่เราพัฒนามาแล้วก่อน
1: ถึงแม้ว่าไม่มีตัวเลขอะไรมากก็ต้องพูดถึง growth ที่ผ่านมาอยู่ดีคือถึงจะน้อยแค่ไหนก็ควรจะต้องพูด
0: นั่นคือในส่วนของการพรีเซนต์นะคะเมื่อการพรีเซนต์ผ่านไปแน่นอนว่าส่วนที่เข้มข้นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการรับฟังคอมเมนต์ก็คือคำถามจากบรรดาคนฟังคำถามที่พี่ยอดเคยผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันลักษณะที่เด่นๆเลยว่าต้องมีทุกเวทีเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้ววิธีการตอบคำถามยังไงให้โดนใจคนฟังมากที่สุดคะ
1: จริงๆส่วนนั้นคำถามมันเป็นส่วนที่สำหรับผมมองว่าไม่ค่อยยากมากนะครับคือสุดท้ายแล้วกรรมการเขาก็จะดูในเรื่องของ market size นะครับดูในเรื่องของทำไมคุณถึงต้องเป็นคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับที่มีอาจจะมีไอเดียคล้ายๆคุณหลายคนนะครับมีตัวอย่างเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศหรือเปล่าหรือโซลูชันแบบเดียวกับคุณที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคำถามก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเตรียมตัวก่อนได
0: ้
1: เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใน business plan หรือใน pitching ที่เราทำเรารู้อยู่แล้วว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรเราสามารถที่จะเตรียมตอบคำถามเพื่อที่จะกลบจุดอ่อนตรงนั้นได้นะครับคือว่าถ้าเกิดเรามียิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเท่าไหร
0: ่
1: ยิ่งเตรียมตัวตอบคำถามเหล่านั้นได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยผมว่าต้อง question ตัวเองแล้วว่าเราเข้าใจธุรกิจของตัวเองจริงหรือเปล่าแล้วเราได้ทำมันจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำและอยู่กับธุรกิจนั้นเขาถามคำถามมาเราน่าจะตอบได้ค่อนข้างแน่นอน
0: จำเป็นไหมคะว่าเราต้องเข้าใจ

0: โปรไฟล์ของคนฟังหรือว่ากรรมการของเราพอสมควรว่าเขามาจากสายไหนเตรียมคำตอบไอแบบไหนควรจะดีกว่ากันอะไรประมาณ
1: ถ้าถามผมคิดว่าไม่ผมว่าเป็นตัวของตัวเองตอบคำตอบในสิ่งที่เรามั่นใจก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องตอบเพื่อเขาเรียกว่าอวยคนฟังหรือว่าเดาใจว่าเขาจะคิดอะไรผมว่าไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องคล้ายๆกับพูดอีกอย่างนึงหรือหลีกหนีคำตอบเพื่อเอาใจคนฟังบางกลุ่มแล้วแสดงว่าคนนั้นน่ะไม่ได้เหมาะกับการเป็นอินเวสเตอร์ของเราเราควรจะใช้สไตล์ของเราใช้ความจริงของเราในการที่ดึงดูดอินเวสเตอร์ที่เหมาะกับเราเข้ามามากกว่าน
0: ั่นคือในช่วงของการพิตชิ่งเพื่อนำเสนอไอเดียทางธุรกิจของตัวเองแต่เมื่อวันหนึ่งที่อย่างกรณีของวงในเองเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นลักษณะการพิชชิ่งเริ่มเปลี่ยนไปไหมคะคอนเทนต์ในการนำเสนอหรือว่ารูปแบบในการนำเสนอเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนคะ
1: มันก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ไม่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่จุดประสงค์ในการพิชมากกว่านะครับวงในเองคือถึงแม้ว่าตอนนั้น Red Series A มาแล้วเราก็อาจจะต้องพิชเพื่อดึง Investor Series B เข้ามาเพิ่มเติมนะครับไอ้งั้นก็จะเป็นพิชลักษณะเดิมแต่โอเคมันจะมีบางเวทีที่แบบว่าให้เราไปโชว์พิชหรือว่าให้ไปพิชให้กับคล้ายๆกับกลุ่มบริษัทใหญ่ฟังที่ไม่ได้จะมา invest แต่ว่าจะมาคล้ายๆกับ partner หรือมาเป็นลูกค้าของเราอันนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนคือแทนที่จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าวงในจะต้องตรงไปในทิศทางไหนแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ตลาดมันใหญ่แค่ไหนเราอาจจะเปลี่ยนเป็นลักษณะที่ว่าวงในตอนนี้มีเซอร์วิสอะไรบ้างที่ทำให้กับคู่ค้าของเราได
0: ้
1: มันก็เป็นการพิชขายของเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้งที่เราจะไปพิชเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง
1: อันนี้ถูกต้องนะครับคือเข้าใจว่าจุดประสงค์ในการพิชครั้งนี้คืออะไร
0: ค่ะจากประสบการณ์ของพี่ยอดเองเนี่ยเชื่อว่าพิชกันมาหลายร้อยหลายพันเวทีเนี่ยนะคะครั้งไหนที่รู้สึกว่าโหท้าทายที่สุดแชร์ให้พวกเราฟังหน่อยสิคะ
1: จริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้พิชอยู่ในเวทีนานมากแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่ที่จำได้คืออาจจะเป็นพิชชิ่งครั้งแรกๆนะครับเป็นพิชแข่งกับประเทศญี่ปุ่นแต่พิชที่เมืองไทยเนี่ยฮะรายการชื่อขุนศึกวาซาซามูไรก็มีบริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่น5บริษัทจากประเทศไทย5บริษัทแล้วมาพิชแข่งกันก็ตอนนั้นก็ได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วก็เป็นครั้งแรกได้เป็นครั้งแรกๆเลยที่ได้พิชบนเวทีใหญ
0: ่
1: ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้น
0: ค่ะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรมาเยอะแล้วก็เชื่อว่าเวทีนั่นเองก็ทำให้คนไทยรู้จักกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเองพี่ยอดเนี่ยนอกจากจะเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของวงในที่ประสบความสำเร็จแล้วอีกหนึ่งโรที่หลายๆคนมักจะเรียนเชิญพี่ยอดไปก็คือไปเป็นคอมเมนเตอร์ให้กับน้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้นะคะเท่าที่เราเห็นพัฒนาการของสตาร์ทอัพน้องๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนากันบ้างในเรื่องของการพิตชิ่งคะ
1: ก็หลังๆก็เห็นพิตช์กันได้ดีขึ้นนะครับ อย่างนึงที่ผมเห็นบ่อยก็คือชอบขึ้นมาพิตช์หลายคนแบบโยนกันไปโยนกันมาแล้วมันก็มีสิทธิ์ผิดพลาดค่อนข้างเยอะอันนี้ผมคิดว่าเป็นความผิดแรกที่สามารถกำจัดได้ง่ายมากคือจริงๆควรตัดสินใจให้พิตช์คนเดียวก็พ
0: อ
1: นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของโครงเรื่องพื้นฐานของการพิชว่าโอเคมันต้องมีเริ่มจากเพนพอยต์เริ่มจาก what you did ทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเป็นต้นแต่หลายคนก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับจริงๆมันก็มีความผิดพลาดพื้นฐาน 2-3 อย่างที่เราสามารถแก้ไขได้แต่โดยรวมใน 2-3 ปีหลังสุดก็คุณภาพของสตาร์ทอัพเมืองไทยก็ดีขึ้น
0: ก็จะได้เห็นการพิชชิ่งที่มีไอเดียนำเสนอแปลกๆใหม่ๆมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอยากจะถามสำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะมีไอเดียซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างในกรณีของวงในเองก็ถือว่าเป็นธุรกิจแรกๆที่นำการรีวิวร้านอาหารมารวมในแอปพลิเคชัน
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เราแนะนำตัวเองออกไปเรามีวิธีทำอย่างไรคือเวลาเราพรีเซนต์ตัวเราเข้าใจอยู่แล้วแหละเพราะมันมาจากไอเดียของเราแต่คนอื่นอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่เรามีวิธีทำให้มันง่ายหรือซิมพลิฟายมันออกไปยังไงบ้างคะ
1: จริงๆอันนี้มันเป็นทักษะของเจ้าของธุรกิจเนาะที่จะต้องอธิบายธุรกิจของเราให้คนเข้าใจได้ง่ายที่สุดแต่วิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือว่าดูตัวอย่างจากต่างประเทศว่าเว็บไซต์ที่คล้ายๆเราหรือแอปพลิเคชันนี้คล้ายๆเราที่ต่างประเทศมีอะไรบ้างส่วนมากมันจะมีอยู่แล้วคือมันแทบจะเป็นไม่ได้ที่ธุรกิจนี้มีแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ไม่มีในอเมริกาไม่มีในจีนไม่มีในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าเฮ้ยอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าผมเป็นเยลของประเทศไทยก
0: ็
1: คือเหมือน yelp.com แต่อยู่ในประเทศไทยผมมันทำเป็นหลอกของประเทศไทยใช่ป่ะหลายๆคนก็เริ่มใช้บอกฉันเป็น Uber ของนู่นฉันเป็น Uber ของนี
0: ่
1: มันก็เป็นเทคนิคนึงเหมือนกันที่ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าฉันคืออะไรในประเ

0: า reference อ้างอิงให้คนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ก็เป็นเทคนิคนึง
0: และหลายคนเนี่ยมักจะมีคำถามต่อว่าหลังจากที่เราประสบความสำเร็จแล้ว pitching แนะนำตัวเองแล้วได้ตังค์มาแล้ว raise fund ได้แล้วเนี่ยพอธุรกิจประสบความสำเร็จเรายังต้องอยู่กับการ pitch อยู่หรือเปล่าคะหรือว่าอย่างพี่ยอดเองณปัจจุบันเนี่ยมองเรื่องการ pitching ยังไงบ้าง
1: ผมคิดว่าก็มันก็คือการ present ซึ่งการ present เนี่ยมันก็อยู่กับตัวเราไปตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนจากการที่เป็น public pitching บ่อยๆเราอาจจะเป็นโอเค private pitching ให้กับลูกค้า pitching ให้กับคนที่สนใจตัวเราจริงๆมากกว่าที่จะต้องไปแข่งตามรายการต่างๆครับเปลี่ยนรูปแบบไปมากกว่า
0: เปลี่ยนรูปแบบแต่ว่าแนวคิดในการที่เราจะขยายธุรกิจ
1: จริงๆก็เหมือนเดิมจริงๆก็เหมือนเดิ
0: มเราต้องมีแก่นของเราให้ชัด
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็นำเสนอเหมือนบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจเราด้วยแก่นที่เราเข้าใจจริงให้กับคนฟังที่เขาคาดหวังข้อมูลจากเรานั่นเองนะครับฉะนั้นนี้น่าจะเป็นเทคนิคข้อมูลดีๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพิชชิ่งอย่างที่ย้อนกลับไปตั้งแต่คำตอบแรกที่พี่ยอดบอกมาว่าพิชชิ่งมันต้องอยู่ในสายเลือดมันต้องอยู่กับพวกเราเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องไปแค่บนเวท
1: ีจริงๆมันถึงไม่ได้แข่งก็ควรจะพูดอธิบายผลักของตัวเองให้คล่องอยู่แล้วเพราะเจอใครก็ต้องอธิบายเจอพ่อแม่ก็ต้องอธิบายปู่ย่านะอาก็ต้องอธิบายเจอญาติห่างๆเขาก็ถามว่าทำอะไรอยู่เราก็ต้องอธิบายนั้นพิชชิ่งมันอยู่ในสายเลือด
0: ฝึกได้ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญก็คือเมื่อเรานำเสนอไอเดียของเราได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของการตัดสินใจของผู้ลงทุนต่างๆหรือว่า คนใช้บริการต่างๆเนี่ยง่ายมากขึ้นไปด้วยอย่างที่วงในประสบความสำเร็จมาแล้วในทุกวันนี้นั่นเองนะคะถามในสักนิดนึงค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยการเติบโตเป็นยังไงบ้างแล้วเราคาดหวังจะเห็นแผนการเติบโตของวงในหลังจากนี้ยังไงบ้างคะ
1: วงในตอนนี้ก็ปีนี้ก็พยายามเติบโตอยู่หลักๆ3ด้านนะครับด้านแรกก็คือการขยายออกไปนอกกรุงเทพปัจจุบันเรามีประมาณ5ออฟฟิศนะครับมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีหาดใหญ่ภูเก็ตแล้วก็เราจะเปิดที่โคราชกับหัวหินนะครับเปิดออกไปนอกกรุงเทพมากขึ้นอย่างที่2คือในเรื่องของ business model ที่นอกจากที่รายได้จากโฆษณาแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทําโมเดลธุรกิจอื่นๆเช่นorder delivery นะครับงั้นสามารถสั่งอาหารผ่านวงในได
0: ้
1: นะครับหรือว่าจะเข้ามาซื้อวอลเชอร์ผ่านวงในก็ได้เพื่อไปกินที่ร้านนะครับหรือในเรื่องของไอตัวแคตตากรีของร้านอาหารเองก็ตามตอนนี้เราก็เริ่มแคตตากรีที่2ก็คือ beauty and spa และในอนาคตอาจจะเพิ่มแคตตากรีขึ้นมาอีกนะครับทำให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของคนไทยมากขึ้นกว้างมากขึ้นครับ
0: เรียกว่าตอนนี้ถ้าใครนึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนไม่รู้จะไปทำสวยที่ไหนเนี่ยเปิดแอปวงในมาก็น่าจะตอบโจทย
1: ์
0: ทุกคนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยอดมากๆที่สอดเวลามาเล่าภาพรวมดีๆให้กับพวกเราเป็นความรู้กันสำหรับสตาร์ทอัพน้องๆรุ่นใหม่ด้วยยังไงมีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: ับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการวันนี้กับคลาสที่เรามาแนะนำการพิตชิ่งให้ได้รู้จักกันอย่างที่พี่ยอดบอกไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิตชิ่งมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาจริงๆอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่ยอดเล่าให้ฟังถึงโมเดลของวงในเองเนี่ยนะคะก็คือการพิตชิ่งในรูปแบบหนึ่งนั่นเองและส่วนสำคัญของการที่จะทำให้การพิตชิ่งนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่บอกไว้นะคะว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจในธุรกิจที่เราทำอยู่อย่างดีนั่นเองค่ะอย่างข้างหลังที่น่าอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็กำลังรีวิวกันอยู่นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ใหม่ของวงในเองนะคะที่นอกจากจะมีการรีวิวร้านอาหารแล้วตอนนี้เริ่มมีการรีวิวสินค้าความสวยความงามด้วยน่าสนใจทีเดียวนะคะและอย่างที่เราฟังกันมาแบบนี้นะคะว่าพิตชิ่งนั้นคือส่วนสำคัญที่การทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตต่อไปได้นะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นมูลค่าของธุรกิจเราได้มากยิ่งขึ้นหลักการสำคัญของการพิตชิ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามสรุปใจความสำคัญกันตรงนี้เลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพิตชิ่งเนี่ยนำมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งค่ะว่าพิตชิ่งนั้นก็คือการนำเสนอแผนธุรกิจให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่ากรรมการต่างๆนะคะโดยใช้เวลาแบบกระชับสั้นๆในการนำเสนอส่วนพิชเด็กที่วันนี้พี่ยอดได้เล่าให้เราฟังกันไปเนี่ยก็คือไฟล์พรีเซนเทชันแผนธุรกิจแบบสั้นและกระชับใช้ในการนำเสนอให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่าคู่ค้านั่นเองค่ะโดยเครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอหรือว่าพิตชิ่งให้มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเรียกกันว่า one page investor summary ซึ่งเปรียบเสมือนเช็คลิสต์ที่สตาร์ทอัพนั้นสามารถนำไปใช้สร้างพิตช์เด็กของตัวเองในการนำเสนอให้กับนักลงทุนคู่ค้าแล้วก็ลูกค้าได้นั่นเองค่ะ one page investor summary นั้นประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ13หัวข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อบริษัทเว็บไซต์ระยะเวลาที่ทำธุรกิจก่อตั้งมาอันที่2ก็คือเรื่องของประวัติการได้รับฟันดิ้งอันที่3นะคะก็คือการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจการที่ผ่านมาอันที่4ก็คือประวัติของรายได้รวมไปถึงการ forecast รายได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าของธุรกิจเราอันที่5ก็คือความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเราส่วนที่6นะคะ key executive ซึ่งถือว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการบอกให้กับผู้ฟังถึงผู้บริหารที่สำคัญว่ามีใครบ้างแต่ละคนทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรกันบ้างค่ะส่วนที่7นะคะระบุถึงปัญหาของธุรกิจที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นคืออะไรส่วนที่8ก็คือ solution หรือว่าสิ่งที่ธุรกิจเราจะนำเสนอจะเป็นประโยชน์กับลูกค้ายังไงช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงบ้างส่วนที่9ก็คือขนาดตลาดของธุรกิจนี้โอกาสในการเติบโตนั้นมีอีกมากขนาดไหนส่วนที่10ก็คืออะไรคือจุดเด่นจุดต่างของธุรกิจเราคู่แข่งในตลาดณปัจจุบันมีใครบ้างและเรามีกลยุทธ์ในการต่อสู้กับคู่แข่งอย่างไรส่วนที่11ก็คือเรื่องของ business model นะคะว่าธุรกิจเรานั้นจะมีการสร้างรายได้และสร้างฐานลูกค้าได้อย่างไรส่วนที่12ก็คือ management team ทีมงานในปัจจุบันนั้นมีใครบ้างมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้และส่วนสุดท้ายนะคะ traction to date คือบอกถึงจำนวนลูกค้าว่าณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่จริงแค่ไหนซึ่งตัวเลขเหล่านี้ควรจะได้รับการพิสูจน์นะคะว่าเป็นลูกค้าที่สนใจสินค้าหรือบริการของธุรกิจเราจริงๆอย่าลืมนะคะว่าสิ่งสำคัญในการพิตชิ่งนั้นก็คือเรื่องของความจริงสถิติที่ผ่านมาและสตาร์ทอัพเองเนี่ยควรจะต้องโชว์สิ่งที่ธุรกิจเคยทำจนประสบความสำเร็จรวมไปถึงบ่งบอกว่าปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่เพื่อเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องและบอกถึงแผนการในอนาคตด้วยนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะไปต่อได้อย่างไรถึงจะสามารถพิชิตใจนักลงทุนและก็ผู้ฟังได้นั่นเองค่ะและเราก็เดินทางเปิดโลกสตาร์ทอัพกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้กันแล้วนะคะ12ตอนที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นรู้จักและเข้าใจถึงรูปแบบขั้นตอนการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มจากการค้นหาไอเดียการแปลงไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบต่างๆการวิเคราะห์และสร้าง business model เพื่อการขยายธุรกิจการรู้จักแหล่งเงินทุนต่างๆรวมไปถึงเทคนิคในการ pitching กับนักลงทุนจนอาจจะเกิดแรงบันดาลใจสนใจอยากเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ start up หรือแม้กระทั่งอยากจะเป็นนักลงทุนในธุรกิจ start upแต่ไม่ว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นนักลงทุนนะคะการที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังมาจากกูรูทั้งหลายย่อมเป็นแค่เพียงความรู้ที่อยู่แค่กับตัวหรือเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณสามารถทำมันได้จริงๆก็คือการเริ่มลงมือทำค่ะหรือแม้กระทั่งการไปเรียนรู้การทำงานกับสตาร์ทอัพก็ถือว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์เปิดโลกให้เราได้เห็นได้สัมผัสในทุกมิติเพิ่มเติมด้วยเพราะสุดท้ายนะคะไม่มีใครมาบอกเราได้หรอกค่ะว่าเราจะเป็นสตาร์ทอัพแบบไหนจะโตได้อย่างไรหรือจะประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรทีน่าก็ขอให้เหล่าว่าที่สตาร์ทอัพหรือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่เลือกเดินและพบกันใหม่ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: อ้าวขึ้นได้เสียงเอ้ยถือได้ถือเนื้อถือตัวแล้วไปได้หันนี่น้ำหาให้มันหูมันเห็นอยู่ดอนใดปลาใดก็ได้ให้มันเห็นแต่ๆได้จะให้ตกปากลากดินเสียซื่อเสียเสียงสิบปั่นซาหาบ้านลือดิให้ได้จังมักจังปรารถนาเด้อเสียงเอ้ยไปอยู่ไสกลับไปน้ำหาเห็นเด้อไปไปละไปน้ำหาเด้อเสียงเอ้ย
1: ไปไปไปไปนี่ไอ้ไอ้โอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
2: เพิ่นไปเฮียงของเก่าเลยโอ้ยละไปไปไปโอ้ยเป็นเข่ามาของเก่านี่มองเข่ามาของขึ้นไหมคุณส่งเหรียญ
3: ข่อยว่าแล้วเฮาหาหมู่ว่านเนี่ยหายังไงก็หาบ่พอ
2: ย้อนมึงหรือบักน้อยมึงเว้าจังซี่ล่ะเพิ่นเลยปล่อยคุยออกมานี่แ
3: หมข่อยเห็นยังไงข่อยก็ว่า
2: เป็นสลายมึงเว้าจ๋ามึงน่ะมึงเว้าดีๆแน่นี่บักเย็นมันก็ใจเสียแล้วนี่โอ้ยกล้วยกูมึงเบิ่งเป็นจังได๋บัดมึงเสื้อไปบักเลยไปจานบ่มีคำใดคำนั้นเสียงของนั้นสุดยอดขนาดใดให้มึงจื้อไว้
4: ว่าสิซื้อเม็ดผักสิปลูกใส่หัวหน้า
5: ห่วยหน้าไรบ่ได้ล่ะ
4: 16ไร
5: ่อ้อหญ้าก็บักหอยบ่หลายบ่โตสิ
4: มันก็หญ้าก็หอยมันก็หลายเหมือนผู้บ้านนั่นล่ะ
5: นั่นได้เดี๋ยวขอมีแนวให้เจ้าเบิ่งนี่อันนี้ขาหญ้าอันนี้ขาบักหอยได้นะ
4: มันแพงบ่ล่ะ
5: งั้นคำตอบเจ้าบ่ได้เว้ากันยากดอกอันนี้แค่390อันนี้160
4: โอ้ยคนจนเด้ครับพาเมียมาหาหมอนี่บ่ได้มีเงินเด
5: ้เอาจังซี่ข่อยให้เจ้าเอาเมื่อไปใส่ก่อนคันใส่ดีเจ้ากลับขึ้นมาเอาน้ำข่อยไปหลายๆแล้วไปขายให้ได้บ้านน้ำคันขายดีข่อยให้เปอร์เซ็นต์เจ้าน้ำเด้ดีบ่
6: เฮ็ดหยังเลยเฮ้ยสีริน
7: ฉีดยาคายาอยู่ยามใดตัวจะไปฉีดนะโต
6: เออมื้อนี้หาคนนำหน้าเอาเป็ดลงไปส่งเขาก่อนมื้อแรกสิไปหาเพื่อนดอกครับเขาบ่ดีว่ากูเด้อสู้นี่

0: บ้านเฮาคือมีแต่คนเจ็บคนป่วยเถอะเอ้ยเฒ่าเฮ็ดจังได
1: ๋โอ้ยจังว่านี่ล่ะจังเฮ็ดจังได๋ล่ะมันจังสิเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไง
0: ใหญ่แสงก็ป่วยดิเฮาว่ามันจังมา
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์คร
3: ับ สบายดีสบายดี
2: ครับเป็นจังได๋เนาะยายแสงเฮาน่ะเน
3: า
2: ะ
3: ไข้แล้วล่ะไข้แล้วบ่เป็นหยังดอกพ่อมาแต่งแก้ให้แล้วเฮ็ดให้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบ่เป็นหยังดอกบาดนี่อยู่ดีมีแห้งฝากเบิ่งนําเด้อ
2: โอ้เป็นบุญบักน้อยมาเนาะพ่อมาซอยมาเนาะ
3: พ่อสิเฝ้าไปหาเฮ็ดเฮือนใหม่อีกเรื่องหลายเฮือนอยู่เอาฝากเบิ่งนั่นแน
2: ่ครับ
3: ๆอยู่ดีมีแห้งเลยล่ะ
4: น้อยน้อยเอ้ย
5: ครับ
4: เป็นจังได๋ล่ะท่อแม
5: ่บ่รู้ว่าเป็นจังได๋อ่ะพ่อใหญ่จานก็มาเสียคอให้แล้วยังบ่ดีขึ้นอยู
4: ่โอ้ยพ่อใหญ่จานเนาะได้มาซอยปานนี้แล้วมึงสบายใจโลด
6: น้อย
5: ครับแม่
6: แม่แน่น้อย
5: เป็นหยังไรบ่ดิ
4: เขาบ่เป็นหยังดอกมันเห็นบ่นั่น
6: ดอก
4: พวกอ้ายว่าเราบ่เป็นหยังดอกนั่นเห็นบ่นั่น
5: อ๋อจํานวนก่อนอีแม่

0: เอาพากันมาโฮมกันมื้อนี้มาหยังเนาะหลายคนแต่เนาะลูกหลานน่ะ
1: พอเกิดเรื่องใหญ่เลย

0: เดี๋ยวนี้บ้านเฮานี
1: ่มันเป็นสิต่อไปบ่ได้เด้ขอใหญ่คือนี้แท้
2: ๆคือมันมีคนป่วยโดยที่บ่ทราบสาเหตุเป็ดไก่ก็ตายย่ำกลางค่ำกลางคืนนี่หมาหอนไทบ้านนอนก็บ่หลับเขาคิดว่าคันบ่ถูกของนี่ก็ถูกผีปอบแท้ๆ
3: จังใดก็มีปอบ

0: าเสียงของก็พ
1: ออะกระเจ้าจันก็เอาเสียงของคือว่านั่นล่ะ
0: เอาแล้ว
1: ตามมานั่นนะ
2: เอาสิแล้วเนาะเดี๋ยวพากันจัดเตรียมพิธี
0: เดี๋ยวบันเตรียมพิธี
2: เดี๋ยวให้พ่อเราไปเตรียมตัวกันแท้หาข้าวหาของเตรียมกระทะ
3: ไป
2: ใส่บาตรมาพร้อมกันอีก
1: กันมักกะจ้างขึ้นกันบ่มักยาขึ้นได้เสียงอ้าวขึ้นกันมัก2คนนี่จับก็ได้ขึ้นเบิ่งดูหรือบ่มักกันมักขึ้นแห้งๆโอ้ยจะมาขึ้นคอยแต่น้อบ่มักบ่เสียงนี่เปลี่ยนผู้ใหม่เบิ่งขนาดบาดนี้เอาผู้ใหม่ทํามา
4: ลองเบิ่งที่บาดได้มั้ย
1: เออเอ้าลองเบิ่งลองเบิ่งเอาขึ้นได้เสียงไอ้เสียงใหม่แล้วบาดนี้ให้ขึ้นแห้งๆกันมักกันเอาขึ้นเออสิคือๆบาดนี้เอาขึ้นแห้งๆเอาเงี้ยก็นี่เงี้ยก็นี่เอาปัจจุบันยุทธ์ต่อเสียงอันนี้บ่มักอีกบ่เสียงนี่จังไหนน้อนี่น้อเอามีอีกบ่ผู้ใหม่แซวนั่น
5: เอาเอาสินินคอยเอายามาตื้มให้เจ้าเด้อ
6: คอยบ่อยากขายเลยเด้อเดี๋ยวนี้คอยบ่ย้อนยาเจ้าล่ะเฮ็ดให้ไทบ้านป่วย
5: เจ้าบ่ต้องขึ้นหยังหลายเอาสินินมื้อนี้คอยเอาของมาตื้มให้เจ้าเฮ็ดจังได๋ก็ได้มันได้ขายมื้อนี้คอยเอาเงินมาตื้มให้เจ้านำนี่เอานี่คือแต่พอแนวสิได้เด
7: ้อยินมากูเอง
1: เอาลองเบิ่งกันน่ะก็เบิ่งกันน่ะหาเพิ่นมักเอาเสียงคันมักบัดนี้ขึ้นแห้งๆเด้อคันบ่มักก็ย่าขึ้นคิงนิ่ง10บรรษา5บ้านลือมีชื่อมีเสียง
7: ห้วย
1: เอานั่นเอามักพื้นที่บัดนี้เอาขึ้น
7: ไป
1: เฮ้ยบาดนี่ไป
7: เอ้า
1: เ
7: ฮ้ยเฮ้ยเ
4: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

ผมไม่คิดว่าเขาจะทำกับผมได้ถึงขนาดนี้หลังจากวันนั้นความคิดของผมจึงเปลี่ยนไปเมื่อผมไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคนอื่นก็ไม่ควรได้รับมันเช่นกัน

ความยุติธรรมของผมเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเพื่อนที่ผมไว้ใจที่สุดเขาหักหลังผมเขาได้ขโมยผลงานที่เราสร้างมาด้วยกันไปเป็นของเขา

0: เรียนก็มาเรียน
1: เออมีธุระนิดหน่อยช่างเถอะไม่ต้องยุ่งหรอก
0: ฮะไม่นี่เมื่อวานอาจารย์สั่งงานเยอะแยะไปหมดเลยฉันเก็บชีทไว้ให้ก็ได้แล้วอาจารย์ก็บอกนะว่ามีการประกวดถ่ายภาพนะตั้ง 50,000 บาทเลยนะเว้ยรางวัลแบบว่าเยอะมากเลยฉันว่าฉันจะส่งอ่ะเดี๋ยวฉันเอารูปมาให้แกช่วยเลือกนะ
1: วันไหนก็เอามาละกัน
0: โอเคเฮ้ยละกันไม่ส่งเหรอ 50,000 เลยนะเว้ย
1: ไม่พี่เกียร์
0: โอ้โห 50,000 มันบ้าเปล่าวะ

ันนี้เชิญลูกมาให้แกช่วยเลือกแหละลูกเรียนจะส่งเข้าประกวดอ่ะแป๊บนึงนะหยิบให้ก่อนฉันถ่ายมาตั้งหลายรูปเนี่ยเลือกให้หน่อยดิเลือกไม่ถูกอ่ะฉันว่ารูปนี้ก็ดีนะฉันชอบแสงไม่ค่อยสวยไงไม่รู้ความจริงฉันก็ชอบรูปนี้แต่แสงมันไม่ค่อยสวยไงลูกรูปนี้ก็ดีเฮ้ยขอก่อนสวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยนัดเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แกรูปให้ฉันแล้วกันนะโอเคบ๊ายบาย

0: นี้รูปที่ฉันให้แกดูเมื่อวานอะแกเลยใส่ยัง
1: อืมดูแล้ว
0: จริงเหรอเป็นไงบ้างอะ
1: ก็งั้นๆ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอฝีมือการถ่ายภาพฉันก็ไม่ค่อยดีอะฉันก็เข้าใจอะแต่ฉันก็อยากประกวดนะเว้ยเงินตั้ง50,000นะแกไอ้แล้วไหนอะรูปที่แกเลือกให้ฉันอะ
1: รูปเนี่ยฉันว่าสวยที่สุดแล้ว
0: จริงเหร
1: ออืม
0: เออสวยก็สวยฉันเชื่อแกนะเนี่ยเอารูปนี้ก็ได้ไปแล้วฉันไปเนี่ยทำมินะส่งก่อนนะ

0: Ok, bye bye. นัดฉันเห็นผมประกาศภาพถ่ายนะเว้ย
1: แล้วไงอ่ะ
0: ทำไมแกทำแบบนี้วะถ้าเป็นรูปฉันน่ะจะเป็นชื่อแกได้ยังไงอ่ะ
1: ก็ใช่ไงก็รูปแกแต่มันชื่อฉันเว้ย
0: ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันไว้ใจแกนะเสียใจอ่ะฮัลโหลค่ะพ่ออะไรนะพ่อที่ไหนอ่ะ

0: เตยเป็นไรอ่ะ
1: เพราะแกนั่นแหละนัดเตยมันอุตส่าห์ไว้ใจแกอ่ะ
2: แกจะยัง
1: แกทำอย่างนี้กับแกได้ไงวะ
2: แม่เตยเป็นประส

0: เป็นไงบ้างดีขึ้นยัง
1: ปวดหัวนิดหน่อย
0: แป๊บนึงนะแกมีคนฝากของมาให้เขาฝากมาขอโทษแกด้วย
2: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมได้เสียเพื่อนที่สุดไปผมจึงคิดได้ว่าถึงแม้ว่าผมจะเคยได้รับความไม่ยุติธรรมจากคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดแต่ผมก็ไม่ควรส่งต่อความไม่ยุติธรรมนี้ให้กับคนที่เขาไว้ใจผมมากที่สุด

หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้

0: ฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นเช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาล

รอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาผู้ชมมาพบกับ Social Enterprise หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจแล้วก็มีความหลากหลายครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของทรัพยากรทางทะเลของบ้านเรานะครับจริงๆประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับแต่ปรากฏว่าชาวประมงของบ้านเราโดยเฉพาะชาวประมงพื้นถิ่นชาวประมงภาคครัวเรือนเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าราคาขายเนี่ยไม่ค่อยดีปัญหาหลักก็คือมาจากเรื่องของพ่อค้าคนกลางนั่นเองนะครับเวลารับซื้อปลาเนี่ยก็รับซื้อในราคาต่ำพอผ่านกระบวนการต่างๆใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยคุณภาพของปลาก็หดหายลงไปด้วยนะครับวันนี้ SE ของเราชื่อว่าคนจับปลาครับเขาพยายามจะแก้ไขปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไรเดี๋ยวลองไปติดตามดูครับ

0: มาติดตามเซ็นโซเชียลอิมแพคกันนะครับวันนี้ผมคุยกับทางฟิชเชอร์โฟกหรือว่าคนจับปลาครับซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวอยู่กับคุณเสาลักษณ์หรือว่าพี่ตุ๊กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงตัวธุรกิจเพื่อสังคมของเรากันก่อนครับเราสนใจเรื่องอะไรทำไมถึงมาทำคนจับปลาเนี่ยครับ
1: คือจริงๆเราสนใจเรื่องทรัพยากรนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราเริ่มต้นจากทำงานอนุรักษ์ในชุมชนก่อนแล้วเราคิดว่างานอนุรักษ์ในชุมชนเนี่ย มันเป็นงานที่สร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านในการทำประมงอย่างยั่งยืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาทำประมงอย่างยั่งยืนได้แล้วเนี่ยทรัพยากรที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยมันยังไม่ครบวงจรของมันนะคะมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขามีทรัพยากรแต่เขาไม่สามารถจัดการทรัพยากรของตัวเองได้ก็ยังทำให้วิถีชีวิตเขาเนี่ยยากจนเหมือนเดิมหรือยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าโดยระบบของตลาดสินค้าอาหารทะเลเนี่ยนะคะมันก็จะมีตัวพ่อค้าคนกลางตัวการรับซื้อที่เป็นจุดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวประมงจะต้องเอาไปขายกับพ่อค้าคนกลางแล้วพ่อค้าคนกลางเองก็ต้องเป็นคนตีราคาว่าราคาปลาตัวนี้ของชาวประมงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราเห็นปัญหาตรงเนี้ยเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะแก้ช่วยกันแก้ปัญหานี้ยังไงกับชาวประมงนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวผู้บริโภคเองในกรุงเทพหรือว่าในตลาดเนี่ยพอกินอาหารทะเลเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอาหารทะเลมี

0: ปนเปื้อนอะไรบ้างแล้วก็มีนอกจากสารปนเปื้อนแล้วเนี่ยมีที่มายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าพอย้อนกลับไปยังชาวประมงเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ราคาตัวสินค้าที่ดีแต่ผู้บริโภคในกรุงเทพหรือผู้บริโภคในเมืองเนี่ยก็ต้องกินอาหารทะเลที่แพงช่องว่าง2 อย่างเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดร้านคนจับปลาขึ้นมาคือเราอยากให้ชาวประมงได้ทดลองที่จะจัดการทรัพยากรในมือของตัวเองโดยที่ผู้บริโภคเองก็ได้รับประโยชน์คือการกินอาหารปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยครับเรื่องของความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของบ้านเราเนี่ยตั้งก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรอยู่ครับ
0: อย่างพื้นที่ที่เราลงไปทำงานเนี่ยพื้นที่จวบเนี่ยนะคะก่อนย้อนไปสักปี4950เนี่ยประสบกับปัญหาว่าไม่มีตัวทรัพยากรไม่มีปลาให้จับนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาการจับปลากระทั่งชาวประมงที่เป็นประมงพื้นบ้านเองก็ไม่ได้ตระหนักว่าเขาควรจะจับปลาด้วยเครื่องมือที่ไม่ทำลายลูกปลาไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะการเข้าไปของสมาคมรักทะเลไทยคือไปช่วยคุยไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงการจับปลาอย่างยั่งยืนนะคะก็คือว่าใช้เครื่องมืออย่างไรให้ถูกต้องเขาควรมีกฎกติกาในการจับปลาไหมและการดูแลไม่ให้เครื่องมือที่ทำลายทรัพยากรเข้ามาในชุมชนหลักเขาควรจะทำอย่างไรหลังจากทำงานอนุรักษ์สัก 2-3 ปีก็เห็นผลว่ามันมีปลาเพิ่มขึ้นชาวบ้านไม่ต้องออกเรือไปไกลถึงชุมพรถึงบางสะพานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หากินแค่หน้าอ่าวของตัวเอง
1: ก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องของทรัพยากรให้มีความรวมสมบูรณ์ขึ้นแต่ปัญหาตัดมาก็คือเขาก็ยังขายไม่ได้ราคาอยู่ดีเราก็เลยจะพยายามจะแก้ตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคนจับปลาเราทำงานกันยังไงบ้าง
0: คนจับปลาเนี่ยคือจริงๆคนจับปลาเนี่ยมันเป็นร้านที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยมีเจ้าของเป็นชาวประมงนะคะเป็นการลงหุ้นส่วนหนึ่งจากชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็จากองค์กรที่สนับสนุนก็คือสมาคมรักทะเลไทยออกแฟมที่มีการสนับสนุนในเชิงของกระบวนการที่เข้าไปช่วยเหลือเรื่องว่ามันควรจะทำอย่างไรหน้าที่ของคนจับปลาก็คือว่ารับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วเอามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะส่งต่อให้ผู้บริโภคแต่การรับซื้อของคนจับปลาไม่ได้รับซื้อแค่ปลาเฉยๆเรามีกระบวนการมากกว่านั้นก็คือมีการวางกฎกติกาในการรับซื้อมีการตรวจสอบที่มาของปลาโดยเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าชาวประมงที่จะมาขายให้กับร้านคนจับปลาจะต้องใช้เครื่องมือที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างที่สองก็คือว่าปลาที่จะมาขายร้านคนจับปลาจะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีตั้งแต่ในเรือคือขั้นตอนการจับจนถึงร้านคนจับปลานะคะอันที่สามก็คือว่าชาวประมงที่จะมาขายให้กับร้านคนจับปลาจะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยอันนี้ค่ะแล้วก็อันที่สี่ก็คือว่ากระบวนการแปรรูปของร้านคนจับปลาจะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีในการทำในทุกกระบวนการค่ะ
1: แล้วชาวประมงเขาให้ความร่วมมือหรือว่าเขาสนใจจะมาร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหนครับ
0: คือตอนแรกก็เริ่มจากกลุ่มเล็กๆที่เราทำงานอนุรักษ์กันนะคะแต่ชาวประมงสนใจเพราะว่าเงื่อนไขอีกอันนึงซึ่งเราตั้งไว้เป็นกฎเกณฑ์ของร้านคนจับปลาเลยก็คือร้านคนจับปลาจะซื้อชาวประมงในราคาที่สูงกว่าแพปลาในหมู่บ้านเนี่ยอย่างน้อย 5-20% เพราะว่าเราเชื่อว่าปลายทางที่เราไปขายเนี่ยเราขายได้ราคาอยู่แล้ว
1: uh-huh.
0: และเงินก็ควรจะคืนกลับชาวประมงในอัตราที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะ
1: อ๋อแล้วต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นไหมครับกับการใช้เครื่องมือที่มันถูกต้องแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติด้วย
0: ไม่ค่ะถ้าเป็นชาวประมงพื้นบ้านโดยวิถีเนี่ยเขาใช้เครื่องมือแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะเพียงแต่กฎกติกาวางไว้เพื่อไม่ให้เปิดช่องว่างเพราะว่าเราซื้อแพงใช่ไหมคะเราซื้อแพงกว่าร้านอื่นหรือแพปลาอื่นเมื่อเขาเห็นช่องทางของราคาเขาอาจจะไปเอาปลาจากที่อื่นมาเพื่อสวมก็ได้มันก็เลยเป็นเงื่อนไขว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเครื่องมือที่คุณจะมาคือเครื่องมือที่จับและจะมาขายเราเนี่ยต้องเป็นเครื่องมือที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะเราไม่ได้ซื้อปลาอย่างเดียวแต่เราคิดขางานพัฒนาด้วยก็คือเราทำเรื่องมาตรฐานด้วยชื่อว่ามาตรฐานสัตว์น้ำสีฟ้าหรือบลูแบรนด์นะคะในนี้ก็จะมีการเขียนเงื่อนไขมาตรฐานจะมีการลงตรวจปีละ1ครั้งเหมือนกับมาตรฐานมกท.ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเรือไหนหรือหมู่บ้านไหนขายปลาเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนค่ะ
1: ครับตอนนี้เราทำมากี่ปีแล้วครับ
0: จริงๆแล้วคือปลาย่างเข้าปีที่4นะคะปีนี้เป็นปีที่4
1: เราคาดหวังว่าในอนาคตเราจะไปทางไหนว่าเราพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นี้แล้ว
0: ยังไม่พอใจ ยังไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะว่าเรา เรามีข้ออ่อนเรื่องของการบริหารจัดการในด้านธุรกิจ
1: ครับ
0: เพราะเราเติบโตจากงานพัฒนาเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดการชุมชนจัดการฐานการผลิตได้ค่อนข้างดี
1: อันนั้นเป็นความถนัดของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: แต่ว่าเราค่อนข้างมีปัญหากับเรื่องการจัดการการบริหารจัดการในเรื่องของระบบธุรกิจทั้งหมดเรื่องบัญชีเรื่องการหาตลาดเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ของร้านคนจับปลามาก
1: ๆ
0: แล้วก็พอปีที่3เนี่ยเราวางเป้าไว้ว่าเราจะต้องขยายตลาดแล้วก็จะเดินไปสู่ระบบธุรกิจอย่างเต็มตัวค่ะเพราะที่ผ่านมามันอาจจะมีการสนับสนุนจากองค์กรในขาของงานพัฒนาแล้วเราคิดว่าหลังจากนี้ไปถ้าเราจะรับการสนับสนุนเราอยากขอรับการสนับสนุนในแบบของการร่วมทุนการเป็นโคไฟแนนซ์ร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายในทางธุรกิจมากกว่าจะวัดผลในเชิงของงานพัฒนา
1: อ๋อเพราะตรงนั้นเรามองว่าความสำเร็จเนี่ยเห็นผลชัดเจนแล้วแต่ตอนนี้อยากจะทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้เพื่อความยั่งยืนมากกว่า
0: ใช่ค่ะคืออยากให้คนจับปลาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงตัวคนทำงานในคนจับปลาได้ด้วยค่ะ
1: ตอนนี้มีชาวประมงที่ร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหน
0: ชาวประมงตอนนี้ถ้าคิดเป็นจังหวัดก็มีประจวบนครศรีธรรมราชสตูลทะเลสาบสงขลานะคะ
1: คร
0: ตรงช่วงพัทลุงแล้วก็ปีนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือตราดเป็นพื้นที่ที่5ที่เราถือว่าเป็น
1: คนละฝากเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเป็นฐานการผลิตที่เพิ่งเปิดใหม
1: ่ครับอย่างนี้เวลาไปเปิดจังหวัดใหม่ๆนี่คือเราก็ต้องมีทีมงานไปทำงานที่นั่นหรอครับหรือว่ายังไง
0: จริงๆควรจะมีทีมงานแต่จริงทำเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าในงานพัฒนาเราจะเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่พื้นที
1: ่
0: ที่คอยคุยกับชาวประมงอยู
1: ่
0: แล้วก็พยายามให้เซตกลุ่มให้ชาวประมงได้จัดการตัวเองสำหรับแต่ละที่อ่ะค่ะ
1: ครับพาร์ทเนอร์ที่เราอยากจะให้เขาเข้ามาพูดคุยกับเราหรือเข้ามาจอยกับเราเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนครับเป็นบริษัทธุรกิจอยู่แล้วหรือว่ายังไงครับ
0: อยากได้เป็นบริษัทธุรกิจที่เข้าใจเรื่องงานสังคมหรือมีมุมของงานพัฒนาในมุมที่เห็นความยั่งยืนของทรัพยากรไปด้วยกันนะคะเราคงไม่ได้อยากได้ตัวบริษัทที่ขาหนึ่งก็ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ให้เงิน CSR กับร้านคนจับปลา เพื่อทำงานร้านคนจับปลาอย่างนี้เราก็ไม่โอเคเน
1: า
0: ะ
1: คืออยากได้จุดยืนร่วมกันตั้งแต่ต้นเลย
0: ใช่ค่ะก็คืออยากได้บริษัทหรืออยากได้คนที่คิดเห็นกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เห็นความยั่งยืนในมิติที่มีวิธีคิดคล้ายๆกันนะคะและอยากได้เป็นโคไฟแนนซ์มากกว่าคือไม่อยากได้คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้มุมงานพัฒนาเนี่ยมันก็จะเป็นโครงการลงมาเนาะแต่เราอยากทดลองแบบระบบที่ถ้าบริษัทมาร่วมทุนร่วมหุ้นเนี่ยมันจะมีการทำงานแบบไหนเนี่ยค่ะเป็นความท้าทายใหม่ในปีนี้ของร้านคนจับปลา
1: ครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเขามีงานออกร้านข้างหลังคงได้ยินเสียงคึกคักกันอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปที่ร้านคนจับปลานะครับว่าวันนี้เขามีสินค้าอะไรมาขายกันบ้างครับ
2: จริงในหมู่บ้านเนี่ยใช้เครื่องมือประมงเนี่ยใช้เครื่องมือโดยที่ไม่ทำลายล้างคือใช้แบบอวนนะครับอวนเนี่ยมันเป็นอวนที่อยู่กับที่ทีนี้ในการที่จะออกประกอบอาชีพแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้ระบบนิเวศของธรรมชาตินะครับที่จะออกจับปลาแต่ละครั้งอันนี้ครับที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยทรัพยากรมันมากจนไอ้พวกเราเนี่ยจับยังไงก็ได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยพอมีเครื่องมือทำลายล้างมันเยอะขึ้นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ทรัพยากรมันลดลงมาอย่างมหาศาลอย่างรุนแรงด้วยแล้วทีนี้ไอ้ในกลุ่มของชาวประมงพื้นบ้านเองเนี่ยเมื่อจับปลาแล้วเนี่ยก็ช่วยกันฟื้นฟูทะเลแล้วก็ช่วยผลักดันไอ้เครื่องมือทำลายล้างเนี่ยให้ออกไปข้างนอกในเขตที่เราร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรจับปลาเนี่ยมีแนวคิดว่าถ้าทำอย่างไรให้ตัวตนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยได้ออกให้สังคมได้รับรู้ว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่จับปลาอย่างเดียวเราคือคนฟื้นฟูทะเลด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายเป็นร้านคนจับปลาเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ไม่มีทะเลเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าบริบทของพื้นที่ของชาวประมงของชาวประมงตัวตนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรครับคือเมื่อก่อนเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านบางคนเนี่ยเป็นหนี้เท่าแก่เพราะฉะนั้นในการเป็นหนี้เท่าแก่เนี่ยถูกกดขี่เรื่องรายได้บ้างเรื่องปลากิโลละถูกตัดกิโลละ5บาทประมาณนี้10บาทแล้วแต่เท่าแก่ไหนที่มันโหดร้ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเราก็พยายามปลดในเรื่องรูปแบบเหล่านี้เข้าไปแล้วก็มาร่วมกับร้านคนจับปลาสามารถที่จะทำให้มีอาชีพมีรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้คนกินปลาเนี่ยกินอย่างมีความสุขได้ ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้กินปลาจากชาวประมงพื้นบ้านเพราะเราใช้เครื่องมือไม่ทำลายล้างเราใช้เครื่องมือ

ที่ถูกกฎหมายที่รักสิ่งแวดล้อมแต่ก็ช่วยกันฟื้นฟูทะเลแล้วคนกินปลาทุกคนที่ได้กินปลาจากชาวประมงบ้านแล้วเนี่ยกินอย่างมีความสุขกินอย่างปลอดภัยไร้สารเคมีเพราะฉะนั้นทุกคนก็มาช่วยกันนะครับช่วยกันฟื้นฟูทะเลด้วยส่วนหนึ่งที่เราทำเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งเราก็ไปฟื้นฟูทะเลเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทะเลช่วยมาซื้อของจากพวกเราร้านคนจับปลานะครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็กซ์ชื่นแพ็กกันต่อนะครับตอนนี้บรรยากาศกันมันคึกคักมากผมอยู่ในร้านคนจับปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางพี่ตุ๊กเนี่ยยืนยันว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยนอกเหนือจากจะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วคุณภาพของสินค้าเนี่ยก็ยังดีด้วยนะครับเรามีเคล็ดลับอะไรทำไมปลาของเราสินค้าทะเลของเราถึงดีและสดกว่าคนอื่นนะครับ
1: คือเรารู้ที่มานะคะพอเราจับขึ้นมาจากทะเลชาวประมงจับมาเนี่ยเราก็ผ่านกระบวนการเลยคือไม่ได้ทิ้งไว้สำหรับข้ามวันข้ามคืนส่วนปลาที่เราเห็นในตลาดเนี่ยแล้วเราคิดว่าสดไม่ได้แช่แข็งหรือไม่ได้ฟิตเนี่ย
0: uh-huh.
1: แต่เขาต้องผ่านการเดินทางมาหลายวันนะคะกว่าจะมาถึงตลาดสัมย่านหรือตลาดที่เรากินอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะแต่ปลาของเราถึงจะเป็นปลาฟิตนะคะ
0: คร
1: เราแต่เราใช้กระบวนการแบบสดตั้งแต่ต้นทางก็คือว่าพอขึ้นมาจากทะเลเนี่ยเราก็จัดการทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วลงแช่แข็งเลยถ
0: ้
1: าเราการันตีได้ว่าเนื้อปลาไม่ได้ดับลงไปเลยจากการที่เราทดลองขายแล้วก็ทำมา3ปีเนี่ยทำให้เราเรียนรู้ว่าเนื้อปลาที่ฟีดแล้วก็ตั้งแต่แรกขึ้นมาจากทะเลเนี่ยทำให้เนื้อปลาสดกว่าปลาที่เดินทางมายาวนานกว่าจะถึงตลาดอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกระบวนการพ่อค้าคนกลางเนี่ยนอกเหนือจากจะทำให้ราคาอาจจะแพงขึ้นแล้ว
1: ค
0: ุณภาพอาจจะดรอปลงไปด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านอกจากคุณภาพดรอปลงไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องใส่สารเคมีบางตัวเพื่อช่วยยืดอายุของปลาเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นธรรมชาติของสัตว์น้ำของสัตว์นะคะที่พอตายก็ต้องมีการเปื่อยยุ่ยทำอย่างไรไม่ให้เปื่อยก็ต้องใส่สารเคมีบางตัวลงไปเพื่อให้ยืดอายุของเซลล์ของปลา
0: แต่ของเราไม่มีนะครับ
1: อะไรนะคะ
0: ของเราไม่มีนะ
1: ของเราไม่มีค่ะของเราเวลาขายในหน้าเว็บเนี่ยเราจะขายพร้อมกับชุดตรวจฟอร์มาลีนค
0: ่
1: ะคือเราป่วยเพื่อให้คุณได้ตรวจดูว่าของเราไม่มี
0: ให้มั่นใจได้เต็มที
1: ่ใช่ค่ะไม่มีสารฟอร์มาลีน
0: ตอนนี้อาหารทะเลของเรานี่ขายทางไหนบ้างครับ
1: ขายทางมีหน้าร้านจริงๆมีที่กรุงเทพนะคะที่ลาดพร้าวซอย35ทับ1
0: ครับ
1: เราจะเปิดเป็นหลักเลยก็เป็นวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์เดินเข้าไปซื้อได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าหากเดินเข้าไปซื้อทางช่องทางที่สำนักงานหรือที่หน้าร้านตรงนี้นะคะก็จะได้ลด 5% จากราคาออนไลน์ค่ะแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ตามจุดจริงๆเราส่งเลมอนฟาร์มเป็นหลักนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็หน้าร้านเราจะอยู่บนเพจคือออนไลน์เพจร้านคนจับปลาค่ะส่วนเป็นพื้นที่เนี่ยก็จะมีพื้นที่นครศรีธรรมราชสตูลแล้วก็พัทลุงนะคะแล้วก็ตราดแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าร้านแต่ที่นครศรีธรรมราชมีความพิเศษก็คือว่าจะมีหน้าร้านส่งตรงถึงผู้บริโภคจะใช้อีกช่องทางนึงในการซื้อได้เลยค่ะ
0: แต่ง่ายที่สุดสำหรับคนในทุกพื้นที่ก็คือซื้อผ่านออนไลน์
1: ซื้อผ่านออนไลน์ค่ะมีบริการส่งและจะมีระบบการคิดค่าส่งตามปกติอะค่ะ
0: อ๋อเข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าอะไรยังไง
1: เข้าไปที่เพจหน้าร้านชื่อร้านคนจับปลาได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อปลาก็จะมีหลากหลายไหม
1: ใช่ค่ะปลาก็จะขึ้นมาว่าจะเลือกซื้อ
0: ตอนนี้มีปลาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหลักๆนี่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาชอบปลาอะไรกันครับ
1: ลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าในกรุงเทพยังกินปลาตามตลาดก็คือปลากระพงปลาเก๋าปลาเอ็นซีพวกนี้ค่ะปลาทูแต่ส่วนปลาที่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่จับได้เยอะลูกค้าก็จะยังไม่ชอบกินเหมือนปลาจวดอย่างเงี้ยค่ะนครศรีธรรมราชจะจับปลาจวดได้เยอะเป็นปลาที่ตลาดไม่รู้จัก
0: เป็นปลาพื้นถิ่นที่นั่นเหรอคร
1: ับใช
0: ่
1: ค่ะเป็นปลาที่ตลาดกรุงเทพไม่รู้จัก
0: หน้าตาเป็นยังไงครับ
1: อันนี้นะคะคือปลาจวดนี่แหละค่ะ
0: อันนี้เหรอครับ
1: ปลาจวดค่ะใช่อ
0: ันนี้ไปทำอะไรอร่อยบ้าง
1: จริงทอดขมิ้นก็อร่อยต้มเต้าเจี้ยวนึ่งเต้าเจี้ยวนะคะทำได้หลายอย่าง
0: เพราะฉะนั้นลองทานปลาอะไรที่นอกเหนือจากที่เราทานประจำบ้าง
1: นะคะปลาจวดลงมาราคาปลากระพงเพราะตลาดต้องการมากอย่างเงี้ยมันก็จะแพงขึ้น
0: กระพงก็จะแพงหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ลองมาทานปลาอื่นๆดู
1: จะถูกลงหน่อยนึงค่ะ
0: ครับในอนาคตเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราอยากจะขยายธุรกิจของเราอยากจะได้พาร์ทเนอร์อยากจะได้คนที่เข้ามาร่วมหุ้นกับเราเนี่ยนะครับแล้วเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นร้านยังไงครับมีการขายอะไรยังไงที่ไหน
1: คือจริงๆแล้วโดยยุทธศาสตร์ของเราที่ตั้งแผนการตลาดไว
0: ้
1: เราอยากจะขายออนไลน์ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าออนไลน์มันเข้าถึงวิถีของผู้บริโภคในกรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็ตัวมาร์จิ้นหรือตัวกำไรเองเนี่ยมันก็จะได้ดีกว่าเราส่งซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเพราะว่า
0: แน่นอนเขาก็ต้องมีกำไรของเขา
1: ใช่ค่ะแล้วเราตั้งไว้ว่าบริษัทของร้านคนจับปลาเนี่ยก็ต้องเติบโตเป็นบริษัทจำกัดก
0: ็คือ
1: ตอนนี้ยื่นจดทะเบียนอยู่ในชื่อบริษัทที่เชื่อโฟมค่ะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดค่ะ
0: แล้วเรามีมาตรการยังไงถ้าสมมุติว่าขยายขึ้นแล้วเราก็ยังต้องควบคุมคุณภาพให้ได้อยู่นะครับ
1: คือจริงๆเราก็จะมีหน่วยที่เราเรียกว่าหน่วย QC กลางอ่ะนะคะที่จะลงตรวจคุณภาพทุกจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมี QC ลงไปเพื่อดูคุณภาพการผลิตการผลิตของเราไม่ใช่แค่ตัวเครื่องมือที่เราพูดถึงณตอนต้นรายการนะคะต้องถึงขั้นว่าเขาจะแพ็คอย่างไรเขาจะชั่งยังไงแล้วก็ตัวมาตรฐานการติดสติ๊กเกอร์หรืออะไรพวกเนี้ยต้องอยู่ในมาตรฐานของ QC ของร้านกลางของบริษัทกลางด้วยค่ะการผลิตปลาเค็มการผลิตปลาแปรรูปทั้งหลายสูตรก็ต้องเป็นสูตรที่ผ่านการรับรองแล้วว่าไม่มีสารปนเปื้อนน้ำปลาน้ำตาลหรือกระทั่งควบคุมปริมาณก็จะต้องมี QC จากส่วนกลางลงไปเพื่อที่จะช่วยดูเรื่องนี้ค่ะ
0: ทุกวันนี้ชาวประมงบ้านเราเขาใช้วิธีที่ไม่ทำร้ายปลาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือจริงๆถ้าส่วนประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาก็ใช้วิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะมันเป็นวิธีของเขาอยู่แล้ว
0: ในชุมชนเขาก็ต้องอาศัยปลาที่นั่น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเขาเป็นคนในชุมชนทำให้เขามีหน้าที่ต้องดูแลทรัพยากรหน้าบ้านส่วนเรือที่ใช้ทรัพยากรใช้เครื่องมือทำลายล้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่มาจากที่อื่นนะคะเพราะว่าไม่ได้คำนึงว่าลูกหลานเขาจะเติบโตเพื่อใช้ทรัพยากรตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ชาวบ้านที่ทำงานกับเราชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาต้องอยู่ที่นั่นมันเป็นบ้านเขาเพราะฉะนั้นเขาส่วนใหญ่จะคำนึงถึงความยั่งยืนไว้ให้ลูกไว้ให้หลานเนี่ยค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้ยังมีเรือที่เหมือนทำลายล้างอยู่ในทะเลไทยอยู
1: ่ก็มีนะคะก็มีบ้างแม้ว่ารัฐเองจะพยายามที่จะทำให้ความเข้มข้นของกฎหมายมากขึ้นแต่ก็ต้องมีการต่อรองกันหลายเรื่องเช่นเรื่องเรือปั่นไฟพวกนี้ก็ต้องต่อรองว่าเขาอยากปั่นด้วยเข้ามาใกล้ฝั่งหน่อยเรืออวนลากวนลุนพวกนี้ก็ยังมีแต่ว่าทำผิดกฎหมายน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ก็มันก็น่าจะเห็นผลเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรัฐเข้มข้นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมากข
0: ึ้นพี่ตู่ครับอาชีพชาวประมงในบ้านเราเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นชาวนาเกษตรกรเนี่ยหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพไปทํางานก่อสร้างบ้างไปทํางานอย่างอื่นบ้างเพราะว่าอาชีพเนี่ยเลี้ยงตัวเองไม่ได้เต็มที่เนี่ยชาวประมงเป็นยังไง
1: คือจริงๆชาวประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นอาชีพที่ได้เงินเร็วเพราะว่าแค่ออกทะเลไปถ้ามีปลาในทะเลเนี่ยเขาก็ได้เงินกลับมาละไม่เหมือนชาวนาที่เวลาปลูกข้าวเขาต้องรอเนาะแต่ชาวประมงถ้าพรุ่งนี้จะต้องจ่ายเงินค่าเทอมลูกวันนี้เขาออกทะเลไปแล้วถ้าทะเลมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยรับรองได้ว่าเขาจะต้องได้เงินค่าเทอมลูกในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอาชีพประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงตัวเองได้อย่างพื้นที่ที่ตุ๊กทำงานที่ประจวบเนี่ยชาวประมงไม่ยากจนนะคะชาวประมงเนี่ยสามารถที่จะมีเรือลำสองลำแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าศักยภาพในการหาค่อนข้างดีถ้าทะเลอุดมสมบูรณ์
0: ถ้าอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับคนไม่ว่าจะเป็นชาวประมงเองหรือว่าคนไทยเองก็จะได้บริโภคของดีๆด้วยนี่นะครับตอนนี้มีธุรกิจคล้ายๆแบบเราเยอะไหมครับที่อนุรักษ์ทะเลไปด้วยแล้วก็ช่วยเหลือชาวประมงไปด้วย
1: คือคิดว่าตอนนี้เริ่มมีขึ้นมาเยอะนะคะแล้วมันคงเป็นเทรนด์ในปีนี้หรือปีหน้าที่จะเกิดธุรกิจที่เขามุ่งที่จะอนุรักษ์ทะเลด้วยแล้วก็ขายสินค้าของประมงพื้นบ้านด้วยแต่จริงๆแล้วถึงจะมีผู้แข่งขึ้นมาเยอะเราก็เชื่อว่าถ้าเขาทำภายใต้มาตรฐานเดียวกับที่เราทำมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทั้งตัวชาวประมงและก็ตัวสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะแข่งกันก็ต้องแข่งกันที่คุณภาพและการยืนระยะว่าเราจะยืนระยะและก็ควบคุมมาตรฐานสินค้าที่จะออกสู่ตลาด

0: ให้ได้ยังไงมากกว่า
1: อ๋อครับแล้วในส่วนของตัว SE เราเองนะครับอยากทราบแนวคิดว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นธุรกิจไปเลยหรือว่าเป็นมูลนิธิไปเลยอย่างเงี้ยครับ
0: คือตอนแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นธุรกิจเพื่อสังค
1: ม
0: เพราะว่าเราคิดว่าการขายของเป็นช่องทางออกแต่พอคุยกับคนในแวดวงของธุรกิจเขาก็บอกว่าที่มาของเราอ่ะมันเพื่อสังคมมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่มันคือธุรกิจเพื่อสังคมและเราเองก็เติบโตมาจากการทำงานพัฒนาการที่จะก้าวไปเป็นธุรกิจแบบเพียวๆเราคงทำไม่ได้มันขัดต่อหลักคิดบางอย่างในใจเราด้วยและเรายังต้องทำงานกับชาวบ้านยังทำงานกับชาวประมงเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักธุรกิจแบบที่ไม่มีคุณธรรมเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ชาวบ้านหรือคนที่เราเติบโตมาด้วยกันเนี่ยค่ะมันก็จะแยกจากกัน
1: เราก็จะเสียจุดยืนเดิมของเราไป
0: ใช่ค่ะกว่าที่เราจะเปลี่ยนระบบคิดให้คิดแบบธุรกิจได้โดยที่ไม่เสียหลักการของเราก็ต้องใช้เวลาประมาณ
1: อืมครับอ่ะสุดท้ายครับผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นปัญหาหลายๆอย่างในบ้านเราอาจจะอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อสังคมบ้างอาจจะไม่ใช่เรื่องของประมงอาจจะเป็นเรื่องปัญหาในชุมชนของเขาเรามีอะไรให้กำลังใจหรือคำแนะนำเขาไหมครับ
0: คือคิดว่าถ้าเกิดว่าอยากทำธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆมันเป็นเรื่องยากนะคะแต่อยากให้ดูปัญหาให้ชัดเจนว่าแต่ละชุมชนหรือแต่ละที่เนี่ยแต่ละเรื่องมันคือปัญหาอะไร
1: ครับ
0: แล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลายธุรกิจที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่ต้องแบบทำแบบเราค่อนข้างเข้มข้นแต่แค่ซื้อจากชาวบ้านในราคาที่เป็นธรร
1: ม
0: ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นธรรม
1: ครับ
0: ก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อคนที่จะยึดหลักธุรกิจเพื่อสังค
1: ม
0: ไม่ต้องเข้มข้นมากขนาดเราก็ได้แต่ว่ามีหลักคิดบางอย่างที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบเรามันอาจจะยากไปแต่เพียงแต่ยึดหลักว่าในกระบวนการซื้อในกระบวนการที่จะผลิตแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เอาเปรียบใครและทุกกระบวนการต้องเป็นธรรมแค่นี้
1: ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำเพื่อสังคมได้แล้ว
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับเริ่มต้นง่ายที่สุดเนี่ยอยากจะลองสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชาวประมงบ้านเรานะครับเป็นของที่มีคุณภาพเป็นของที่ปลอดภัยแล้วก็แน่นอนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ปลาของบ้านเราก็มาสนับสนุนร้านคนจับปลาได้นะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะครับที่บอกไปหรือว่าไปที่เลมอนฟาร์มหรือไปที่ร้านค้าต่างๆที่บอกเอาไว้ข้างต้นก็ได้ด้วยเช่นกันวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้มนะครับสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่จะพาไปติดตาม SE รายไหนเดี๋ยวมาพบกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น. ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งเบิดบ่เหลือพ่อคน1ในหั่นที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะทีมเล่าเมาเหล่าบาดนี่ลูกสาวของนายวัฒน์น่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวัฒน์น่ะถูกไฟไหม้ตายก็พ่อใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังที่สถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้บัตรเอ้าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้อศ2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับซีซั่นนี้ครับเป็นซีซั่นที่2แล้วของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการต่อเนื่องมาจากซีซั่นที่แล้วกับการเปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งได้พาทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันผ่านบรรดากูรูสตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับในเรื่องของวิธีการและก็แนวคิดในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของสตาร์ทอัพกันซีซั่น2นี้นะครับเราก็ยังคงจะพาทุกท่านมาเรียนรู้จากประสบการณ์บรรดานักธุรกิจต้นแบบทั้งสตาร์ทอัพและ SME แต่จะมาต่อยอดเจาะลึกเพิ่มเติมครับในธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่น2 Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาผู้ประกอบการต้องสรรหาสินค้าและบริการอย่างไรให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้นวัตกรรมคือคำตอบพวกเขาเหล่านี้มีวิธีขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมกันอย่างไรมาเรียนรู้วิธีคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนวัตกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนองค์ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนมาอย่างยาวนานก็ได้ให้ความสำคัญและก็เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กรครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังมุมมองและแนวคิดดีๆจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการและแน่นอนครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และแนวคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาครับก็ได้มุ่งเน้นสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเราไปพบกันกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านประธานก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเรียนถามท่านประธานครับว่าคำว่านวัตกรรมแล้วก็คำว่า IDE ซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อยนะครับจริงๆแล้วความหมายหรือความเข้าใจที่ถูกต้องของทั้งสองคำนี้มันคืออะไรครับผม
1: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามีการใช้คำว่านวัตกรรมกันหลายความหมายเหมือนกันแต่อันนี้เป็นความหมายที่ผมจากประสบการณ์

0: ก็จากองค์กรที่ผมทำมาเยอะๆจะใช้กันนะฮะเราจะใช้ความหมายของนวัตกรรมว่ามันเป็นกระบวนการในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้แล้วก็เป็นกระบวนการที่สามารถส่งต่อให้สิ่งใหม่เหล่านี้ไปจนถึงผู้ใช้ได้นะฮะก็จะมีคำถามไอ้คำว่าสิ่งใหม่คืออะไรมันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าอาจจะเป็นบริการอาจจะเป็นกระบวนการทำงานอาจจะเป็น business model ก็ได้และสิ่งใหม่เกิดมาจากไหนมันอาจจะเกิดมาจากการค้นคว้าวิจัยที่ว่า R&D ก็ได้หรือจะเกิดจากใกล้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเองว่าจากความคิดเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งใหม่ๆบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีก็ได้จุดสำคัญที่ผมเน้นพอมันเป็นกระบวนการเนี่ยมันต้องมี2มิติมิติของความคิดหรือการทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นกับมิติการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น entrepreneurship หรือความสามารถในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจให้สิ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับทีนี้จากไอ้คำที่นวัตกรรมคนตื่นตัวเนี่ยก็ได้มีการตั้งคำจำกัดความว่าจะมีบริษัทหรือองค์กรบางอย่างเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเขาเรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise คือเป็นองค์กรเนี่ยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมถามว่าคืออะไรก็คือว่าเป็นการที่เอานวัตกรรมเป็นตัวหลักในการทำให้เกิดองค์กรนี้แล้วก็เป็นการขับเคลื่อนโดยมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอยู่ได้เลยซึ่งจะแตกต่างกับพวกธรรมดาเช่น SME นะ SME จะทำสิ่งที่เราคุ้นน่ะSME ง่ายๆก็เปิดร้านอาหารเปิดสปาเปิดร้านของที่ระลึกอันนี้ใครๆก็ทำได้แต่ IDE นี่จะต้องมีอะไรที่มันออกมาแล้วคนบอกมันใหม่แล้วมันทำให้เกิดความสนใจและนำไปสู่ความยั่งยืนของเขานะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยพอบอกว่ามันใหม่แล้วเนี่ยไอ้ความคล่องตัวในการบริหารการก็มีมาด้วยนอกเหนือจากว่าเริ่มจากสิ่งที่บอกเราจะเอาความคิดใหม่ๆของใหม่ๆออกไปสู่คนอื่นให้เป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยกระบวนการผิดก็อาจจะคิดให้ใหม่ได้เช่นแทนที่ตั้งโรงงานขึ้นมาเราก็เอาซอร์สจ้างให้คนทำให้แม้แต่ไปจ้างต่างประเทศทำก็ยังได้ส่วนในแง่ของการขายถ้าเราเชื่อมั่นว่า innovation หรือความคิดเราเป็นสิ่งดีอย่าจำกัดตัวเองว่าจะต้องซื้อขายกันในประเทศนึกถึงว่าเราออกไปต่างประเทศก็ได้เพราะของดีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการสั่งซื้อทางผ่าน e-commerce ไปต่างประเทศก็ยังได้
1: ไปได้ทั่วโลก
0: สุดท้ายก็คือในกระบวนการบริหารจัดการเนี่ยส่วนมากธุรกิจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเราอย่าไปจิตวุฒิว่าจะต้องเป็นเงินของเราจนของ 100% บางครั้งเราอาจจะขอคนมาร่วมทุนหาพาร์ทเนอร์อะไรต่ออะไรทำด้วยกันก็ได้อันนี้เป็นลักษณะของเทโลรีว่า IDE ครับ
1: อ๋อครับผมก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมก็คือในเรื่องของกระบวนการในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วก็ส่งต่อไปถึงผู้ใช้แล้วก็ให้ประโยชน์แล้วก็มี value เพิ่มขึ้นนี่ฮะผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการอาจจะเป็นรุ่นเก่าที่อาจจะยังไม่ได้มีการนำนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการสร้างดำเนินธุรกิจครับเขาอาจจะมีความสงสัยเล็กๆน้อยๆว่าเอ๊ะแล้วมันจำเป็นหรือสำคัญไหนที่จะต้องเอานวัตกรรมมาใช้ผมเลยอยากจะเรียนถามท่านประธานครับว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมอย่างไรแล้วถ้าเกิดอยากจะทำเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไง
0: ก็อย่างนี้นะครับว่าถามว่าทำไมมันสำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญเพราะว่าเราก็รู้กันว่าเดี๋ยวนี้เป็นโลกของการแข่งขันคนมีโอกาสเสนออะไรต่ออะไรมากมายเดี๋ยวนี้บริษัทขนาดใหญ่ยังเจอกับผู้แข่งขันเล็กๆที่เรียกว่าเป็นฟินเทคเป็นผู้ประกาศสินทรัพย์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นความแข่งขันมันสูงมากอันต่อมาก็คือเป็นเรื่องของความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้าเขาจะมีความต้องการมีความหวังมากมายมีโอกาสเห็นตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้เขาก็ย้ายสิ่งที่เขาคิดว่าเออมันสิ่งใหม่สิ่งดีสิ่งมีคุณค่าที่เขาเคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องใส่ใจว่าถ้าตัวเองไม่ทำเนี่ยตัวเองเสียเปรียบนะแล้วก็ถามว่ามันยากไหมมันก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีโอกาสจะมีเทคโนโลยีให้เรามีวิธีเลือกใช้เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำเองเราไปจ้างคนได้เราไปทำร่วมกับสถาบันวิจัยที่คิดค้นสิ่งใหม่อะไรก็ได้สำคัญก็คือเชื่อมือตัวเองเถอะว่าเรามีความคิดดีๆและทำไงจะส่งต่อความคิดดีๆนี้เย็นผมย้ำไว้นะครับว่าถ้าถามจะทำยังไงซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันนานนะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยให้แน่ใจว่าเราต้องมี2อย่างอยู่ในองค์กรของเรา1มีการผลักดันให้เกิดความคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ2ต้องบริหารจัดการไอ้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้ไปถึงผู้ใช้เพราะถ้าเราทำแต่สิ่งใหม่ๆแล้วออกไปถึงผู้ใช้ไม่ได้นั่นคือสิ่งประดิษฐ์แต่ถ้าไหร่ไปถึงคน และอยู่อย่างยั่งยืนคนชอบใช้นานเป็นกำไรกับเราแล้วก็ไปอยู่เรื่อยๆอันนั้นคือนวัตกรรม
1: ครับเพราะถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเฉยๆเราก็จะโดนคู่แข่งมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีเรื่องของนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการความคิดใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดออกไปถึงลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยฮะทีนี้ครับท่านประธานพอจะมียกตัวอย่างนะครับของนวัตกรรมที่ธุรกิจIDE นะครับเขาสร้างขึ้นมาครับ

0: ือแม้แต่ธุรกิจใหม่ที่เขาจะปรับปรุงโดยใช้นวัตกรรมมา4ปีก็มีตัวอย่างเยอะพอสมควรก็ต้องเรียนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างยกนะฮะว่าพอเราสร้างสิ่งใหม่ดีจริงๆแล้วก็ทำให้คนเขาอยากได้เขาเชื่อธุรกิจเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเยอะมากเลยเรียกว่าภายในปีแรกยอดขายเกิน100ล้านนะฮะอย่างอันที่ผมจะยกตัวอย่างธุรกิจใหม่เอี่ยมเลย
1: ธุรกิจเริ่มต้นฮะ
0: เริ่มต้นใหม่ไม่น่าเชื่อจากความคิดนิดเดียวเป็นธุรกิจ100ล้านแล้วนะฮะก็มีเด็กนักเรียนนอกมาคนหนึ่งเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ตั้งคำถามว่าผมอยากจะกินป๊อปคอร์นรสเค็มเนี่ยทำไมคนต้องไปกินแต่โรงหนังเท่านั้นต
1: ้
0: องไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้
1: กินได้แต่
0: คำตอบก็คือคนยังไม่สามารถเอาป๊อปคอร์นรสเค็มไปใส่ถุงขายได
1: ้
0: เพราะมันจะไม่แข็งแบบรสหวานเพราะรสหวานมีคาราเมลเคลือบเขาก็ไปตีโจทย์เนี้ยใช้เวลาเกือบ1ปีทำยังไงให้ป๊อปคอร์นรสเค็มสามารถไปอยู่ในท้องตลาดอยู่ในถุงและอยู่ได้แต่แรก6เดือนอยู่ในเป็นปีส่งขายต่างประเทศได้อันนี้เรียกว่าป๊อปคอร์นนิวยอร์กนะฮะยอดขายปีแรก80ล้านปีที่2เกือบ160ล้านเดี๋ยวนี้ก็200 300ล้านเพราะตลาดมันมีคนต้องการ
1: ครับ
0: อันที่2ก็เป็นตัวอย่างจากที่เรียกว่าให้เห็นเลยนะฮะนวัตกรรมมันเกิดกับคนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนนักวิทยาศาสตร์อะไรคนคนนี้แม่หนูคนนี้นะฮะสมัยแม่หนูพิชพึ่งเนี่ยนะฮะเขาเรียนมาทางนิติศาสตร์นิเทศศาสตร์เขาบอกหนูอยากรวยนะก็มาตั้งความคิดว่าทำอะไรต้องมีคนซื้อแน่ๆมีสินค้าเขาเริ่มไปจดเขาก็บอกว่าไอ้หน้าเด้งเนี่ย มันน่าจะมีคนซื
1: ้
0: อแล้วก็ตีโจทย์ไปใหม่นะฮะว่าไอ้สิ่งใหม่คืออะไรคือต้องไม่แพงไม่เจ็บอย่าเป็นโบท็อกเพราะมันแพงและเจ็บเขาไปหาวิธีนะฮะเขาก็ไปค้นคว้าเขาสร้างโปรดักต์มา4อันอันแรกเขาทำด้วยพิษงูนะฮะหน้าเด้งได้แต่เขาบอกคนคงกลัวเขาเอารกปลามาทำมันก็หน้าเด้งได้แต่เหม็นเขาทำนาโนเทคมาเลยแต่ไม่รู้ผลข้างเคียงเขาก็มาจบที่พิษผึ้งเพราะได้พิษผึ้งเนี่ยเขาต้องไปหานักวิจัยต่อว่าจะเอาพิษผึ้งมาใช้ไงโดยผึ้งไม่ตายต่อมาก็จะทำผลิตภัณฑ์ยังไงตอนทำผลิตภัณฑ์นี่เขามีหัวข้อเรื่องการตลาดอย่างดีเขาก็ใส่เกล็ดทองเข้าไปด้วยตั้งราคาสองหลังไม่แพงนะฮะในสุดเนี่ยนี่คือทำไมเขาขาย400ล้านได้ภายใน1ปีปีต่อมามีคู่แข่งเอาอิมพอร์ตมาปั๊บเขาก็ขยายผลไปทำจากเมื่อหอยทากใช่ไหมนี่คือนวัตกรรมเห็นไหม
1: ครับ
0: หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งพยายามคิดพยายามค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆตลอดนะฮะ
1: โอเค
0: นี่เป็นตัวอย่างของมาเอี่ยมนะฮะของที่ต่อยอดอย่างที่ผมชอบนะยกตัวอย่างก็คือมีธุรกิจแป้งหอมแป้งหอมสีจันอยู่มา 50-60 ปีเป็นแป้งพอกเขาก็ทำให้เป็นแป้งฝุ่นแบบสมัยใหม่เขาก็รู้ว่าแป้งฝุ่นในที่สุดแล้วเนี่ยตลับมันไม่ดีมันเสียฝุ่นไปเขาก็ออกแบบตลับใหม่ผลิตภัณฑ์เขาก็เอาธนาคาของพม่ามาผสมปรากฏว่าธนาคานี่มันถูกแต่มันมีได้ผลดีแล้วเขาก็ออกลวดลายเป็นของขวัญสวยงามมีลายไทยและจุดเด่นเขาก็คือเขาไม่เปลี่ยนชื่อเขาโปรโมทแบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ไทยๆจะมีความเป็นไทยเดี๋ยวนี้ก็นี่ก็ธุรกิจลอยล้านขึ้นไปทีนี้ถ้าเราเคลื่อนมายังธุรกิจที่มั่นคงแล้วเนี่ยม
1: ัน
0: ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจอย่างในตลาดเรามีเยอะมากเลยนะฮะว่าธุรกิจมั่นคงแล้วนี่มีนวัตกรรมหรือไม่ถ้าคนที่มีก็คือว่าเขาไม่หยุดนิ่งเขาจะใส่ใจในการจะคิดค้นปรับปรุงกระบวนการทำงานหาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆขึ้นมาก็มีหลายแห่งนะฮะก็เริ่มมาจากเรียกว่า R&D มีหน่วยวิจัยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะฮะนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องมาจากหน่วยวิจัย มันมาจากคนทำงานคนอื่นแต่อยากจะปรับปรุงและคิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็ได้เอาถามว่าผมเอาตัวอย่างที่เป็นใกล้ตัวเลยนะครับอันนี้ เรามีเซตอวอร์ด
1: อ
0: ันนี้เป็นอันที่ตลาดหลักทรัพย์เรามาให้รางวัลกับบริษัทในตลาดซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่กลางเล็กที่บอกว่าใครมีผลงานนวัตกรรมดีอย่างขนาดผมเรียกขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะเป็นนวัตกรรมจากบริษัทชื่อแอปโก้นี่เขาทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุดเพราะผู้ก่อตั้งดร.พิเชษฐ์เนี่ยเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านนี้เขาก็เริ่มมาทำว่ามีประโยชน์มากก็ทำเป็นส่วนแรกก็เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก่อนต่อมาที่จริงเขามีศูนย์วิจัยเขาก็ค้นพบว่ามันมีคุณค่าทางเรื่องการรักษาเขาก็สามารถหาคอนเซ็ปต์ว่าเขาสามารถเอาสารเปลือกมังคุดผสมกับสารสมุนไพรอื่นมันไปสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะก็เรียก immunity ให้มันสมดุลขึ้นก็ช่วยรักษาโรคใหม่ๆขณะนี้เชื่อว่าอาจจะช่วยโรคเอดได้ช่วยโรคมะเร็งได้อันนี้เราให้รางวัลเพราะถือว่าเขาไม่หยุดนิ่งไงฮะเขาเป็นองค์กรที่นวัตกรรมก็ใช้ผลงานวิจัยอีกรางวัลนึงที่เราให้นะฮะผมคิดว่าเป็นรางวัลเพื่อเอ่ยมาทุกคนก็รู้จัก SCG เนี่ยผมคิดว่าเป็นสุดยอดองค์กรนวัตกรรม

0: เขาสร้างเป็นเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรมีงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีการปรับปรุงงานเรื่อยๆเลยคอนเซ็ปต์พูดง่ายๆนะคุณการเคยพูดเราขายดินกับทรายถ้าเราไม่สามารถมีอะไรทำให้มีคุณค่าขึ้นมาใครจะซื้อดินกับทรายของเราเลยเป็นคำอธิบายที่ง่ายมากเขาก็มีงานเยอะนะแต่เราให้รางวัลเขาก็คือเป็นปูนปลาสเตอร์หล่อฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งเชื้อโรคเห็นไหมจากปูนที่มาก่อช่องก่อสร้างเขาก็ทำขึ้นมาให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพได้
1: แล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
0: มันก็เพิ่มมูลค่ามากมายแล้วก็ดูซิว่าจะทำยังไงให้มีประโยชน์มากสูตรยับยั้งเชื้อโรคอีกอันนึงที่ให้เนี่ยผมก็ชอบนะฮะนวัตกรรมของสัตว์ CPF จะลงพวกพันธุ์อาหารอกไก่นุ่มสุขภาพนะฮะก็บอกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะของชาวญี่ปุ่นจะเป็นที่ยอมรับได้ความแพร่หลายก็คือมองว่าไอ้อกไก่ที่มีขายธรรมดาเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่นิยมก็ทำไงให้มันนุ่มขึ้นก็ไปเจาะตลาดได้แต่จริงอันที่ CPF เห็นผมคิดว่าเราจะเห็นตัวอย่างเป็นนวัตกรรมเล็กๆแต่เนี่ยมันเป็นตัวอย่างเลยว่าการที่คิดเป็นแล้วก็ไม่หยุดนิ่งเนี่ยได้กำไรมหาศาลไข่ไก่เนี่ยผมเคยเข้าไปใน7-Elevenผมถามว่าทำไมต้องขายไข่ต้มไข่ลวก1ลูกแล้วก็ราคาแพงแค่ลูกไข่ธรรมดาผมเองก็พูดบอกวันผมรีบอ่ะไม่มีเวลามาต้มน้ำผมอยากจะกินได้ทันทีนะฮะผมก็ไปซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วผมก็พบวันผมรีบมากจนทั้งไม่มีเวลาปอกเปลือกทีนี้ไปใส่ในรถก็เกะกะเขาก็ปอกเปลือกมาให้พี่อันเห็นไหมฮะจากไข่ธรรมดาเป็นต้มหรือลวกเสร็จ
1: ถึงขั้นปอกเสร็
0: จแล้วทุกอันก็เพิ่มราคาเขาก็ให้มูลค่า
1: ครับ
0: ขายดิบขายดีครับนี่คือตัวอย่างใช่ไหมฮะแต่ทั้งหมดก็คือเนี่ยมันมีกระบวนการในองค์กรขึ้นม
1: าท่านประธานก็ได้แชร์ให้ฟังแล้วว่าตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมไม่จำเป็นจะต้องเป็นในบริษัทขนาดใหญ่เสมอไปเป็นในบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทดั้งเดิมที่เอามาปรับกระบวนการบางอย่างเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นก็ได้ตอนนี้ผมว่าท่านผู้ชมก็คงจะเริ่มเห็นความสำคัญของนวัตกรรมกันแล้วฮะแต่มีอยู่เรื่องนึงครับที่การที่จะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากคนที่เป็นผู้ประกอบการก่อนคนแรกถูกไหมครับแต่การที่จะผลักดันเข้าไปในองค์กรเนี่ยให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจะต้องเหมือนผลักดันค่อนข้างเยอะอันนี้ท่านประธานมีคำแนะนำอย่างไรบ้างในการที่สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรครับ
0: คือเราไปเข้าใจผิดกันว่านวัตกรรมเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่ต้องผลักดันมากมายความจริงถ้าเราเข้าใจว่าเป็นกระบวนการซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะบางแห่งมีนวัตกรรมตลอดเวลาบางแห่งก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ถ้าสร้างกระบวนการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันเองจุดเริ่มต้นในองค์กรจะมีนะครับไม่ว่าเริ่มใหม่เลยซึ่งคิดอย่างนั้นเป็น IDE อยู่แล้วกับพวกที่อยากปรับปรุงเนี่ยต้องเริ่มจากผู้นำองค์กรนะฮะ CEO นี่สำคัญที่สุดอาจจะประธานกรรมการก็ช่วยด้วยแต่ CEO เป็นคนทำงานแล้วก็ผู้นำระดับสูงเห็นความสำคัญว่าเราควรจะสร้างพฤติกรรมองค์กรให้มีนวัตกรรมอยู่ในองค์กรด้วยเรียกว่าจะเป็นถึงขั้นเป็นวัตกรรมองค์กรก็ได้ก
1: ็
0: คือวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆและสร้างกระบวนการในการทำให้สิ่งความคิดเหล่านั้นออกมาเป็นของที่ถึงคนใช้ให้ได้เริ่มจากผู้นำมีความเชื่อก่อนก็ต้องสร้างกระบวนการให้ได้พอสร้างกระบวนการเสร็จต้องมีการสนับสนุนเช่นของบางอย่างเราคิดใหม่เนี่ยมันมีความเสี่ยงได้ผลหรือไม่เราตอบไม่ได
1: ้
0: สมมติถ้าผู้นำบอกว่าไม่ยอมเสี่ยงด้วยเช่นทำไปก็ขาดทุนไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่เกิดไม่มีการทดสอบไม่มีการใช้เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดผู้นำต้องสร้างกระบวนการกระบวนการคือกระบวนการขั้นแรกให้เกิดความคิดขึ้นมานะฮะถ้าเรามีทุนทรัพย์หรือเราเห็นความสำคัญเราก็ตั้งหน่วยวิจัยแต่นวัตกรรมที่ผมยกตัวอย่างไม่ได้เกิดจากคนทำงานวิจัย คนทำงานธรรมดาอาจจะมองสิ่งที่ทำบอกเอ้ยมันมีวิธีปรับปรุงก็ได้แล้วอาจจะมีคนทำงานของเราเนี่ยอยากปรับปรุงแต่ไม่กล้าเสนอความคิดนี
1: ้
0: บอกเสนอไปผู้ใหญ่ก็บอกโง่ๆเสนอทำไมนวัตกรรมหรือความคิดนี่คุณอย่าไปปิดกั้นความคิดเขาสัตว์สัตว์นะฮะว่าเพราะถ้ามีความคิดขึ้นมาช่วยกันคิดต่อยอดในสุดมันอาจจะเป็นของดีก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดโอกาสให้มีกระบวนการในการเสนอความคิดช่วยกันต่อยอดความคิดแล้วก็ออกมาบอกว่าดีหลังจากนั้นคือกระบวนการในการทำให้มันเป็นของจากความคิดในสุดมันต้องทดลองทำแล้วอาจต้องทำหลายอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็มาทดลองตลาดไปอะไรจนส่งไปถึงตลาดระหว่างส่งตลาดก็คือต้องดูการตลาดดูการเงินคุ้มค่าไหมดูว่าวิธีโปรโมทยังไงและถ้าเกิดคนติดใจเราจะขยายผลยังไงเอาไปต่างไหมขยายสเกลการมันเป็นกระบวนการทั้งนั้นแต่ว่าผู้นำนะครับสามารถที่จะบอกว่าเราจะวางระบบให้เกิดนี้ขึ้นมาผมเองมีประสบการณ์ที่คนก็ถามผมบอกว่าจะเริ่มในองค์กรยังไงผมไปเริ่มมาแล้ว1 องค์กรขนาดกลาง

0: และกำลังเริ่มไปตลาดสัตว์ด้วยก็เลยบอกเขาเลยว่าเอาเถอะมาผมทั้งผมและทีมงานผมจะอธิบายให้ฟังว่านักการคืออะไรกระบวนการคืออะไรมีตัวอย่างไรและเปิดให้คนในองค์กรได้เสนอผลงานเลยเราก็ประกาศตั้งว่ามีการประกวด Innovation Award ในองค์กรปีแรกอย่าไปผลมากพวกคนยังงงๆแต่บอกว่าจะมีประกวดและจะมีคนมาแนะนำให้ไปคิดดูซิว่างานที่คุณทำอยู่แล้วนะฮะและมีผลก็คือคนซื้อขายไหมปรับปรุงกระบวนการไหมเนี่ยนี่คือนวัตกรรมอีกการรางวัลความคิดและครีเอเตอร์คุณกำลังคิดทำอยู่ค้างอยู่ยังไม่ถึงเป็นผลสำเร็จแต่กำลังทำได้เริ่มทำแล้วมาประกวดกันแบ่งเป็นสองประเภทเราก็มีคนมาแนะนำว่าอันนี้ใช่นวัตกรรมอันนี้ไม่ใช่เราก็ผู้เชี่ยวชาญบอกต่อยอดนะจากนี้เราคุณต่อยอดทำวันนี้อันนี้คุณไปผิดทางการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นและผมคิดว่าเป็นรูปแบบผมชอบบอกคนผมทำแบบมวยวัดอ่ะไม่อ่านทฤษฎีอะไรผมคิดว่าเชื่ออย่างนี้มันต้องเริ่มให้คนทดลองและมีส่วนร่วมความตื่นตัวคนในองค์กรมีทันทีเลยนะฮะหลายคนบอกมีความคิดอย่างนี้แต่ไม่กล้าเสนอผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนพอผู้ใหญ่หัวหน้าโดยตรงไม่สนับสนุนแต่ผู้ใหญ่กว่ามาฟังมันดีนี
1: ่
0: ผมจะทำกับคุณความคิดมาก่อนความตื่นตัวมันเกิดแล้วปรากฏในการประกวดมันจะมีสิ่งที่บอกไม่น่าเชื่อออกมาและหลังจากนั้นความตื่นตัวปีต่อมายิ่งเยอะขึ้นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมอยากจะเรียนว่าผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเราเชื่ออะไรต้องลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำมันก็เป็นอยู่ในหัวแล้วก็บอกก็รอเวลาเท่านั้นเอง
1: เรียกง่ายๆว่าจริงมันต้องเกิดจากตัวผู้นำองค์กรก่อนนะครับที่ว่าคิดว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นสำคัญจริงๆแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้แล้วก็ต้องไปผลักดันรวมถึงสนับสนุนนะครับสร้างโครงสร้างต่างๆเพื่อให้ซัพพอร์ตในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้นะครับทีนี้กลับมาในมุมของตลาดหลักทรัพย์เองครับเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมแล้วก็มีเรื่องของการทำนวัตกรรมรวมถึงสนับสนุนในเรื่องของนวัตกรรมกับองค์กรภายนอกด้วยฮะอันนี้ท่านประธานพอจะแชร์ให้ฟังได้ไหม
0: ครับก็อย่างที่บอกนะฮะสิ่งที่เกี่ยวกับตลาดทรัพย์เนี่ยก็มองเป็นกระบวนการที่ผมพูดเลยกระบวนการที่หนึ่งคือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผู้นำองค์กรเขาเห็นความสำคัญนวัตกรรมกระบวนการกระตุ้นผู้นำเห็นความสำคัญของอย่างเนี่ยเรามีกรอบใหญ่กว่าคือกรอบกระตุ้นให้เกิด sustainability ความยั่งยืนขององค์กรนะฮะในเชิงบริหารการอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมจะแนะนำว่าต้องนึกถึง4ด้านหนึ่งคือต้องมีธรรมาภิบาลหรือ corporate governance สองต้องมีการบริหารความเสี่ยงสามต้องมีการบริหาร supply chain management อันที่4ต้องมีการบริหารนวัตกรรมนะเราก็ย้ำว่าคุณจะต้องนึกถึงนวัตกรรมหาวิธีบริหารต่อมาสำหรับองค์กรที่บอกว่ายังไม่แน่ใจทำไงเนี่ยเราก็มีวิธีช่วยเราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกับสถาบันที่ทำด้านนี้เช่น NIA ธนาคารแห่งชาติเราไปจัดการประเมินขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมเขาแล้วก็ไปแนะนำด้านต่างๆให้เขาเก่งขึ้นต่อมาเราก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเริ่มจากแล้วเราก็มีศูนย์เทรนนิ่งมีการให้องค์ความรู้อย่างที่เรามาทำคุยกันสัมภาษณ์วันนี้คุณก็มาจากสายงานนี้ใช่ไหมคุณต้องเผยแพร่องค์ความรู้ต่อเรามีการอบรมมีเทรนนิ่งเอาคนให้เห็นกระบวนการขึ้นมาได
1: ้
0: ต่อมาเราก็มีวิธีที่จะหาต้นแบบเราก็มีการให้รางวัลอย่างนี้ที่ผมพูดเนี่ยเซตอวอ
1: ร
0: ์ดเหตุผลคือหนึ่งยกย่องคนที่ทำความดีสองก็คือจะมีตัวอย่างรูปแบบทั้งตัวอย่างผลงานที่เป็นผลจากวัฒนกรรมตัวอย่างวิธีบริหารองค์กรให้เกิดมันก็เกิดความต่อเนื่องขึ้นมาและอย่างที่ว่านะฮะเราไม่ได้สอนคนอื่นอย่างเดียวเราทำเองด้วยที่ผมพูดว่าผมไปแนะนำสององค์กรวันที่2ที่ตลาดนี่แหละกำลังแข่งขันเรื่องประกวดนวัตกรรมและสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะรอดูว่าเริ่มเห็นแล้วแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาดูว่าอะไรเป็นอันที่น่ายกย่องนะตัวแบบเราเองเนี่ยเราไม่ได้ขายสินค้านะฮะที่เราขายบริการเพราะเราสร้างแพลตฟอร์มงานของเราจะเป็นงานที่เป็น process innovation ปรับปรุงกระบวนการทำงานและรอบแรกๆเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาปรับปรุงการทำงานเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าคนเคยทำงานแบบปกติแล้วมามองบอกว่าเอ้ยเราปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้นมาได้นี่นะฮะทั้งปรับปรุงแบบธรรมดาหรือปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอันนี้ถ้าตลาดทำเสร็จเราจะมีตัวอย่างให้คนอื่นอีกเยอะเลยว่านวัตกรรมในแง่ของ process innovation มีช่องทางอะไรบ้างซึ่งหลากหลายมาก
1: ตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็สนับสนุนในหลากหลายมิติมุมมองเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับสุดท้ายอยากให้ท่านประธานฝากถึงผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่ครับว่าถ้าหากจะดำเนินธุรกิจเนี่ยควรจะต้องทำยังไงกันบ้างสุดท้ายเลยครับ
0: ครับก็สั้นที่สุดนะก็สรุปรวบยอดที่พูดมาว่าก็ขอให้ใส่ใจเห็นความสำคัญของ innovation ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับจะทำให้องค์กรมีความก้าวหน้ามีความยั่งยืนแข่งขันคนอื่นได้และกระบวนการทั้งหมดนะฮะมันเป็น

0: ระบวนการต้องเริ่มจากผู้นำองค์กรและพยายามทำให้เกิดขึ้นในองค์กรมันจะได้มีความยั่งยืนในการทำงานแล้วก็อย่าลืมว่านวัตกรรมมี2มิติ1มิติความคิดกับสร้างความคิดออกมากับมิติการบริหารจัดการออกมาให้เป็นผลสำเร็จในเชิงธุรกิจให้ได้ครับ
1: ครับขอบคุณครับวันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็คือนะฮะมุมมองและวิสัยทัศน์ดีๆนะครับจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์ไอเดียดีๆเปิดมุมมองให้กับนักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของพวกเราขอบคุณมากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ

ในสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อครับว่าในมุมของมหาวิทยาลัยนั้นสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไรรวมถึงผู้ประกอบการอย่างทุกท่านเองจะใช้ประโยชน์และหาความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมได้หรือไม่ติดตามกันได้ครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมคลิปความรู้ต่างๆสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

รู้หรือไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดียวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544

ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่มีความเจริญเมืองที่มีสีสันสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียวบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการเงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไปได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดำใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมตัวเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
0: เจอพี่ปอนแล้วครับพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับนะฮะพี่ปอนครับ
2: ครับ
0: นี้ผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมากเลยครับ
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อ
2: ครับ
0: นี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปคุย
2: ได้เลยครับ
0: แล้วพี่ปอนทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
2: ก็ดูในส่วน account management ตำแหน่งเป็น vice president แผนก account management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่ปอนมีโหวิธีการทำงานแบบมันยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งไหมฮะ
2: ก็ยุ่งครับยุ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: อยากจะถามพี่ปอนนิดนึงเวลายุ่งๆแบบนี้มีวิธีการคลายเครียดตัวเองยังไงครับไลฟ์สไตล์ของพี่ปอนอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็เราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราชอบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นดนตรี
0: ครับ
2: หรือว่าการออกกำลังกายเราก็ศึกษาแล้วทำมันเต็มที่เอนจอยกับมัน
0: ครับ
2: ว่าจะกีตาร์หรือดีเจอะไรเงี้ยก็เต็มที่กับมัน
0: แต่ผมทราบว่าพี่ปอนเป็นคนที่เปิดแผ่นดีเจมาก่อนไลฟ์สไตล์
2: ก็ที่ออฟฟิศมีปาร์ตี้เราก็เปิดหรือเพื่อนจัดงานอีเวนต
0: ์
2: ก
0: ็
2: เชิญไปเปิดบ้างอะไรเงี้ย
0: พูดง่ายว่าเปิดแบบเปิดเอาความสนุกละ
2: ก็เหมือนแบบ private party อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็เออไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
0: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าที่ทำงานในแวดวงแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งคือความเครียด
2: ครับ
0: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
2: ผมว่าคนทั่วไปก็กลับบ้านดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
0: ครับ
2: เราก็เวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูล
0: ครับ
2: ฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ย
0: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือแบบว่าเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อน
2: คือเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นจากเมาอะฮะ
0: ครับผมเมา
2: ที่บาดเจ็บมาเยอะ
0: เมานี่เดี๋ยวต้องขยายความให้คุณผู้ชมนิดนึงคือคนหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเมาไอ้คำว่าเป็นเมานั่นก็คือแมงเมาเป็นข้าวกองไฟถูกต้องไหม
2: คือเมามันก็คือไปด้วยความโลภไปด้วยกระแสไปด้วยข้อมูลที่ไม่มากพอ
0: ครับ
2: เราเจ็บมาเยอะเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
0: ครับ
2: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
0: ๆรู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
2: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถือก
0: ครับ
2: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นก็เลยต้องปรับพฤติกรรม
0: ครับ
2: นะฮะ ทุ่มเทศึกษาหาความรู้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์หนึ่งไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับป
0: ั
2: จจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวายอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
0: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
2: ครับ
0: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คือเทคนิคอะไรฮะ
2: คือบางคนเรียกตัวเองว่า VI
0: ครับ
2: บางก็คือ Value Investor บางคนก็เป็นสาย Technical
0: ครับ
2: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอา Technical อย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
0: ครับ
2: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเฉพาะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
0: ครับผม
2: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
0: ติดด้วย
2: เขาเรียกว่าติดนานๆ
0: ม
2: ัน
0: ก็
2: เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบ day trade
0: ครับ
2: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้าน fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผสมสารหลัก fundamental
0: ครับ
2: เข้ากับ technical
0: ครับ
2: analysis
0: ครับ, นะครับ
2: ก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบ hybrid investment
0: ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนๆนึงที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่า Hybrid Investment
2: ครับ
0: ครับผมสักครู่ครับ
3: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารไฮโซครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูลนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับหลายครีเอทิวิตี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะรีแลกซ์เพื่อให้ครีเอทิวิตี้บังเกิด
1: เหมือนแบบ Google เขาทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะม
1: ัน
2: ก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
1: ้ถ้าอย่างนั้นว่าพูดถึงแบบเราการมีการพัฒนามีการรีแลกซ์แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
2: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
1: เทคนิคอล
2: ว่าจะไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
1: เขาเรียกลงทุน
2: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่าพอเราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็จะนึกไปถึงว่ายังไงกำไรมันจะเหมือนการพนันแต่ถ้า mindset ของเราเป็นการลงทุนเราก็จะต้องศึกษามันอย่างดี
1: ครับ
2: นะฮะประเมินความเสี่ยง
1: ครับ
2: นะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด
1: ์ครับ
2: เทรนด์ let's say เทรนด์หลักของโลก
1: ครับ
2: หรือ global economic แล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดี
1: ครับ
2: นะฮะถ้า region นี้ดีส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไ
1: ร
2: ในหุ้นบ้านเราบ้างแล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะ micro economic
1: ก็คือเล็ก
2: แล้วก็ลงมาที่ตัวธุรกิจ
1: ย่อย
2: แล้วมาที่ industry แล้วก็มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
1: ครับ
2: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื
1: ้ อ
2: ทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันฟลออาจจะมาจากนักลงทุนสถาบันอาจจะมาจากนักลงทุนรายย่อยผมก็มองง่ายๆอ
1: ่
2: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคาให้เรา
1: ครับ
2: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
1: ครับ
2: ไม่มีข้อแม
1: ้
2: ทุกคนอ่ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellness ผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
1: ครับ
2: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
1: ครับ
2: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
1: ครับผมฉีดยาชาสัก2เข็ม
2: จาก4เข็ม
1: จาก4เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
2: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
1: ครับผม
2: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ
1: ์
2: เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพนี้มันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
1: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
2: เราก็มาดูรายหุ้นว
1: ่
2: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบโตนะฮะคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็เอาหลัก VI มาผสมเช่นการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรม อะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกตัวหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
1: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ๊บแล้วมันตกเลยมีไห
2: ม
1: ฮะโอกาสมีไหม
2: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอะม
1: ัน
2: คือจิตวิทยามวลรวม
1: คืออะไรครับ มันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจ
2: ิตด้วยสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้นๆ
1: ครับ
2: นะฮะความเหวี่ยงของเซ็ต มันก็เป็นไปได้แล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้อเลยไหมพี
1: ่อันนี้เคยได้ยินบ่อย
2: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
1: ครับ
2: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อ
1: ครับ
2: ให้เอามือซุกกระเป๋า
1: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
2: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูขาวมา
1: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
2: เอามือซุกกระเป๋าน
1: ิ่งก่อนนิ่งก่อน
2: ไ
1: ม่ได้เช็คเงินในกระเป๋านะ
2: ไม่ใช่บอกตัวเอง
1: ว่า
2: อย่าผีผาม
1: ใจเย็น
2: ๆเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไปจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
1: ครับ
2: อือฮึอ
1: ันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนนึงเลยที่อยากลงทุนอ่ะเป็นคนๆ นึงเลยดีกว่าในโลกนี้ที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนนึงแต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเล่นหุ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
2: คือผมว่าคนเราควรจะต้องประเมินตัวเองก่อนประเมินสถานะทางการเงินให้ดีมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้ก็พยายามใช้หนี้ก่อนเพราะถ้าลงทุนเจ๊งเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หนี้อีก
1: ก็มีหนี้ถมม
2: า
1: อีก
2: เพราะฉะนั้นก็หนึ่งถ้ามีหนี้ก็จัดสรรหนี้ไปถ้ามีเงิน100บาท
1: ครับ
2: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะพิจารณาพวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
1: ก็เปลี่ยนไปอีก
2: อะไรอย่าง
1: น
2: ี้
1: สไตล์หนึ่งก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเงินเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
2: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบที่บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะราคาทองก็ทองก็อาจจะเป็นไปได้
1: แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอมีลงทุนอย่างอื่นไหมฮะ
2: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษีมันคือการลงทุนระยะยาวนะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออกมีวินัยทางการเงินเงินเดือนออกก็ซื้อไปพยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนซื้อถูกซื้อแพงก
1: ็
2: พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงินสดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นสิ้นเปลือง
1: ครับผม
2: อะไรอย่างนี้ก็อยู่ในการลงทุนระยะยาวนะครับพอเงินเหลือส่วนนึงก็มาลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
1: ครับผม
2: นะฮะจริงๆผมกับภรรยาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีซื้อคอนโดให้คนเช่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้บ้านติดแนวรถไฟฟ้าเราไปดูแลผู้เช่าได้อะไรเงี้ยฮะก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายก็จริงๆอันนี้ก็มาจากการศึกษาแหละแล้วก็ศึกษาอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกมนุษย์มีgreed กับ fear
1: ครับ
2: นะฮะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มี fear ให้ขายตอนที่ greed ตอนความโลภ
1: ครับ
2: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกันอย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจังหวะขายของคนที่เขามีต้นทุนต่ำๆเราก็ต้อง manage จิตวิทยาของเรา
1: ครับ
2: ว่ามันใช่ไหม
1: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตั้งสติมีสติใช้จิตวิทยาดีๆอีกอย่างนึงเลยดีกว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะฮะคือถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ิ่งที่น่าสนใจของการคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชย์เป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันเป็นครั้งแรกข้อคิดจากคุณปอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเราไปคุยกันต่อ
1: พี่ติ๋มเลยครับผมรีบาวเองครับผมโอ้โหพี่หยอดมาผมช้อนครับช้อนครับผม
2: โอ้หุ้นตก
1: นี่ที่นี่ตกหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับ
3: ว่าอะไรอันนี้ลงทุนผิดพลาด
1: นี่ผิดพลาดคุยดีกว่าครับพี่บอลครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้าง
3: ผม
1: นอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นกันอยู่แล้ว
3: ก็วัยเริ่มสูงขึ้นก
1: ็
3: เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
1: ออกกำลังกาย
3: ใช่ฮะออกกำลังกายก็

0: ามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันปัจจุบันก็ออกมากายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
1: ให้มันโตขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลกำไรเราก็คืนมาแล้วก็มีหน้าที่การงานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
0: ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
1: ครับ
0: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรเราไปกินนั่นกินนี่ก
1: ็ให้รางวัล
0: เดี๋ยวม
1: ัน
0: ก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
0: ใช่
1: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
0: ใช่
1: นะฮะเราให้รางวัลกับตัวเองนี่พี่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
0: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
1: ็ครับ
0: ดูแลลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าน
1: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
0: ก็ค่าทงค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดนะ
1: มีความสุขไหมครับโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
0: โรงเรียนนะถ้าเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
1: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได้
0: Bargaining power สูงมากอยากพอใจก็ไปเรียนที่อื่น
1: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได้
0: เนาะ
1: ใช่มั้ย
0: อันนี้ก็ไปบอกคนนึงบอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียน ทํา IPO
1: ว่าเดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
0: ก็ไม่แน่ไม่แน่
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะต้องมีความสุขแหละรีแลกซ
0: ์
1: มีความสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทํางาน
0: ใช่
1: ถ้าคุณมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเอง
0: ทําอะไรเราก็แฮปปี้อ่ะครับ
1: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ
0: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่มั้ยครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเรียกพีเรียดการลงทุนมันก็ยาว
1: ครับ
0: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีการเรียนรู
1: ้
0: พัฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ
1: ์วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดีๆนะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที
0: ่
1: มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองหนึ่งของนักลงทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: หลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับ1คือต้องมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย2ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น3รักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม4มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก5มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอน
1: วันนี้ครับได้ข้อคิดจากพี่ปอนะครับในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นขอไข่เข้าใจรอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆแอเรียของคุณครับวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับพบกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความ

0: ล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาทเท่าคนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: นโลกของธุรกิจคำว่าลูกจ้างและนายจ้างทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างแบ่งแยกกันแต่วันนี้ทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดจะพาทุกท่านมาร่วมสัมผัสกับนอยชวนากรบุญสายหนุ่มนักธุรกิจที่เป็นนักแข่งรถระดับประเทศจนเป็นไอดอลของไทยหลายๆคนและหนึ่งในนั้นก็คือลูกจ้างในร้านของเขาเองบีธนากรเด็กหนุ่มที่ยกย่องให้นอยเป็นต้นแบบในชีวิตแต่แล้วความผิดพลาดของบีก็ทำให้ทั้งคู่มีอันต้องผิดใจกันห่างกันไปจนวันหนึ่งโลกได้โคจรให้ทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งจากสถานะลูกน้องกลายเป็นน้องชายความหมายของชีวิตที่เปลี่ยนไปความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นชัดเจนเกิดขึ้นได้อย่างไรหาคำตอบได้ในครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะ
2: วันนี้แขกรับเชิญของเราครับคุณนอยและคุณบีสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ นอยไดโว
3: ใช่ครับ
0: ถูกไหมคะทำธุรกิจตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ประสบความสำเร็จจากที่แบบเริ่มต้นด้วยการขายออนไลน์ก่อน
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็มามีหน้าร้านของตัวเอง
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจมีลูกน้องแล้ววันนึงค่ะบีซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวนอยอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับไอดอลตัวจริงของเขาได้มาทำงานกับนอยต้องถามว่าคนที่เป็นไอดอลของเรากับตัวจริงที่พอมาเป็นลูกจ้างเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนยังไงคะ
4: โอ้เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าดูอบอุ่นครับพี่ดูอบอุ่นแล้วดูเป็นกันเองมากๆครับผมใช
2: ่ทำไมถึงมองนอยเป็นไอดอล
4: คือเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เขากำลังจะทำครับพี
2: ่แต่เราได้ข่าวมาว่านอยจริงๆนอยเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หงุดหงิดง่ายเลยล่ะ
3: ใช่
2: นะตอนที่เปิดร้านที่มีลูกน้องอายุเท่าไหร่นะครับ
3: ประมาณสัก21ได้มั้งครับ21ประมาณนั้น
2: 21แต่เราบริหารการความหงุดหงิดของเรากับลูกน้องเรายังไง
3: จะมีบีจะมีลูกน้องที่เข้าใจครับไม่ได้แบบโวยวายอะไรขนาดนั้น
2: หงุดหงิดคือหงุดหงิดประมาณไหน
3: แบบทำไมไม่ได้ดั่งใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยครับ
2: แล้วเรื่องที่ทำให้เราหงุดหงิดคือเรื่องอะไร
3: หนักๆก็น่าจะเป็นเรื่องแบบเอ้ยดูแลลูกค้าไม่ดีอะไรเงี้ยที่แคร์ไม่ดีทำรถลูกค้าแล้วเกิดปัญหาอะไรเงี้ยครับ
0: แต่กับบีเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีประวัติทำให้รถของลูกค้าเสียหายมาพอสมควร
3: ใช่ครับ
0: ของนอยเองก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสบีอยากให้เล่าเหตุการณ์ที่เราทำรถลูกค้าเสียหายอะค่ะ
4: ก็คือมีความจำเป็นต้องเอารถลูกค้าออกไปข้างนอก

0: พราะทีนี้พอจังหวะขากลับจังหวะที่หักเลี้ยวรถลูกค้าไอตัวรถที่ผมคล่อมอยู่อ่ะมันดึงตัวผมลงไปเพราะว่ารถมันค่อนข้างหนัก
1: มันรถจะเป็นรถบิ๊กไบค์แบบหนักประมาณ200กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับพอเวลาหักเลี้ยวสุดแล้วมันไม่มีทักษะในการขับขี่มันก็จะล้มแปะง่ายอะไรเงี้ยครับก็พอเขาจะมาถึงหน้าร้านเขาก็ขับรถผมก็เห็นอยู่เนี่ยอยู่ๆก็แปะล้มลงต่อหน้าต่อตาเลยและส่วนที่เสียหายก็มันก็เยอะไหมมันก็เยอะแต่มันก็ไม่เยอะมากก็เลยคิดว่าแบบไม่เป็นไรเราก็เพิ่งเปิดร้านเราก็เริ่มมาด้วยกันเราก็มันคงต้องมีสักวันแหละที่เป็นแบบนี้ถ้ามันเป็นคนที่มันไม่น่ารักหรือเกเรหรือพูดยากสั่งยากมันก็อีกอารมณ์นึงนะแต่อันนี้มันก็พูดง่ายสั่งง่ายพอมันมีผิดพลาดปัญหาเอ้ยพี่มาขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจแบบเดี๋ยวตัวนี้ผมช่วยรับผิดชอบก็ได้แต่นอยบอกไม่ต้องอะไรเงี้ยจำไว้ครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องทำอีกอะไรเงี้ย
2: นอกจากเรื่องการให้โอกาสกับบีแล้วเนี่ยเรื่องความไว้วางใจก็ไว้วางใจบีมาก
1: ใช่
2: ถึงขนาดไหนคะ
1: ก็ถ้าใครที่เข้ามาในชีวิตผมเนี่ยผมจะให้ความไว้วางใจค่อนข้างน้อยมากหมายถึงว่าจะมีเซฟโซนค่อนข้างสูงมากแต่บีอยู่กับผมด้วยที่ว่าเขาเข้ามาทำงานจะเป็น FC มาขอแพ็คของแพ็คนู่นแพ็คนี่ส่งเฉยๆจนสุดท้ายได้มาทำรถทำอะไรด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าแบบไว้ใจบีมากๆแบบไม่มีแม้แต่ 1% ที่ว่าจะไม่เชื่อใจเชื่อใจทั้งหมดครับให้บีดูแลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวหรือจะผมจะต้องเดินออกไปซื้อข้าวซื้อของผมก็แค่ชี้น้องเขาจะเป็นคนจ่ายอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็รถต่างๆขับก็พาผมขับอะไรเงี้ยพาไปด้วยกันก็จะทิ้งกุญแจเอาบีดูแลไว้นะอะไรเงี้ย
2: กุญแจลิ้นชักเก็บเงิน
1: ทั้งหมดครับ
2: บีก็เป็นคนดูแล
1: บีนี่ต้องบอกว่าเป็นแบบมือขวาเลยก็เลยแบบให้ทั้งหมดเลยครับ
2: ไว้ใจมาก
1: ไว้ใจมาก
3: แล้วความไว้ใจนี่คือไม่ใช่แค่เรา
1: ไม่ใช่ครับ
3: รวมไปถึงแม่น้องคนในครอบครัวเราด้วย
1: ถูกต้อง
3: น้องก็ไว้ใจบี
1: ใช่น้องแฟนแม่ก็เชื่อใจไว้ใจหมดสามารถเดินเป็นคนที่สามารถเดินเข้าเดินออกห้องนอนผมแล้วก็ที่บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงคร
0: ับ ก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไปเลยพี่เพราะว่าทุกอย่างที่เราไม่คิดว่าของพวกเนี้ยแบบเขาจะมาฝากกับเราได้ก็สุดท้ายเขาก็ไว้วางใจตัวผมว่าให้ฝากดูแลให้หน่อย
2: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปได้ดีแล้วช่วงที่ธุรกิจกำลังเจริญรุ่งเรืองน้อยเองก็ได้โอกาสดีในชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คือการบวชทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่
1: ใช่ครับผมทำงานมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็อายุมันก็ประมาณสัก20กว่า22มั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็เลยยังไม่ได้บวชเลยตอนอายุ20ก็เลยตั้งใจแบบบวชให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าฤดูการแข่งขันแล้วขับมอเตอร์ไซค์แล้วแบบจริงจังแล้วก็เลยแบบเป็นให้เป็นสิริมงคลหน่อยอะไร
2: ทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีน้อยให้โอกาสดีเป็นโอกาสที่ดีในการทำงานแล้วก็ได้มาดีเองก็ได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็นไอดอลของตัวเองด้วยได้โอกาสในการทำงานแต่แล้วนะคะอย่างที่น้อยบอกว่าน้อยเนี่ยไปบวชเพื่อทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่จากการบวชเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้มีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเริ่มจะสั่นคลอนเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: สวัสดีโยมน้อง
1: พี่น้อยศึกแล้วเหรอ
0: ศึกแล้วสิวะ
1: งั้นก็เจริญพรนะโยม
0: นันพาต้องพูดแล้วอะไรเนี่ยดูอะไรอยู่ตาโตตื่นเต้นขนาดเนี้ยนะหนังโป๊เหรอ
2: ดูเองแล้วกัน
0: ให้ดูซะด้วย
1: นายเดี๋ยวพี่เอาเงินค่าทอดไปใส่เก๊กก่อนนะ

0: นายไหลหลวงพี่นายแกจะสึกนะ
1: ไงอ่ะชัดไหมน่ารักของพี
2: ่ไม่คิดว่าบีมันจะทำแบบนี
1: ้ที่พีคือมันทำตอนพี่ไปบวชอยู่ด้วยนรกแดกกับบาฮามันแน
2: ่เฮ้ยนายไม่เอาไม่พูดแช่งใครแบบนั้น
0: แต่มันเพิ่ง

0: งตังค์พี่ไปนะ
1: เออใจเย็นเดี๋ยวพี่จัดการเองนิ่งๆไว้แล้วกันบีมันมานั่นแหละ
0: เฮ้ยพี่น้อยหูออกมาจากไหนพี่หูโคตรคิดถึงเลยเอ้ยกอดได้ไหมพี่ได้ดิสึกแล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านพี่

0: ของยังขายออกได้ตลอดสุดยอดเลยนะพี
1: ่ก็ได้มีคอยช่วยดูแลนั่นแหละขอบใจนะ
0: ไม่เป็นไรเลยพี่เรื่องแค่นี้เอง
1: เออบีพี่ดูในเกมเมื่อกี้อ่ะตังที่ได้กับรุ่นกับของที่ปล่อยไปอ่ะมันไม่ตรงกันนิดนึงป่ะนะคือบีได้ปล่อยของไปถูกกว่าราคาบ้างหรือเปล่า
0: เออใช่อ่ะพี่ผมว่าผมไม่เคยพลาดนะ
1: แต่มันเหมือนจะได้ตังน้อยกว่าที่ควรจริงๆว่ะเทียบกับของที่ออกไปอ่ะกับที่บีส่งให้พี่ดู
0: หรอพี่อ๋อตอนนั้นแน่เลยพี่คือมีลูกค้ารีบซื้อมากเลยช่วงนึงพี่ผมคงคิดราคาผิดไปจริงๆแน่ๆเลยพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษ
2: พอให้ผมสดพี่บี
0: อะไรวะอะไรพี
1: ่ดวง

0: ไรพี่หน่อยพี่หน่อยผมขอโทษพี่ผมขอโทษผมพลาดไปแล้วพี่หน่อย
1: คือพี่ก็พยายามพูดเว้ยเพื่อแกยอมรับเองแล้วอะ
0: ผมโคตรผิดหวังในตัวพี่เลยว่ะพี่บีไหนว่ารักพี่น้อยนักหนาเหมือนเป็นพี่แท้ๆไง
2: เฮ้ยพี่รักพี่น้อยจริงๆ
0: รักกันแล้วทำเงี้ยวะจะเอาไงพี่น้อย
2: พี่น้อยพี่น้อยผมผิดไปแล้วพี่ผมรู้ว่าเรื่องเงินก็แย่แล้วอ่ะที่ผมเสียใจกว่าผมทำผิดต่อความไว้ใจให้ผม
0: เขาเรียกตำรวจเลยไหมพี่น้อย
1: แกจะยอมติดคุกหรือว่าแกจะลองไปบวชสักพัก
0: ฮะ
2: อะไรนะพี
1: ่ไปบวชสักพักที่วัดมันดีนะพี่ไปบวชมาแป๊บเดียวอะคิดอะไรได้ตั้งหลายอย่างเว้ยคือถ้าแกไปบวชบ้างอะมันอาจจะดีขึ้นก็ได
0: ้โอ้ยอะไรของพี่วะพี่น้อย
2: พี่น้อยเอาจริงเหรอพี
1: ่ก็ถ้าบีโอเคอ่ะจะเลือกอะไร
2: ไปบวชครับ
0: ถึงพี่น้อยจะให้อภัยมันอ่ะแต่ผมไม่หรอกลืมไปแล้วกันนะที่เคยบอกว่าพี่เป็นเหมือนพี่น้องเราอีกคนอ่ะ
2: นาย
1: พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันพี่จะได้ช่วยเหลือจัดการเรื่องบวชให
2: ้ได้ทุกเมื่อเลยพี่แค่พี่ให้โอกาสผมก็ดีแค่ไหนแล้วขอบคุณมากพี่แต่ผมขออะไรพี่อยากได้ไหมครับพี่น้อย
1: ขออะไรอีกวะ
2: คือพี่อ่ะช่วยผมแล้วขอให้สักวันหนึ่งผมได้มีโอกาสช่วยพี่บ้างนะครับ
1: เออได้ดิ
3: จากความไว้วางใจที่น้อยมีให้กับบีก
4: ็
3: เกิดเหตุการณ์อย่างในละครทุกคนผิดหวังกับบีมากตอนนั้นบีรู้สึกไงคะ
5: ตอนนั้นทุกอย่างมันรู้สึกแบบพูดไม่ออกแบบมันบอกไม่ถูกมันบรรยายเป็นแบบประโยคไม่ได้เลยคือใจตอนนั้นไม่รู้มันคิดอะไรอยู่ว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยก้อนเงินที่เราแบบเห็นในทุกวันจับทุกวันมันเลยเกิดความรู้สึกอยากได้มันขึ้นมาแค่นั้นครับ
6: แล้วจากละครนี่คือการขโมยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่โดนจับได้แล้วถามจริงว่าก่อนหน้านี้เคยขโมยมาก่อนไหม
5: เคยครับผมช่วงตอนที่ผมเข้ามาทำงานกับพี่น้อยแรกๆอ่ะเวลาพี่น้อยใช้ไปซื้อของแบบซื้อข้าวซื้อข้าวของอะไรพวกนี้พี่แล้วพวกตังทอนอ่ะผมก็จะวางไว้ให้แต่บางทีพี่น้อยจะไม่ได้เก็บแล้วพอไม่ได้เก็บเนี่ยมันพอเราเห็นเงินตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วเห็นในทุกๆวันทุกๆวันแล้วไม่เก็บ

0: อีเราก็เลยแบบเก็บมาเลยเริ่มครั้งแรกเลยจำได้ว่าตอนนั้นหยิบไป270 บาท
1: ครับ
0: ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นมาก็อัพไปเรื่อยๆเป็น2 300 500จนถึงหลักหมื่น
2: แล้วนอยเองไม่สงสัยล่ะคะว่าเงินทอนเนี่ยอ่ะอย่าง270บาทนอยไม่ได้เก็บแล้วอยู่ดีๆมันหายไปไหน
1: คือนอยปกตินอยเป็นคนไม่ถือตังค
2: ์
1: ไม่ถือตังค์หมายถึงว่าไม่มีตังค์ติดตัวแต่ว่าจะเงินจะอยู่ลูกน้องอยู่กับแฟนอยู่อะไรเงี้ยครับก็ใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำอะไรไว้
2: ค่ะ
1: พอเขามีเท่านี้ทอนมาเท่านี้อ้าวก็คิดว่าเท่านี้ไม่ได้ซักถามต่อว่ามันอะไรยังไงคือในบริษัทในออฟฟิศก็ไม่ได้มีแค่บีคนเดียวเราจะไปว่าบีเลยก็แบบ
3: ไม่ได
1: ้เกรงใจจะไปโทษคนอื่นในออฟฟิศก็กลัวเสียบรรยากาศเออมึงไม่เชื่อไว้ใจผมเหรอเอองั้นถ้าไม่ไว้ใจผมเผลอบอกไม่ทำงานขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวจะบรรยากาศในออฟฟิศมันจะเสีย
3: ก็เลือกถามดีกว่า
1: ไม่ถามครับครับ
2: ยอมเสียเงิน
1: ใช่
2: แต่ว่าเพื่อรักษาบรรยากาศในการทำงาน
1: รักษาบรรยากาศรักษาความสัมพันธ
2: ์ค่ะแล้วนอยเคยสงสัยบีไหมคะก็ไม่เคย
1: ไม่เคยครับ
2: จนมาจำนวนด้วยหลักฐาน
1: ใช่ตอนแรกที่เห็นคลิปก็มีแฟนมีน้องมีแอดมินเอามาให้ดูก็ยังไม่ค่อยเชื่อตอนแรกเขาพูดลอยๆมาก่อนว่าบีอ่ะแอบเงินขโมยเงินนะอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นจนน้องก็ยังไม่เชื่อนะบอกเป็นไปได้ไงมันจะขโมยไปทำไมมันจนแฟนแล้วก็น้องเอามาให้ดูก็เห็นว่าเป็นแบบบีกำลังหยิบเงินในกระเป๋าของแฟนในกระเป๋าของน้องอะไรเงี้ยครับ
3: แล้วทำไมวันที่เรารู้ว่าบีเนี่ยขโมยเงินเราแทนที่น้องเราแท้ๆบอกว่าเรียกตำรวจจับเลยไหมทำไมเราถึงให้2ออปชันระหว่างติดคุกกับบวช
1: ก็ด้วยที่ตัวผมเองเพิ่งออกมาจากวัดแล้วก็เพิ่งสึกมาก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้ซึ้งในพระธรรมแล้วก็ได้ความอะไรแบบหลายๆอย่างเรียนรู้ชีวิตหลายๆอย่างผิดถูกชั่วดีเรามีเวลาอยู่ในช่วงของตัวเองค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยทำให้คิดว่าอ่ะถ้าสมมติเนี่ยขโมยเงินมันก็ติดคุกอยู่ประมาณกี่ปีไม่รู้อ่ะ
0: 9 ปี
1: เพราะว่ามันหลายครั้งไงมันมีหลักฐานหลายครั้งมันก็9ปีแล้วก็ผมก็เลยอ่ะงั้นก็ลองไปบวชกับพระอาจารย์เดียวกันดูละกันที่วัดป่ามณีการแล้วก็เลยลองให้โอกาสดูครับ
2: มาแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะ2ท่านค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นนักแสดงตลกคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเป็นเซลล์ขายรถแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงตลกก็เลยไปเข้าเวทีการประกวดแล้วก็เป็นคนที่ได้รับโอกาสจากบุคคลอื่นๆมากมายทำให้สามารถที่จะทำตามความใฝ่ฝันของตัวเองได้สุดท้ายแล้วก็ได้ไปแสดงในรายการโทรทัศน์นะคะคุณขิงณภัทรค่ะส่วนอีกท่านนึงค่ะเป็นนักร้องสาวสวยนะคะเสียงหวานไพเราะแล้ววันนี้มาในฐานะตัวแทนของนายจ้างที่ทำวงดนตรีของตัวเองเราก็ต้องดูแลลูกน้องเนี่ยมากมายมีวิธีการทำงานยังไงมีวิธีการดูแลลูกน้องยังไงเดี๋ยวได้คุยกันนะคะคุณฝนธนสุนทรสวัสดีทั้งสองท่าน
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
3: สวัสดีถามคิงก่อนในฐานะที่คิงเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนคิงเคยทำอะไรผิดและนายจ้างเขาทำกับเรายังไง
5: เรื่องเนี้ยผมเพิ่งเปิดเผยในรายการนี้ครั้งแรก
3: ครับ
5: ตอนผมเรียนจบใหม่แล้วผมตอนนั้นเป็นพนักงานรับรถจะมีฟอนต์ด้านหน้าที่คอยรับรถว่าลูกค้าเนี่ยเอารถมาใช้บริการจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรืออะไรบ้างเนี่ยเราก็ทำอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์ก็คล้ายๆกับคุณบีเลยพอลูกค้าชำระเงินเนี่ยเราจะเก็บเงินก่อนแล้วก็เอาไปส่งให้ฝ่ายบัญชีแล้วก็เวลาตรวจรถลูกค้าเนี่ยเราจะเห็นหมดเก๊รถลูกค้าอะไรเหรียญอะไรต่างๆเราเห็นพวกนี้หมดอย่างที่บอกว่าเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครยิ่งพอเห็นได้บ่อยๆเงี้ยแต่ตอนนั้นความจำเป็นของผมก็คือว่าเราจบใหม่แล้วเรามีลูกก็แบบว่าเงินเดือนวุฒิปวสเงินเดือนมันก็แค่ 6,000 กว่าบาทมันไม่พออ่ะเริ่มจากเล็กๆจากหยิบเหรียญหรืออะไรพวกนี้ก่อนพอเราทำแล้วมันไม่มีใครจับได้อ่ะมันก็ค่อยขยับ
3: ทำอยู่นานไหม
5: ประมาณสักเดือนนึงได้ครับจนแบบว่าบริษัทรู้มี2แนวทางเหมือนกันแจ้งตำรวจกลับให้ออกเหมือนเราก็ขอโอกาสแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทนั้นด้วยที่แบบว่าให้โอกาสเราเขาไม่แจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าก็ให้เราออกไปพอเราออกไปครั้งนั้นถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเราก่อนที่เราจะไปเป็นเซลล์ขายรถเป็นผู้จัดการศูนย์อีกบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทรถยนต์ในจังหวัดอ่ะเขาถึงกันอยู่แล้วแต่ด้วยตรงเนี้ยที่เขาให้โอกาสเราทำให้เราสามารถไปทำงานเลี้ยงลูกเราได้อีกและหลังจากนั้นเราก็ถึงได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการนั่นเกี่ยวกับการทุจริตของเราเลยที่เราเกือบทำให้อนาคตเราเสียไป
2: ต้องถามคุณฝนบ้างในฐานะของห้างมีลูกน้องภายในวงมากมายเคยมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นไหมคะ
4: สิ่งที่ฝนเคยเจอในลักษณะแบบนี้อันนี้เล่ากันแบบขำๆนะคะก็คือแม่เราเองแกดอดมาเอาเงินเราก็แบบเอ๊ะขโมยที่ไหนเนาะเอาไปไม่หมดสมมติว่าในกระเป๋ามีแบบ100นึงก็จะหายไป20
5: ครับ
4: ในกระเป๋ามี500ก็จะหายไป100นึงอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแบบได้ทําไงดีจับขโมยดีกว่า
3: ทําไงฮะ
4: ก็เลยเอาตังค์อะค่ะแบงค์110ใบแล้วก็เขียนเลยเขียนชื่อเลยฝนนัมเบอร์คือเลขที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: ค่ะ
4: รันเลยค่ะ
5: ฮะ
4: แล้วก็เอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็เอาไว้ในห้องนั่นแหละแล้วก็โอ๊ยเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก่อนนะ
5: อ
4: ๋
5: อตะโกนเสียงดังด้วย
4: ตะโกนเสียงดัง
5: เสียงดังบอกโจร
4: เดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนนะกลับมาก็คือเงินหายจริงๆหายสมมุติว่าหายไปใบที่7 1 2 3 4 5 6 7หาย8 9 10แล้วก็เอาละใครมีเงินแบงค์100ไหนมาดูซิอ้าวนี่ไงแม่ก็มีแม่มีของแม่บอกอ๋อเหรอไหนดูเงินแหวนหน่อยก็เลข7ค่ะแล้วก็บอกว่าก็คุยกับแม่แล้วก็บอกว่าแม่มีอะไรแม่ก็บอกนะแม่บอกว่าเออแม่ต้องเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเนาะแม่ก็บอกสิอะไรประมาณนี้นี่คือความสัมพันธ์แบบว่าเออถ้าอย่างเงี้ยเราจะต้องแจ้งตำรวจไหมก็ไม่ใช่สรุปแล้วก็คือว่าบอกแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแม่บอกเลยนะแม่ไม่ต้องดอดมาเอานะอะไรประมาณนี้
2: มาถามบีนะคะหลังจากที่ไปบวชได้อะไรมาบ้างจากการบวชทางนี้คะ
0: รู้สึกเป็นคนใหม่มากขึ้นกว่าเดิมจากเป็นคนที่คิดลักเล็กขโมยน้อยกลายเป็นคนที่รู้สึกขยันขันแข็งมากกว่าเดิมคือไม่คิดที่จะลักเล็กขโมยน้อยแล้ว
2: เพราะว่ามีคนจับได้หรือเปล่าคะมันเลยทำให้เราไม่กล้าทำอีก
0: กลัวคนที่เรารักกับคนที่เขารักไม่เชื่อใจเราอีกต่อไปเหมือนอย่างที่พี่น้อยเคยไว้ใจ
2: ใช
0: ่ก็กลัวความรู้สึกนั้นมันจะหายไป
3: แต่แล้วระหว่างที่เริ่มสำนึกบวชอยู่มันก็เกิดอุบัติเหตุคุณได้ประสบอุบัติเหตุกับบิ๊กไบค์บีรู้ข่าวไหมว่าระหว่างที่เราบวชอยู่ไอดอลของเราเนี่ยลูกพี่เราเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุบิ๊กไบค์
0: รู้ครับผมเพราะว่าน้องที่ร้านเขาโทรมาบอกคือวันนั้นผมตกใจมากๆเลยว่าทำไมอยู่ๆพี่น้อยมาเกิดอุบัติเหตุได้
3: เจ็บหนักเลยใช่ไหมครั้งนั้น
1: เจ็บไหนครับก็หนักถึงขั้นเป็นอัมพาตประมาณ2ปีครับสันหลังหัก4ท่อนสันหลังที่หักละเอียดเป็นผมแล้วก็ไปบาดเส้นประสาทตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าขาดทำให้ไม่สามารถรู้สึกได้ตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าครับแล้วก็ซี่โครงหัก4ท่อนแล้วก็ทิ่มปอดทะลุแล้วผมก็พูดไม่ได้เพราะว่าปอดทะลุก็ต้องใส่เครื่องออกซิเจนตลอดเวลาวันๆก็จะนอนอยู่แต่กับที่อยู่อย่างเงี้ยจะทำอะไรไม่ได้จะพลิกตัวก็ไม่ได้เพราะว่าสันหลังหักหมดก็แบบทรมานมาก
2: แต่ทีนี้สิ่งที่มันสำคัญกว่าร่างกายมันก็คือจิตใจ
1: ใช่ครับ
2: เราเคยเป็นนักแข่งเราเคยประสบความสำเร็จมาต้องนอนนิ่งๆอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะช่วงนั้นจิตใจเป็นยังไง
1: ตอนนั้นรับตัวเองไม่ได้ครับรับตัวเองไม่ได้แล้วก็เราทำงานเองนู่นนี่นั่นเองทุกอย่างจากการธุรกิจเองหมดแล้วก็มีทีมแข่งเองทำนู่นทำนี่เองคือสู้ด้วยมันด้วยตัวเองตลอดแต่วันนี้กลายเป็นว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยท้อครับท้อสุดมากๆเพราะตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ22-23
3: ซึ่งก็คือเรียกว่าเพิ่งประสบความสำเร็จได้แป๊บเดียว
1: แป๊บเดียวครับ
3: ก็เกิดอุบัติเหตุเลย
1: ใช่ครับ
3: แล้วนอนอยู่โรงพยาบาลนานเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2เดือนแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลครับ
3: แล้วก็กลับบ้านซึ่งบีบวชก่อนนอยจะประสบอุบัติเหตุประมาณเดือนนึงมันก็ครบ3เดือนคือ1พรรษา
0: ใช่ครับ
3: แล้วกลับมาดูแลเขาเลยไหม
0: ก็ตอนนั้นยังครับผม
3: ไปไหนครับ
0: ตอนนั้นผมไปทำงานที่บริษัทอื่นยังสำนึกผิดอยู่ยังไม่กล้ามาเจอหน้าเขาทั้งแม่ทั้งน้องทั้งตัวเขาเองก็ยังไม่กล้ามา
3: น้อยครับแล้วเพราะอะไรอยู่ดีๆถึงโทรเรียกบีกลับมา
1: ก็พอร่างกายผมฟื้นฟูดีขึ้นปุ๊บร้านที่เปิดมันบริหารไม่ได้จะเดินทางไปร้านเนี่ยไม่ได้แล้วยากเคลื่อนไหวยากต้องนั่งวีลแชร์ต้องมีคนแบกวีลแชร์หามวีลแชร์มันค่อนข้างยากเราก็เลยทักไปถามบีเอ้ยบีเป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างแบบทำอะไรอยู่วะเป็นไงบ้างออกมาแล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดีครับพี่นู่นนี่นั่นดีครับพี่แต่ว่า ผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แบบทำงานที่อื่นแบบไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออถ้าไม่สนิทไม่สบายใจก็กลับมาทำกับพี่น้อยก็ได้นะอะไรเงี้ยเออก็บอกอย่างนั้นเลยครับ
3: เรารู้สึกไงวันที่เขาโทรหาเรา
0: ก็รู้สึกว่าตกใจนิดนึงว่าทำไมถึงไว้ใจเราอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรใช่เพราะตอนนั้นงงมากเลยแล้วมันประจวบเหมาะกับจังหวะนั้นผมกำลังจะออกจากที่ทำงานที่ผมทำอยู่ใช่แล้วพี่น้อยก็ทักมาเดี๋ยวนั้นเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: แล้วตัดสินใจมาอยู่กับเขาเลยไหมคะ
0: ก็ตัดสินใจออกมาแล้วก็มาอยู่กับพี่น้อยเลยครับผม
2: ต้องถามน้อยด้วยว่าทำไมน้อยถึงยังไว้ใจมันไม่มีอะไรรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาก็เคยทำให้เราเจ็บมานะ
1: ครับผมก็รู้สึกว่าคนอ่ะคนนึงนะถ้ามันผิดพลาดแล้วอ่ะแล้วมาสำนึกแล้วอ่ะมันไม่อยากทำแบบเดิมหรอกมันก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าแผนที่นอยเตรียมไว้ว่ามันจะให้มันไปบวชสุดท้ายปลายทางนอยจะให้มันกลับมาอยู่ดีแล้วบีก็กลับมาแล้วก็แบบทำตัวดีอะไรเงี้ยผมก็เลยชวนเข้ามาอีกทีนึงครับ
2: กลับมาครั้งนี้นี่ก็คือยิ่งตั้งใจทำงานมากกว่าเดิมไหมคะบี
0: ตั้งใจแบบสุดๆเลยครับพี
1: ่ผมคิดว่าแบบถ้าเป็นไปตามเนี่ยคนที่จะได้กลับมาคือไม่ใช่บีคนเดิมมันจะได้บีที่ดีกว่าเดิม
2: น้อยคิดแบบนั้น
1: ใช่เพราะว่าบีเคยทำรถลูกค้าล้มมันก็มีประสบการณ์แล้วถ้าสมมุติน้อยจะต้องไปจ้างคนอื่นยกก็ทำล้มยกก็ขโมยตังค์แล้วก็ต้องไปบวชอะไรเงี้ย
3: ทุกอย่างก็เริ่มใหม
1: ่เริ่มใหม่ไอ้นี่ก็มามันครบแล้ว
3: แต่นี่พังมาหมดแล้ว
1: พังมาหมดแล้ว
3: คือคิดอย่างน
1: ั้
3: น
1: ก็เลยว่ามันคงไม่มีพังกว่านี้แล้วถ้าพังกว่านี้ก็คงไม่ย่ายแล้วอยู่ในสังคมไม่ได้แล้วก
2: ็
1: เลยกลับมาเป็นบีที่ดีกว่าเดิมครับ
2: ค่ะบีตอนที่กลับมาค่ะทำยังไงให้เขายิ่งไว้ใจเราทั้งนั้นที่เราก็เคยมีประวัติ
0: ตั้งใจทำงานเขาสั่งอะไรมาก็ทำเขาให้เราไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยตังทุกบาททุกสตังก็คืนให้เขาหมดเลย
1: มีลองใจเหมือนกันนะหมายถึงว่าเอ้ยดูดิว่าจะเอาอีกป่ะก็เลยให้แต่รอบนี้นับไงแต่ว่าก็ดีนะที่ว่ามันขโมยหลังจากนั้นมานอนเป็นคนถึงเงินมาตลอดเลยไม่ให้ใครถือแล้ว
3: นอยไว้ใจบีคนที่บ้านล่ะแม่แฟนกับน้องเขาให้โอกาสเหมือนนอยไหม
1: ไม่เขาแอนตี้เลยจะกลับมาทำไมอย่างเงี้ยน้อยบอกเออน้อยเชื่อว่าน้อยมองคนไม่ผิดหรอกน้อยว่ามันต้องกลับมาคนดีบ้างแหละถ้ามันจะไม่ดีมันก็อยู่ไม่ได้แล้ว
3: แต่ตอนเนี้ยเขาไว้ใจแล้วใช่ไหมให้เราได้ดูแลกับน้อยเต็มที
0: ่เต็มที่เลยครับผม
3: บีคิดว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรทำไมทุกคนถึงไว้ใจล่ะ
0: ผมทำให้พี่น้อยเขากลับมาเชื่อใจได้อีกครั้งนึงเลยทำให้แบบว่าแม่ก็เห็นท่าทางของพี่น้อยว่าเออเนี่ยเหมือนพี่น้อยอ่ะจะให้โอกาสบีจริงๆแล้วไว้ใจบีจริงๆใช่ครับผมรวมถึงตัวน้องด้วย
2: ทางครอบครัวของน้อยเนี่ยไว้ใจถึงขนาดว่าแม่ต้องย้ายไปทำงานต่างจังหวัดแม่ก็ไปโดยที่มั่นว่าบีจะสามารถดูแลน้อยได
0: ้ครับผม
2: ขนาดนี้เลย
0: ใช่ครับผม
1: ใช่เพราะว่าแม่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาก็เป็นห่วงจริงๆเขาจะต้องไปตั้งนานแล้วแต่เขาเป็นห่วงว่าเอ้ยน้อยสภาพจิตใจเป็นอย่างนี้นู่นนี่ใครจะดูใครจะอะไรไงจนแบบบีคอยดูแลน้อยได้แฟนน้อยดูแลน้อยได้เขาก็เลยไปแบบไม่ต้องห่วงละไปทำงานเต็มที่ที่มีบีมีน้องมีแฟนดูแล
2: แม่ก็สบายใจโล่งใจ
1: สบายใจ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะเชื่อใจมากกว่าเก่าไหมคะบี
0: รู้สึกว่าเชื่อใจมากกว่าเก่าครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนแม่จะไม่ได้พูดแบบทำนองว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีช่วงพักหลังๆมาก็จะโทรมาบ้างแบบว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะน้อยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช
2: ่แม่โทรหา
0: ใช่ครับผม
2: นอกจากมาช่วยงานแล้วยังช่วยอย่างอื่นบีด้วยอีกไหมคะ
0: เวลาพี่น้อยเขาจะไปถ่าย YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยช่วยประคองพี่น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ช่วยตลอดเวลาต้องกายภาพอะไรเงี้ยต้องมาเดินหัดว่ายน้ำลงน้ำอะไรเงี้ยบีก็จะเป็นคนพาไปเป็นคนปะวันนี้พี่น้อยปะเดินสัก5เมตร10เมตรปะลองดูผมพยุงให้อะไรเงี้ยปะวันนี้ถ่ายคลิปปะพี่น้อยอยากลองขี่รถปะเดี๋ยวผมให้ซ้อนอยากนั่งซิลมอเตอร์ไซค์ไหมเดี๋ยวผมซ้อนผมเดี๋ยวผมขับให้อะไรเงี้ยด้วยกำลังใจที่ผมแบบวันนอนแต่อยู่กับโรงพยาบาลกายภาพคุณหมอท่านี้นะครับคุณน้อยท่านั้นนะครับมันก็เปลี่ยนเป็นแบบเฮ้ยมาลองคอมมอไซค์มาลองอะไรฟิลที่เราเคยทำกิจวัตรคือบีเป็นคนที่ทำให้เหมือนเราไม่เป็นคนป่วยมาช่วยให้เราแบบมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นครับ
2: บีเคยคิดจะทิ้งนอยไปไหม
0: ไม่คิดนะครับผมไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยว่าจะทิ้งเขาไป
3: ที่ทำทั้งหมดเพื่อขอบคุณโอกาสที่เขาให้เราซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหม
0: ก็มีส่วนนะครับ
3: เนาะ
0: คืออยากจะทดแทนสิ่งทดแทนจิตใจที่เราเคยทำให้เขาแบบความรู้สึกนั้นมันพังให้มันกลับมาเหมือนเดิม
3: คราวนี้เราก็ทำให้โดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยคืออยากทำให้อย่างเดียวอยากเป็นผู้ให้กับเขาบ้าง
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็ช่วยทุกอย่างจากวันที่บีได้รับโอกาสจากนอยนะคะในฐานะของนายจ้างกับลูกน้องมาจนวันหนึ่งวันที่นอยเองก็มีปัญหาสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปความท้อแท้ใจที่เกิดขึ้นก็ได้บีเนี่ยแหละที่เข้ามาดูแลเหมือนกับบีก็ให้โอกาสนอยกลับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
6: ใช่เลยค่ะเตงเออพี่นอยแกโคตรใจดีเลยนะบ้าเขาไม่ได้ซื้อให้เลยคือเขาซื้อแล้วให้เราไปผ่อนกับแกไงเออคือมันก็จะถูกกว่าที่เราไปซื้อกับที่ร้านไงแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะเตงเออนี่กำลังเช็ดรถอยู่เลยไม่ต้องห่วงเลยเตงฮะเออจริงเตงเขาไม่รู้เลยนะว่าชีวิตเนี้ยเขาไม่ได้เจอพี่นอยอ่ะชีวิตเขาจะเป็นยังไงเนี่ยพี่แกดีอ่ะเขาทุกอย่างเลยโคตรรักเลยลูกพี่คนเนี้ย
7: ทำไมไม่มีใครรักกูเลยสักคนทำไม
8: พี่นอยพี่นอยออกมาคุยกันก่อนนะพี่นอยอีดี้ก็ไม่รับสายสักทีว่าพี่นายออกมาคุยกันก่อนนะพี่
6: เต็งแป๊บนึงนะมีสายซ้อนอ่ะ
8: พี่บีมาที่บ้านด่วนๆเลยพี่นายจะฆ่าตัวตาย
6: ฮะอีกแล้วเหรอ
8: เออมาเร็วๆเถอะ
6: เออเดี๋ยวนี้ไป
8: พี่นาย
6: เออแค่นี้
8: พี่นายพี่นายออกมาคุยกันก่อนพี่นายพี่นายอย่าพึ่งนะพี่นายออกมาคุยกันก่อนนะพี่นายอยู่ไหนแล้ววะ
6: เฮ้ยนายเป็นไงบ้างวะ
8: ผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วอะ
6: เดี๋ยวพี่จัดการเองพี่กันเองพี่น้อย นี่บีนะพี่น้อย
7: บีทำไมมันทำกับพี่แบบนี้วะทำไมไม่มีใครรักพี่เลยสักคน
6: มีสิพี่มีผมแน่ๆคนหนึ่งที่รักพี
8: ่ผมด้วยพี่
6: ให้ผมเข้าไปนะพี
7: ่ไม่ต้องมายุ่งออกไป
6: พี่น้อยพี่อย่าลืมสัญญาดิพี่เคยพูดกับผมไว้ไม่ใช่หรอว่าพี่จะให้โอกาสให้ผมได้ตอบแทนพี่ไงให้ผมได้เข้าไปนะพี่พี่น้อย
8: พี่น้อย
6: พี่น้อยพี่น้อยอยู่ต่อหน่อยนะพี่
7: ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมอ่ะ
6: พี่น้อยครับเรื่องแค่นี้เองพี่ผมเชื่อนะพี่ผมเชื่อจริงๆว่าเดี๋ยวอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าพี่ทำพลาดอะไรไปจริงๆอ่ะมันจะอดเห็นนะพี่
7: ไม่รู้จะอยู่ไปอยู่ทำไมอยู่ทำงานอยู่ไปเพื่อใครอ่ะ
6: พี่น้อยอย่างน้อยๆอยู่ให้ผมได้ตอบแทนพี่ก็ได้พี่ยังไม่ให้โอกาสผมเลยเหรอผมไม่ยอมนะพี่เรื่องอะไรอ่ะพี่เคยช่วยผมไว้อ่ะแล้วพี่จะมาชิงตายก่อนอ่ะเท่ากับว่าพี่อ่ะปล่อยให้ผมเป็นคนอกตัญญูเลยนะพี่บาปซ้ำซ้อนจะตายอย่างน้อยๆอ่ะให้ผมได้ผ่อนค่ามอไซค์หมดก่อนก็ยังดีอ่ะพี่ถ้าพี่เกิดตายไปอ่ะแล้วพี่เป็นผีอ่ะมาหลอกผมกลัวก็ผมตายอีกคนนึงทำไงอ่ะ
7: I don't know.
6: ก็ยังยิ้มได้นี่พี
9: ่ช่างพูดจังนะเราอ่ะ
6: เอ้าถ้ายังยิ้มได้ก็จะพูดต่ออีกยาวๆเลยถ้าตายไปอ่ะอดฟังเสียดายนะพี่น้อยลองคิดดูนะงานค้างอีกตั้งเยอะนะพี่ลูกค้าอีกเพียบทุกอย่างพี่สร้างมาเองกับมือเลยนะจะยอมทิ้งไปง่ายๆจริงเหรอพี่ให้ผมแกะออกให้นะพี
9: ่พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเวลาบีพูดทีไรอ่ะมันทำให้พี่คิดได้ทุกทีเลยวะ
8: คงเพราะเป็นเหมือนพี่น้องที่พัดภาคจากกันมั้งขอบคุณนะครับพี่บี
9: พี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้ต้องเดือดร้อนและวุ่นวายเพราะพี่กันอีกแล้วอ่ะ
6: ไม่เป็นไรเลยพี่มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วพี่ไม่มีพี่อ่ะไม่มีผมหรอกทุกของพี่ก็คือทุกของผมด้วย
9: ขอบใจนะขอบใจจริง
6: ๆตายมากพี่ไม่เป็นไรนะพี่ไม่เป็นไรนะ
8: เรื่องที่ผมเคยด่าพี่บีไปอ่ะผมถือว่าโมฆะนะพี่ก็เป็นเหมือนพี่น้องเราอีกคนหนึ่งเหมือนกันขอบคุณนะครับ
6: ขอบคุณนะขอบคุณทั้งสองคนเลยเป็นไรแล้วไม่เป็นไร
9: ขอบคุณนะขอบคุณ
2: จากเหตุการณ์ในละครคือพอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยสภาพจิตใจมันแย่ถึงขนาดที่คิดฆ่าตัวตาย
1: ใช่ครับมันรู้สึกว่าแบบเราทำอะไรไม่ได้อ่ะอยู่ไปก็แบบเป็นภาระแฟนพ่อแม่น้องๆอะไรครับช่วงแรกๆนะครับรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วมองภาพไม่เป็นสีครับมองภาพไม่เป็นสีเป็นเฝ้าหมองไปหมดดูตลกก็ไม่ยิ้มดูอะไรก็ไม่ขำอะไรเงี้ยครับจากเดิมเป็นไบโพล่าแล้วก็กลายมาเป็นโรคซึมเศร้าต
2: ่อ
1: แล้วก็หนักมากครับช่วงนั้นก็จะมีบีนี่แหละครับคอยดูแลคอยเข้ามาเรียกขานเมื่อไหร่มาทันทีมาปั๊บทันทีอยู่ไกลแค่ไหนก็มาตีหนึ่งตีสองตีสามมาหมดครับแล้วก็ไม่ห่างไม่ขาดไม่ให้ผมอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
2: ทราบว่าไม่ใช่ครั้งเดียว
1: ที่คิด
2: จะฆ่าตัวตาย
1: ไม่ใช่ครั้งเดียวครับเพราะว่ามันจะมาเป็นพักๆมาเป็นช่วงไหนที่มันนอยมันเสียใจมากหรือว่าทะเลาะกับแฟนหรือแบบทะเลาะกับที่บ้านหรือใครก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะโยงมาเป็นเรื่องจะไม่อยู่อย่างเดียวเลย
3: จากที่เคยประสบความสำเร็จอยู่ดีๆวันนึงมันคือเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วพอมันมีปัญหามารุมเร้ามันก็เลย
1: ใช่
3: ทางออกคือคิดว่าไปดีกว่า
1: ใช่ครับ
3: เราอยู่ที่บ้านก็มีครอบครัวดูแลแม่น้องชายแฟนคนเหล่านั้นไม่สามารถหยุดนอยจากการที่คิดจะทำร้ายตัวเองได้กลับกลายเป็นบีเหมือนในละครเพราะอะไรอ่ะ
1: จริงๆที่บ้านเขาก็ทำดีทุกอย่างนะ
3: ครับ
1: แต่ว่าเหมือนมันไม่ค่อยสะกิดใจอ่ะเหมือนดูแลก็เหมือนดูแลปกติโอเคเทคแคร์เขารักเราเขาแต่ไอเนี้ยมันจะเป็นมีคำพูดมันสะกิดใจเออโอเคไม่ทำโอเคอยู่ต่อโอเค
3: ทำไมเราถึงพูดตรงใจเขาดีกว่าม
0: ันออกมาเองพี่คำพูดทุกอย่างแบบภาพที่เราแบบไม่อยากให้มันเกิดแล้วเรามาพูดกับเขามันทุกอย่างมันออกมาเองใช่มันออกมาจากความรู้สึกข้างในว่าคือมันไม่ใช่เวลานี้นะที่พี่น้อยจะไปอ่ะมันต้องมีอีกหลายอย่างอีกหน้าที่ที่จะต้องทำ
3: งั้นฝากไปถามแชร์อันนี้ต้องอยากถามทั้งคู่ฮะเคยเจอไหมประสบการณ์ที่แบบว่าปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตเราแต่กลายเป็นว่ามันคนนอกนี่แหละที่เป็นคนมาเติมเต็มมาให้กำลังใจเราจนมันเกิดความผูกพันเสมือนเป็นญาติพี่น้องจริงๆเคยเจอกันบ้างไหมครับ
5: ก็ยังของผมทุกวันนี้ในวงการตลกเนี่ยก็จะมีพี่นุ้ยเชิญยิ้มกับพ่อเป็ดเชิญยิ้มที่ เขาอยู่ข้างเรามาตั้งแต่เข้าวงการมาในยามที่วิกฤตโควิดอ่ะหยิบยื่นเงินมาให้เราโดยที่แบบว่าเราไม่เคยร้องขอเราไม่เคยแบบขอเขาเลยอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันแต่ทำไมเขาถึงเอ็นดูเราเป็นเหมือนน้องคนหนึ่งทำไมพ่อเป็ดเราก็ไม่ใช่ลูกหลานเขาทำไมเขาเอ็นดูเราเหมือนลูกหลานหนึ่งอะไรเงี้ยครับเนี่ยประสบการณ์ที่เราเจอมาซึ่งมันก็ทำให้ผมคิดว่าหลังจากนี้ต่อไปเราจะต้องทำตัวให้สมกับที่เขาเอ็นดูเรา
2: ค่ะพี่ฝนนะคะ
3: พี่ฝนเป็นคนที่มีลูกน้องเยอะในวงอะไรเงี้ยไปทีไปเป็นร้อยชีวิตพี่เคยมีแบบนี้บ้างไหมแบบบีที่แบบมาคอยดูแลเทคแคร์จนมันแบบประทับใจกับตัวเราว่าเฮ้ยไอคนนี้มันโดดเด่นออกมาแบบเฮ้ยเขาทุ่มให้เราเยอะขนาดนี้มีไหม
4: มีค่ะมีในลักษณะของการไหว้วานหรือทำอะไรเราก็จะไหว้วานแต่คนคนนี้คือเราไว้ใจแต่คนคนนี้ให้แต่คนคนนี้จัดการให้หรือว่าเวลาที่จะแบบพูดคุยหรือว่าปรึกษาพอไปคุยกับไอ้คนนี้เสร็จปุ๊บก็เราเหมือนเราสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบมันก็จริงใจดีเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนผ่อนคลายลงในสิ่งที่เราเจออะไรประมาณนี้มีเหมือนกันค่ะ
2: ก็จะเหมือนบีกับนอยที่ว่าหน่อยบอกว่าพอบีพูดเนี่ยมันคลิกขึ้นมาม
4: ัน
2: ใช่เราฟัง
4: แล้วก็มันจะเย็นลงใช่ไหมคะคุณหน่อยมันจะแบบมันจะแบบคำดาวลงโดยที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นคนคนนี
2: ้
4: คนอื่นเขาก็แบบไม่เอาน่าใจเย็นๆน่าแต่ทำไมเราไม่รู้สึกอ่ะแต่ถ้าเป็นคนเนี้ยไม่เอาใจเย็นน่าโหยังมีอะไรให้คิดอีกเยอะอะไรเนี่ยเรากับ
2: เ
4: รากับคลิกกับคนคนนี
2: ้
4: ก็มีเหมือนกัน
3: หรือมันเป็นไปได้ไหมพี่หมวยกับการที่เวลาเราปรึกษาใครบางคนหนึ่งที่เป็นแบบครอบครัวของเราหรือคนที่เรารู้ว่าเขารักเราจริงๆอ่ะเราจะมีความหวังว่าเขาจะต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี
4: ้
3: ต้องอย่างนั้น
4: ใช
3: ่และเราจะไปผิดหวังคือเราไปตั้งแง่ไว้เองอ่ะแล้วเราพร้อมที่จะผิดหวังแต่กับบางคนที่แบบไม่ได้มีความหวังบางทีพูดในสิ่งเดียวกันหรือน้อยกว่าสิ่งที่คนที่เรารักคนในครอบครัวพูดอีกแต่บางทีเราคลิกเฮ้ยเพราะเราไม่ได้คาดหวังไงกลับมาทางนี้บ้างบีฮะนอยเคยถามบีใช่ไหมว่าเราอาจจะเคยเป็นพี่น้องกันมาก่อนในชาติที่แล้ว
1: ใช่อันนี้เป็น
3: ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
1: มันเป็นความคิดที่ว่าเอ๊ะทำไมเราเจอปัญหากันมาเยอะจังเลยทำไมเราไปมาไปทำงานที่อื่นแล้วบ้างไปทำนู่นทำนี่แล้วบ้างไม่ยังวนกลับมาอีกแล้วก็กลับมาก็ดีขึ้นอีกจากตอนแรกที่มันเป็นเด็กแค่แพ็คเสื้อส่ง FC ก็กลายเป็นคนที่แพ็คสินค้ามาเป็นช่างแล้วก็จากช่างมันเป็นคนที่น้อยสนิทมากไว้วางใจมากแล้วก็กลายเป็นแอดมินที่คอยดูแลออฟฟิศน้อยเลยใช่ตอนนี้จากเงินเดือนตอนนั้นก็ขึ้นมาอัพหลายเท่าตัวใช่ก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าแบบแล้วเวลาเราพูดนะเราไม่ค่อยพูดกันเราแค่มองเงี้ยหรือว่าพูดไม่กี่คำมันรู้ด้วยตัวมันเองว่าน้อยคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยน้อยจะออไปทางไหนหรือมีความรู้สึกแบบไหนหรือตาน้อยนิ่งๆค้างๆนั่นก็จะรู้แล้วว่าน้อยไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่เจออยู่
3: เรียกว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วการกลับมาของบีในครั้งนี้เรียกว่ามันทำให้ทะลุกำแพงจนมองว่าบีเป็นหนึ่งในครอบครัวเราเลยไหม
1: ใช่บีใช่ถูกต้อง
3: กับการกลับมาครั้งนี้ของบีใช่ไหม
1: ถูกต้องแล้วก็ได้คนที่เป็นคนที่เราต้องการจริง
3: ๆเราได้เสมือนเป็นน้องมาอีกคนนึงเลยที่เป็นจากคนละสายเลือดกลายเสมือนมีสายเลือดเพิ่มมาอีกหนึ่งเลย
1: ถูกต้องถามบีได้เลยตายแทนได้หรือเปล่ามันตายแทนได้เลย
3: นี่
2: จริงตายแทนพี่หน่อยได้
1: ใช่น้อยก็ตายแทนมันได้เหมือนกันแบบนั้นเลย
2: นี่คือผูกพันเหมือนกับคนในสายเลือดเดียวกันเลย
1: ถูกต้อง
10: ครับ
2: การได้โอกาสทั้งนี้จากหน่อยทำให้ชีวิตของบีเป็นยังไงคะ
10: เปลี่ยนไปเยอะขึ้นมากๆเลยครับผมก็จากเมื่อก่อนที่ได้เงินเดือนแบบพื้นฐานมันพอแล้วพอเดี๋ยวนี้มามันทำให้รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นกว่าแต่ก่อน
3: คือคุณภาพการใช้ชีวิตมันดีขึ้นไปหมด
10: ใช่ครับผม
3: เลิกแล้วนิสัยที่ไม่ดีก็ไม่ทำ
10: ไม่ทำเลย
3: กลับมาเป็นผู้ให้บ้าง
10: ใช่ครับ
2: แล้วก็มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวของดีเองด้วย
10: ใช่ครับผมจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยให้เงินพ่อแม่เลยจนพักหลังๆมาพอได้อัพเงินเดือนปุ๊บก็ให้แม่มั่งให้พ่อให้แฟน
2: ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ
10: ก็ภูมิใจด้วยครับ
3: งั้นนี้ถามเลยว่าอนาคตวางแผนจะทำอะไรร่วมกันอีกบ้างไหม
1: ของผมตอนนี้ที่ผมทำก็จะเป็นของอันนี้จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับบิ๊กไบค์แต่ต่อไปผมจะไปทำในธุรกิจที่เป็นขายบิ๊กไบค์มือสองผมก็จะไปลุยเรื่องด้านนั้นแล้วก็จะทำ YouTube ตอนนี้ YouTube อยู่ผู้ติดตามช่องนอย Devil 168อยู่ประมาณ 850,000 คนก็จะไปโฟกัสตรงนี้มากขึ้นแล้วก็จะไปโฟกัสรถ Big Bike มือ2มากขึ้นส่วนงานของตัวท่อหรือว่า Devil เนี่ยก็จะให้บีเป็นคนดูแลแล้วต่อไปก็คิดว่าจะเป็นแบบหุ้นส่วนในบริษัทอะไรไปอย่างเงี้ยครับ
3: ดี
2: บีเองได้รับโอกาสมากมายจากนอยนะคะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปคุณภาพชีวิตดีขึ้นเหมือนเป็นคนใหม่มาถึงวันนี้เราเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
10: ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ขอบคุณที่คอยให้โอกาสที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อใจไว้ใจผมจนถึงทุกวันนี
2: ้และน้อยล่ะคะ
3: ทางน้อยล่ะครับรู้สึกยังไงกับน้องคนนี
1: ้เห็นพัฒนาการดีมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มันไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กธรรมดาเด็กเลยตอนนั้นที่มาอยู่กับน้องก็จะมา17ประมาณเนี้ยแล้วก็มันด้วยเริ่มมาด้วยกันด้วยทั้งหมดเลยตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาเลยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบผูกพันแล้วก็ภูมิใจที่ว่าทุกวันนี้มันสามารถดูแลออฟฟิศน้อยได้โดยที่น้อยออกไปไหนก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ก็เป็นคนจบทุกเรื่องจบทุกปัญหาจบทุกคำต่อว่าของลูกค้าทั้งหมดอะไร
2: ทำงานแทนได้ทุกอย่าง
1: ทำงานแทนได้คือทิ้งไม่มีน้อยทำเดินไปได้งานเดินไปได้ประมาณนั้นก็เลยแบบภูมิใจกับน้องคนนี้มากแล้วก็ภูมิใจกับเราก็เคยบอกนะว่าถ้าสมมุติว่าไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปไหนชีวิตนี้มึงฝากไว้ที่กูได้เลย

0: ตอนนี้ถ้านับคนในครอบครัวของนอยอะค่ะ
1: ครับ
0: นอยว่ามีใครบ้างคะ
1: มีน้องชาย3คนเพิ่งเกิดอีกคนนึงแล้วก็มีแม่มีพ่อมีแฟนแล้วก็จะมีบีจริงๆมีแฟนของบีด้วยใช่เพราะว่าร
0: วมแฟนบีมาอยู่ในครอบครัวเดียวของเราเลย
1: เพราะว่าเราสนิทกันมากแฟนบีก่อนหน้านี้ก็ทำงานไม่ค่อยตรงสายน้องก็เลยบอกพ่อมีพอจะมีตำแหน่งเซลล์ว่างไหมให้แฟนบีเขาทำงานด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยพ่อก็รับฝากฝังแฟนไปก็เลยกลายเป็นว่าได้ทำงานใกล้กันเลยทีนี้แล้วก็ได้อยู่ด้วยกันก็จะเจอกันตลอด
0: บีเองถ้าย้อนไปเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะได้มาทำงานกับ นอยตอนที่เขาเป็นไอดอลคิดไหมคะว่าชีวิตเราจะมาได้ไกลได้ใกล้ชิดกับเขาถึงขนาดนี
2: ้ถ้าวันนั้นผมไม่เลือกเข้ามาทำงานกับพี่นอยก็คงจะเป็นเด็กเกเรเละเทะเสเพไปวันๆนะครับผมเจอพี่นอยก็กลับกลายว่าได้เปลี่ยนตัวเองไปเหมือนอีกโลกนึงของตัวเอง
1: จริงๆบีมันเป็นคนที่หัวอ่อนเชื่อฟังแค่มันต้องมีคนคอยสั่งสอนคอยปลูกฝังหน่อยนิดนึงมันก็กลายเป็นคนดีแล้วในสังคมแค่นั้นเองจริงๆบีพื้นฐานเป็นแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าโอกาสแต่ละครั้งก็เพราะพื้นฐานบีเป็นแบบนี
0: ้
1: ใช่
0: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่ฝนและคุณคิงได้ฟังเรื่องราวของนอยและบีวันนี้ทั้งหมดเลยเป็นยังไงบ้างคะ
3: เห็นถึงความผูกพันของเขาฝนเชื่อนะคะว่าเขาต้องทำบุญร่วมกันมาเขาถึงได้มาเนี่ยมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันความคิดของคุณนอยอ่ะคือแบบเหมือนให้โอกาสเขาทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนดีเนี่ยฝนเชื่อว่าทุกคนในโลกนี้เคยทำความผิดแต่มีคนให้โอกาสบ้างไหมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฝนฟังวันนี้ฝนรู้สึกดีใจจังเลยที่ได้มานั่งตรงนี้และได้มานั่งฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้วันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มานั่งร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับคุณนอยแล้วก็ขอให้กลับมาแบบแข็งแรงได้เหมือนเดิมอีกครั้งเพราะว่าได้คนดูแลที่ดีได้กำลังใจที่ดีขนาดนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ค่ะ
4: คิงครับ
0: คิงล่ะคะ
5: ครับผมชอบความคิดของคุณนอยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ให้โอกาสที่ดีมากแล้วก็เป็นการมองคนที่เข้าถึงไม่ได้มองผิวเผินแต่มองถึงรากฐานแล้วกล้าที่จะให้กล้าที่จะตัดสินใจทีนี้คนเหล่านี้เป็นคนที่สังคมต้องการมากคือคนที่ให้โอกาสคนแล้วก็ในเมื่อมีคนให้โอกาสแล้วคุณบีสามารถรักษาโอกาสนั้นไว้ได้และทำต่อยอดตอบสนองให้คุณน้อยเห็นได้เนี่ยผมว่าแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีมากในฐานะที่คุณน้อยเป็นผู้บริหารนะคุณน้อยยังมองถึงแม้กระทั่งรากฐานเงินเดือนบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นถ้าคนเราทำงานดีแค่ไหนแต่เงินเดือนน้อยมันมีโอกาสที่จะต่อยอดให้เขาทำผิดลู่ทางได้เพราะความจำเป็นคือต้องบอกว่าภาระของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ในเมื่อมองถึงตรงนี้คุณบีเองได้มาพอละเฮ้ยฉันสามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำขึ้นไปก็คือทำดีให้มากขึ้นเพื่อจะได้เติมตรงนี้เติมเต็มมากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมชอบครับนักธุรกิจผู้บริหารอะไรหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าได้ดูตรงนี้ไปผมเชื่อว่าคุณสามารถไปต่อยอดปรับเปลี่ยนองค์กรของคุณได้แน่นอนครับ
4: ครับจริงๆมันชัดเจนมากเลยนะเรื่องราวของนอยที่ให้โอกาสบีอันดับแรกๆเลยคือหนึ่งเลยคือโอกาสโอกาสเมื่อโอกาสได้รับมารู้จักความกตัญญูรู้คุณเมื่อรู้คุณเสร็จศีลเสมอกันถึงได้อยู่กันได้จะมาพูดว่าบีเป็นทุกวันนี้ได้เพราะนอยก็ถูกระดับหนึ่งแต่ก็อย่าลืมถ้าไม่มีบีนอยก็อาจจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้ดังนั้นผมเชื่อว่าพรหมลิขิตนั่นแหละลิขิตมาแล้วว่านี่เป็นผู้ให้โอกาสนี่เคยทำพลาดสุดท้ายสำนึกในสิ่งที่เคยทำพลาดแล้วรู้คุณในโอกาสที่นอยพร้อมให้บีจนทุกวันนี้ทั้งคู่มีชีวิตที่ดีได้อย่างนี้วันนี้สุดยอดจริง
0: ๆค่ะจากคนที่อยู่ในฐานะของลูกจ้างวันนี้กลายมาเป็นคนในครอบครัว มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหมอรู้สึกว่าเขาเป็นพี่น้องกันแต่ชาติปังก่อนจริงๆนะ
1: ครับ
0: ค่ะ ได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงแล้วชื่อจริงของเขาเนี่ยคล้ายๆกันไม่ได้เปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะ
1: ครับไม่ได้เปลี่ยนครับชวนากรกับ
2: ธนากร
0: คล้ายๆกันเลย
4: เปลี่ยนนามสกุลไหมอยู่ในนั้น
1: เปลี่ยนนามสกุลไหมน้องชายก็จะชื่อธรากรเหมือนกันย
0: ิ่
1: งเหมือนอันนี้เข้าไปใหญ่เลย
0: ค่ะเนี่ยแหละค่ะน้องชายเมื่อชาติต่างก่อนวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหน่อยและคุณดีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ฝนขอบคุณคุณคิงค่ะแล้วกลับมาติดตามความอบอุ่นภายในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะที่นี่เวลาเดิมสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะ
4: คือจริงๆแล้วไอ้การที่เราหายเนี่ยมันจากการรักษ
3: า
4: หรือกล้าพูดเลยว่าใจล้วน
1: ๆความเชื่อแล้วก็เชื่อว่ามันจะหายผมเชื่อว่ามันจะหายแล้วใจมันก็สู
4: ้
1: แล้วก็หายจริงๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่สู้วันนี้เราท้อเรายอมแพ้แล้วบีเราไม่ไหวแล้วนั่งวีลแชร์ดีกว่า2ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ยืนอาจจะได้นั่งอยู
4: ่แล้วเขามีช่วงนั้นบ้างไหม
2: ก็มีช่วงนั้น
4: แล้วเราทำไงเขาไปลุกดึงเพื่อขึ้นมามาพี่ไปกับผม
2: ก็ชวนพี่เขาบอกมาเดินด้วยกัน
5: คุณบีเขาอาจจะเปิดคลิปหลุดปูเข็มให้คุณน้อย
4: เป็นไงฮะ9 ที่ 1
5: 9 ที่ 1ไม่เป็นไร
4: 9 ที่ 2
5: ไฟเริ่มไหม้สะบง
4: 9 ที่ 3
5: ใครเห็นก็ว่าตาย
4: 9 ที่ 4
5: ตายตั้งแต่9 ที่ 3
6: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3 ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2 รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลง22ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยเนี่ยยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ที่นี่เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคุมพิษเคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้ก็ว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะครับพอไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนถนน

ครับก็ชื่อพิชาติบัวกล้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับ

ช่วงที่ฟ้องศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยเอาค่าเสื่อมตัวนั้นน่ะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความใจจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเทคนิคการปิดหนี้บัตรเครดิตครับใครมีหนี้เยอะต้องฟังให้ได้นะครับแต่ก่อนจะไปปิดหนี้กันเนี่ยนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับเพราะเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับแล้วถ้าใครมีหนี้บัตรเครดิตอยู่นะฮะแล้วกำลังมองหาวิธีที่จะจัดการกับหนี้ที่อยู่บนบัตรเนี่ยนะครับวันนี้ต้องฟังเลยนะครับเพราะผมจะมาบอกถึงเทคนิคของการปิดหนี้บัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยนะครับก็คือต้องเอาบัตรทุกใบมาเรียงกันแล้วดูว่ามูลหนี้ในแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่บางใบมีน้อยบางใบมีมากดอกเบี้ยที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะมันจะเพิ่มขึ้นมาในแต่ละเดือนที่ไม่เท่ากันตอนนี้เนี่ยนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าหนี้ที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาหนี้เนี่ยมาจำแนกว่าหนี้ไหนเป็นหนี้ที่ดีนะครับและหนี้ไหนเป็นหนี้ที่เลวครับผมเรียกว่าหนี้ที่เลวเพราะมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับสำหรับหนี้ที่ดีเนี่ยนะครับก็เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปลงทุนต่างๆไม่ว่าจะซื้อของเข้ามาแล้วเอาไปขายต่อนะครับหรือไปซื้อธุรกิจแล้วก็เปิดให้เช่าเปิดขายของอย่างนี้เนี่ยก็เป็นหนี้ที่ดีเพราะมันก่อให้เกิดรายได้นะฮะส่วนหนี้ที่เลวเนี่ยนะครับมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยครับเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยบ้างล่ะซื้อของที่ไม่จำเป็นบ้างล่ะหรือซื้อของที่บางทีตัวเองก็ไม่รู้ว่าซื้อไปทำไมครับอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นหนี้ที่เลวใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าหนี้ดีและหนี้เลวเนี่ยมีปริมาณขนาดไหนนะครับเทคนิคที่3เนี่ยนะครับที่จำเป็นที่ต้องรู้ก็คือว่าต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มนะครับและไม่ไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาปิดหนี้บนบัตรเครดิตที่เรามีทุกใบเนี่ยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินนอกระบบมันมีมูลค่าสูงมากนะครับต่อมาเป็นคำถามยอดฮิตนะฮะมีบัตรเครดิตหลายใบทุกใบเต็มหมดจะปิดใบไหนก่อนดีฮะก่อนที่จะไปปิดหนี้เนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะต้องเก็บไว้1ใบอย่างน้อยใบที่เป็นหนี้ดีฮะแล้วมันเป็นใบที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเงี้ยเราต้องส่งให้ครบเพราะว่ามันจะเป็นเงินหมุนเวียนที่เอาไปใช้ในอนาคตได้นะครับที่เหลือทั้งหมดพยายามจะปิดคราวนี้มาดูต่อนะฮะว่าใบไหนดอกเบี้ยสูงควรจะพิจารณาว่าจะถูกปิดก่อนหรือเปล่าครับแต่บางกรณีเนี่ยนะครับธนาคารเองก็มาติดตามทวงหนี้เราก็สามารถที่จะพูดคุยเขาได้ว่าเราจะขอผ่อนชำระใครให้ดีลที่ดีที่สุดหรือใครให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดปิดใบนั้นก่อนครับเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้ามันลดไม่เยอะเอารอไว้ทีหลังนะครับปิดใบที่ปิดให้ได้ก่อนเพื่อที่จะลดมูลหนี้รวมให้มันเล็กลงครับวิธีคิดของการปิดหนี้เนี่ยครับมีหลายวิธีฮะบางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเรามีหนี้หลายใบเนี่ยนะเราไปหาเงินสักก้อนมาแล้วมาปิดหนี้ซะเลยดีไหมผมก็คิดว่ามันก็เป็นแนวคิดที่พอที่จะเข้าใจได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยผมอาจจะไม่เลือกนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะบอกว่าถ้าคุณไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วคุณยังปิดหนี้ไม่ได้เลยเนี่ยคุณไปเข้าสู่กระบวนการของรัฐบาลดีกว่าเขาจัดผู้เชี่ยวชาญไว้ให้คนเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ใช่ไหมฮะวิธีการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยตัวอย่างเช่นยืดหนี้พักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยเปลี่ยนมูลหนี้เช่นจากบัตรเครดิตซึ่งมันดอกเบี้ยสูงใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเพื่อให้หรือเอาทั้งก้อนมาปิดหนี้ให้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ฮะวิธีที่2ของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือนี่นะฮะเขาเรียกว่าคลินิกแก้หนี้ฮะคลินิกแก้หนี้ก็คือว่าเขาเอาเงินมาให้เราเนี่ยนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาหนี้ถ้าเราสามารถชำระต้นได้หมดภายใน10ปีเนี่ยนะฮะเขายกดอกเบี้ยให้ทั้งหมดเลยแต่อันเนี้ยมันมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่จะต้องเข้าไปศึกษาในเชิงลึกนะฮะอันที่3เนี่ยก็มีการใช้งานอยู่เยอะแยะมากไปหมดเขาเรียกว่า refinance ครับคือเอาบ้านหรือเอาบัตรหรือเอาอะไรต่างๆนานาที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับกลับไปที่แบงค์แล้วไปหาแบงค์ใหม่นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยตั้งต้นกันใหม่คิดดอกเบี้ยกันใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยนะการคิดดอกเบี้ยของบัตรหรือมูลหนี้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยฮะมันจะมีราคาถูกกว่าเพราะมันมีดอกคงที่หลายปีใช่ไหมฮะ2ปีบ้าง1ปีบ้างบางกรณีถ้ายืดได้จริงๆก็3ปีเลยเราก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถจัดการหนี้
หล่านั้นเนี่ยได้อย่างเป็นระบบแล้วปิดบัตรได้ทั้งหมดครับวันนั้นเนี่ยคุณจะมีความสบายใจแล้วก็สูดหายใจอย่างเต็มปอดเลยนะครับแล้วบอกว่าฉันไม่มีหนี้อีกแล้วสุดท้ายนะครับผมก็จะบอกให้นะครับตามตัวเลขทางสถิติที่เราพบเนี่ยนะครับเราพบว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับเมื่อใช้หนี้หมดแล้วก็กลับมาเป็นหนี้อีกฮะความสำคัญในการที่จะปิดหนี้บัตรเครดิตได้เนี่ยนะฮะสำคัญที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะมีบัตรกี่ใบแต่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือต้องมีวินัยทางการเงินรู้ว่าเราหาได้เท่าไหร่แล้วสามารถจ่ายได้หลายคนใช้เทคนิควิธีนี้นะฮะแทนที่จะจ่ายขั้นต่ำนะฮะเขาจ่ายเต็มจำนวนทุกครั้งที่เขาใช้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีหนี้ครับเขาใช้เท่าไหร่เขาจ่ายเท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีความสุขกับการมีบัตรเครดิตใช้เงินได้ตามที่เราต้องการและเราก็เป็นคนที่มีวินัยทางการเงินด้วยนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองด้วยนะครับ

Ha ha ha!

0: วันนี้ซีรีส์วิถีคนเดินทางมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เรามาที่นี่เพราะว่าสนใจวิถีของสตรีล้านนาแม่แจ่มที่ยังมวยผมเสียบดอกไม้ปักปิ่นโบราณและมีผ้าสิ้นตีนจกที่สืบทอดเป็นมรดกซึ่งบางผืนนั้นเก่าแก่กว่า300ปีเลยทีเดียว
1: สมัยตะก่อนมาซักสักกำเลือกแค่ที่เลี้ยวหอดทอง
2: โซนของพื้นที่ไม่แจ่มนี่จะมีบางที่เป็นข้าวบันไดนะครับ
3: อย่างอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนาขั้นบันไดอันนี้เนี่ยประมาณสักกี่เดือนได้คะ
2: ปลูกนี่ประมาณ3เดือนนะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยเก็บได้เหลียว
0: เรานัดกับพ่อหลวงสงวนผู้ใหญ่บ้านบ้านทับพ่อบอกกับเรานะครับว่าอำเภอแม่แจ่มนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่บริสุทธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งกว่าจะเป็นนาขั้นบันไดแบบนี้ไม่ง่ายเลย
2: อันนี้ก็ใจให้งานคนกับเขาขุดแจ็คจอบอะเขาบอกว่าตอนดั้งเดิมของปู่ย่าตายายเนาะพ่อแม่เขาคณามันจะเล็กๆร่อยไปตามลำดับเนาะ1 2 3 4
0: การทำขั้นบันไดน่าจะทำเป็นร่องเล็กๆนะครับโดยใช้คนขุดซึ่งคันนาก็จะเล็กๆไล่ไปตามลำดับของดอยน้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยแบบนี้นะครับเราไปนาของโกวิทคนนี้นะครับ
4: โกวิทช่วงนี้ข้าวเป็นไงบ้างครับ
5: ข้าวเริ่มเหลืองแล้วครับพี่ไม่กี่วันก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วครับพี่โซนเนี้ย
0: โกวิทบอกเราอีกนะครับว่าการทำนาขั้นบันไดนั้นระบบน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
5: เรียกว่าน้ำเหมืองคือร่องน้ำที่เขาขุดมาเพื่อที่ปล่อยในนาเพราะว่าการทำนาที่นี่ที่คือเราใช้ระบบจากที่สูงลงที่ต่ำเราไม่ใช้เครื่องสูบน้ำถ้าเราอยากได้เราก็ไปเปิดถ้าเราไม่อยากได้ก็ปิดได้เลยตรงนี้สามารถปิดได้เลยถ้าเราไม่ต้องการใช้ใช่คือส่วนที่เราไม่ต้องการคือมันก็ไหลผ่านโซนอื่น
0: น้ำที่นำมาใช้ในนาขั้นบันไดที่นี่ต้นน้ำก็มาจากดอยอินทนนท์ครับ

0: ชุมชนทางเพชรอยู่กันยังมีความสุขเนาะในเรื่องการทำมาหากินทั้งทุกอย่างนะครับหรือว่าเรื่องด้านสังคมทางนี้ก็เหมือนกับว่าเอื้อกันมีทั้งมีพริกแบ่งพริกมีเกลือแบ่งเกลือเป็นพี่เป็นน้องกันครับ
1: พ่อหลวงบอกกับเราว่าในตำบลท่าผาชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนาที่ยังมีวิถีดั้งเดิม
2: เราจะไปดูปลูกหอมนะที่เตรียมการเพาะปลูกหลังนาข้าว
0: ปลูกหอมแดงนะครับจะต้องทำโรงเรือนไว้เวลาถอนเวลาลบขึ้นมาก็จะเอามาแขวนไว้อันนี้ต้องเป็นเกี่ยวพันเอาไว้ปลูก
1: อุ๊ยลีเป็นเจ้าของโฮงหอมหรือว่าโรงเก็บหอมแดงหลังนี้นะครับ
3: แม่อุ๊ยจะไปไหนคะ
4: ไม่รู้จะว่าบอกคุณงานห้อยหอม
3: อ๋อวันนี้จะเอาหอมขึ้นไปห้อยเหรอคะ
4: ขึ้น
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แม่บอกว่าซื้อมาจากอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ดีก่อนนำไปปลูกก็จะนำหอมขึ้นไปห้อยบนราวไม้เพื่อเอาตากไว้ให้แห้งเสียก่อนนะครับ
4: มันน้ำหนักมันที่เอามานี่มัน2 ปอนด์โลถ้าเอามาเก็บได้สักเดือนปลายมุละมันที่มันจะปลูกได้นะ
1: เราเจอว่าใต้ถุนโฮงหอมของแม่อุ้ยลีนั้นมีการต้มถั่วเหลืองอยู่แม่อุ้ยบอกกับเราว่ากำลังเตรียมจะทำอาหารหลักของคนแม่แจ่มที่เขากินกันแทบทุกวันนั่นก็คือถั่วเน่านะครับ
5: แม่ขาอันนี้คือถั่วเน่าเหรอ
6: ถ
0: ั่
6: วเน
0: ่
6: า
0: คุ
6: ณหมอว่าถั่วเน่ามันเป็นถั่วเหลืองนะแล้วก็มาต้ม
1: พ่อหลวงบอกกับเราว่าเป็นอาหารที่ชาวแม่แจ่มกินกันเป็นประจำแล้วก็ทำเมนูอย่างเช่นน้ำพริกถั่วเน่าและใส่แกงได้อร่อยมากๆเลยล่ะครับ
5: เดี๋ยวอุ้ยต้มนานไหมคะ
6: ไม่ยาวเลย
5: อ๋อตั้งแต่เช้าเลยเราต้มมาอย่างนี้ก็แล้วก็ใส่ไฟไปเรื่อยๆเหรอคะแม่อุ้ย
6: กว่าจะได้กินนี่ยาก
4: คนภาคเหนือนี่พื้นๆโดยมากนี่จะกินอย่างนี้โมลัง
1: ว่าจะเป็นถั่วเน่าที่แสนอร่อยอาหารสุดโปรดของคนแม่แจ่มแบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนเยอะทีเดียวพ่ออ้อบุ๋มและครูแอร์สองสาวแม่แจ่มพาเราไปหาแม่สีที่กำลังจะถั่วเน่า
7: แม่สีค่ะแม่สีกำลังอย่างค่ะแผงหัวเน่า
1: แม่สีบอกกับเราว่าการทำถั่วเน่าแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะครับนอกจากจะต้มถั่วเหลือง2วันจนเปื่อยแล้วก็ต้องเอามาหมักใส่ใบตองตึงตากแดดจัดทิ้งไว้3วันให้ขึ้นราขาวๆแล้วก็เอามาตำใส่เกลือโดยตำให้ละเอียดแล้วนำไปห่อด้วยใบตองย่างด้วยไฟแทบทั้งวันจนแห้งสนิทเพื่อจะให้เก็บไว้ได้นานๆนั่นเองล่ะครับ
5: อันนี้คืออันที่สุกแล้วใช่ไหมคะ
8: จ้าจ้า
5: แล้วแม่เก็บเอาไว้กินหลายเดือนได้เลยไหมคะ
8: 3-4 เดือนได้อยู่ใส่ตู้เย็นแทนกะปิแทนหาเลยแม่เตรียมจะมากินหาบักกินเลยแต่บางบ้านนี่จะบ่มีหาจะมากินเลยจะกินแค่หัวเน่า
3: ใส่ถั่วเน่าบ้างคะบ้านเรา
6: ใส่แปะแกงแปะแกงฟักทุกชนิดแต่กินอย่างเดียวที่แบบใส่แต่แกงแปะนี่ถ้าไม่ได้ใส่ถั่วเน่าก็คือบะลำเลย

0: เสร็จจากเรื่องถั่วเน่าพ่อหลวงพาเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างทางเราสังเกตว่าผู้หญิงแทบทุกคนจะสะพายย่ามไปไหนมาไหนแบบนี้แหละครับ
1: กระเป๋านี่ทอเองไหมคะ
2: แค่ทอเองค่ะ
1: ทอเองเหรอ
2: จะเอาไว้ใส่มือถือใส่อันกระเป๋าสตางค์อ
1: ันนี้สะพายไปไหนบ้างคะเวลาสะพาย
3: ไปสวนไปทุกอย่าง
1: อ๋อไปทุกอย่าง
3: ไปวัดก็สะพายไปแล้วก็ปัดกับโต้งก็สะพายไม่ให้ก็สะพาย
1: อ๋อค่ะ
3: คนไม่แจ่มถ้าว่าบัตรสะพายถงอีกก็คือบัตรเจ้าคนไม่แจ่ม
1: แม่แจ่มเรียกว่าอะไรคะพี
3: ่เรียกว่าถง
0: ถงหรือว่าย่ามเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ของคนที่นี่นะครับและแต่ละคนก็จะมีกันคนละหลายหลายใบซะด้วย
4: อันนี้จะเอาไปจะยังไงไปงานศพเนาะเนี่ยส่วนมากแม่จะไปบ้านศพแม่จะเอาถูกอันใบนี้ไปส่งใบนี้แม่จะเก็บไว้ไปวัดนะ
5: สรุปแล้วของแม่มีกี่ใบครับ
4: มี9ใบ
0: คนที่นี่ผูกพันกับผ้าเป็นอย่างมากนะครับมีการทอผ้าใช้เอง
6: แถมอย่างหนึ่งต้องไม่ยิงเนาะที่ขาดบัดด้อยคือในเรื่องการทอผ้าถึงจก
1: อันนี้คือกี่ของแม่เลย
7: อันนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่ง
1: อ๋อมีเป็นเหล็กแล้วแต่ว่าขนาดยังเท่าเดิมแม่กำลังทำลายอะไรคะ
8: หงสามค่ะทำเป็นยังหงสาม
1: อ๋อลายเป็นลายหงสาม
0: เราสังเกตว่าบ้านหลายหลังมีเครื่องที่ทำจากไม้แบบนี้วางเอาไว้หน้าบ้านนี่ก็คือกี่ทอผ้านะครับส่วนใหญ่กี่

0: นั้นก็เป็นมรดกที่ตกทอดกันมาก
1: ี่นี่พี่ซื้อมาเหรอคะ
2: บ่ได้ซื้อเจ้าของปู่ย่าตายายเพิ่นแบ่งไว้เฮ้อจ้ะ
3: กี่ปีแล้วคะ
4: โอ้เมินขนาดแล้วเนี่ยเจนโอ้ยเจนหมดแล้วนี
3: ่โอ้เป็นมรดกตกทอดมาเหรอคะ
5: เพิ่นจ่ายแล้วฮะกับชื่อของแม่ไว้ของอีไว
3: ้ค่ะแล้วถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยแม่ขายไหมคะ
5: ไม่ขาย
4: แค่
5: เดียวแค่เดียวหน่อยจ้ะจะแปลงมันเหมือนก่อนเลยแก
3: ทำไมบ้างไหมพี่
6: ทำไมมี
3: ทำไม
6: ป้อนเอาไว้
5: อันนั้นกับอันเก่าแล้วเนาะอันนั้นในแม่ซื้อของเพื่อนนั่นนะ
3: โอ้อันนี้เป็นกีที่แม่วางเอาไว้ที่นี่แล้วมันใช้ได้ไหมคะแม่
5: ได้กะ
3: ยังใช้ได
5: ้เออได้แล้วก็แป้นมันนี่มีหน่อมะฮุยแม่เอาไปบ่อยหน่อมะฮุยช่วยแหละที่ชอบใช้มาก
0: ีที่เห็นเหล่านี้จะถูกใช้ทอหมอนกระเป๋าย่ามและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่เลื่องชื่อของแม่แจ่มด้วยล่ะครับ
5: ใช่ไปงานศ
3: พอ๋ออันนี้คือใส่ไปงานศพ
5: ลูกไม่เข้าโรงเรียนนะ
3: ค่ะ
5: เอาไปใช่ไปโรงเรียนผู้ชายไปโรงเรียนนะ
3: ใช้เวลานานไหมคะคืนนี
5: ้เอ๊ะได้สักเดือนนึงเหมือนกันละอันนี้จกคนเดียว
3: ไอ้นี่คือขาดแล้วนะแม่เน
5: า
3: ะ
5: เออมันขาดตีนมาน
3: ี่ประมาณกี่ปีได้แม่
5: 50ปีแล้ว
3: แม่เก็บไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: พี่น้องคนสวยแม่บางและแม่จันดีใช้กี่มรดกทอผ้าเลี้ยงชีพมาถึงทุกวันนี
3: ้พื้นแรกประมาณกี่ปีได้คะ
7: ถ้าเมื่อบ่ได้ลูกละ
3: 30 40ปี
7: นี่ของหลานแปลงหลานหลานค่อยใส่ค่อยใส่ของยาย
3: อ๋ออยากใส่
8: สมัยอดีตแรกเพราะว่าฮอตตุกเนาะเขาบ่มีเงินของเขามันแปลงเขาก็ได้เงินแท่งมาหรือไว้200เขาก็เอาไว้ซื้อกินเมื่อก่อนแม่หนุ่มอยู่นอกแต่ไม่ดีก็เดือนหนึ่งก็ได้3ผืนนะลูกเรียนหนังสือก็ตอผ้านี่สูงลูกโลโลดเครื่องลูกบ่มีแม่ก็ตอผ้าผ่อนเอาลูกแค่มาได้เป็นหนี้บุญคุณกี่กี่ก็เขาก็เทียบเหมือนก็มกชีวิตเท่านี้กะถ้าเท่าแม่ก็อยู่ก็กี่เขาเนี่ยกันนักบ่อย
0: ผ้าสิ้นตีนจกถือเป็นผ้ามรดกที่มีคุณค่าของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับซึ่งกว่าจะได้1ผืนเขาใช้เวลากันเป็นเดือนๆต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการทอดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ผ้าเหล่านี้จะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากบางบ้านเก็บผ้าตีนจกไว้เป็นมรดกที่มีอายุกว่า300ปีเลยทีเดียว
3: แม่เก็บผ้าตีนจกโบราณเอาไว้เหรอคะ
0: อย่างพี่มาลีและน้องลูกโป่งเป็นเจ้าของผ้าตีนจกโบราณอายุกว่า300ปีผืนนี้ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับ
9: ที่มันยังดีสักอย่าง
10: เพราะว่าม
9: ันเป็นของมีค่านะครับ
10: คือผ้าโพกสมัยตะก่อนมาซักสกรรมเตือกผ้าขี้เลียวหอดทอง
3: โอ้โหแล้วทุกบ้านเก็บอย่างนี้ไหมคะ
10: สมัยโบราณเก็บจะอี้เจ้าแล้วก็อาศัยถุงย่ำอันแขวนไว้จะยักษ์แทงต่อไปได้แล้วกว่าจะขาดเพราะมันหลายร้อยปีแล้วเนาะเป็น300ปีแล้วก็
3: คือเดือนนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าขาดแล้วนะคะแต่ว่ายังเก็บรักษาไว้อย่างดี
0: ถึงแม้จะมีรอยขาดบ้างแต่ก็ทนุถนอมเป็นอย่างดี
10: ก็คือมันยังไงนะมันภาคภูมิใจเนาะคือรักมาก
3: ค่ะ
0: พาเรามาเจอ2สีพี่น้องอารมณ์ดีประจำหมู่บ้านแม่เปี้ยและแม่ปราณีเจ้าของผ้าสิ้นตีนจกจากมรดกที่เก่าแก่เช่นเดียวกันนะครับ
3: ผู้หญิงแม่แจ่มสวยนี่จริงไหม
7: จริงน้อยใจกันโฉยไม่มีใคร
3: ไม่มีใคร
7: ไม่มีใครเอาคุณเลว
1: วันนี้เราสามคน
4: แล้วมีผ้าที่แม่ให้เราไว้บ้างไหมคะ
1: ม
4: ีใช่ไหม
1: แม่นี่จะเป็นแชนช็อกแชน
4: เอาไปดูหน่อยได้ไหม
1: โอ้โหแจ
6: ๋อ๋อ
4: น
6: ี่
4: ไง
6: นั่นๆๆโป๊กเหมือนลูกน้อยมาแล้ว
4: แม่ขาคืออันนี้คือสมบัติของแม่ที่ทิ้งเอาไว้เหรอคะ
1: แม
0: ่ผ้าสิ้นตีนจกมรดกของทั้งสองพี่น้องถูกเก็บห่อไว้อย่างดีนะครับมีการห่อด้วยกระดาษสาไว้อีกชั้นนึงแม่บอกว่าต้องดูแลอย่างดี
1: แม่แสนแม่อุ้ยไข่แล้วคะถ้าแม่อุ้ยไข่สิ้นแม่อุ้ยจะไข่นาดีกว่า
0: เจ้าของผ้ามรดกทุกคนทำให้เรารู้นะครับว่าทุกคนนั้นรักและหวงแหนผ้าเหล่านี้มากแค่ไหนแม่สีคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
11: อันนี้เป็นของแม่เพิ่นถ่ายทอดไว้ให้แม่จกของแม่เพิ่นเอาเก็บไว้อ๋อเอามาสิมาต่อเลยแล้วมันกรีดแล้วแม่ก็เอาว่าสมัยใหม่มาเปาะนี่จกใหม
4: ่แม่ให้เป็นมรดกมากับแม่นี่กี่ผืนคะ
11: จะเข้าผืนเดียวไม่เอาผืนเดียว
4: จำภาพวันที่แม่สอนเราได้ไหมคะ
11: จำได้ป้าจะบอกหูเรื่องเลยมันถึงจะหอนมือตึ๊บเลยล่ะ
4: ค่ะ
11: มันเอาหูว่าจะเอาที่ไหนเพื่อนบอกเอาที่ห้านอก่อนเอาสองเส้นสามเส้นพอมันจะงงเลย
4: ค่ะ
11: จะมีหูจำ บอกเลยต้องจำบางครั้งถึงห้อยเลยล่ะมันมาจกบ่ได้ปล่อยบ่ได้อ่ะเป็นลูกไม่ยิงต้องต่อผ้าให้ได้เนี่ยคุณไม่เจ็บนะภูมิใจเนาะถ้าว่าเขาบอกอดทนถ้าบัดสู้ตอนนั้นจะมาได้ถึงวันนี้
0: เราดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่อย่างครูแอร์คนนี้ที่รักและสะสมผ้าตีนจกราคาจะสูงแค่ไหนแต่ว่าครูแอร์ก็จะเก็บสะสมไว้นะครับ
12: ใช่ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งค่ะยังมีเยอะกว่านี
4: ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะมีประมาณกี่ชุดคะ
12: ประมาณสัก60น่าจะถึง
4: 60ชุด
12: โอ้โห
4: เพื่อนหมดเงินไปกับเรื่องนี้เยอะนะ
12: น่าจะเป็นแสนนะคะนับจากจำนวน
4: เต็มราแล้วยังไม่หมดเลยค่ะ
0: ในบ้านของคนแม่แจ่มแทบทุกบ้านที่เปิดตู้ให้เราดูผ้าสิ้นตีนจกที่สวยงามนั้นเรายังเจอกับหมอนลวดลายสวยงามที่ทุกคนบอกว่าเป็นหมอนที่มีคุณค่าของคนแม่แจ่ม
4: จริงๆแล้วคนที่นี่เนี่ยมีคุณค่ายังไงบ้างคะหมอนเนี่ย
13: อ๋อมีคุณค่าหลายอย่างเจ้าถ้าเวลาเขาจะมีงานจุลกฐินเขาต้องเป็นใส่สังเพื่อมีการเสียชีวิตก็เอาไปถวายพระตาลเพื่อคนตาย
0: พรุ่งนี้เป็นงานจุลกฐินหมอนที่เราเห็นลวดลายสวยงามจากการทอมือของคนแม่แจ่มนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญนะครับพ่อหลวงเล่าเพิ่มเติมด้วยครับ
14: ครับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นงานกฐินเนาะจะหอนไม่ยิงการแต่งกายหรือว่าการแต่งตัวนี่งามนะครับอาจจะปักปีนหรือว่าใส่ดอกนะครับนุ่งผ้าสิ้นนะครับกับจุกู้โคนนะครับเหมือนกับว่าเป็นเอกลักษณ์ของโคนพื้นที่นี่นะครับ
15: โอ้ยเราตะกร้าเลยครับเตรียมไปเก็บดอกกับพันดอกไปวัด
16: เก็บดอกอะไรบ้างคะวันนี
15: ้วันนี้จะเก็บดอกกระดังงาก็ดอกไม้สูงกำลังเตรียมเก็บดอกเสกขันจะไปวัดนะครับนั้นเพื่อเตรียมตัวจะไปแห่ขบวนกระถิ่นนะครับบ้านอุจ้อยคนนั้นเนาะละอ่อนน้อยๆก็จะเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องเตรียมตัวให้ตัวว่าที่จะไปวัด
17: แต่งตัวใส่ผ้าพื้นเมืองพวกนี้เนาะตีนจกแล้วก็เสื้อพื้นเมืองก็จะเวลาบางคนมีผมยาวก็จะมวยผมแล้วก็เอาเก็บดอกไม้สดมาทัดมวยผม
4: สำคัญมากเลยเหรอคะต้องทัดดอกไม้
18: สำคัญจ้ะ
4: โดยแต่งเองโดยไม่ต้องดูกระจกไม่ต้องอะไรเลยนะคะ
18: ไม่ต้องดูทุกบ้านก็จะมีดอกนี้จ้ะ
6: ็ย้ายไปดอกดอกเอาไปวัด
8: เอื้องแฝมูด
18: อันนี้คือแม่เอาไว้ปักผม
8: เอาไว้ปักผมจ้ะ

0: การตกแต่งผมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นวิถีของคนแม่แจ่มนะครับแม่บางคนนี้บอกกับเราว่าทุกครั้งที่ไปวัดก็จะต้องเกล้าผมทัดดอกไม้ปักปิ่นเป็นวิถีของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับ
1: ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีปิ่นเหรอคะ
2: ครับ
1: ไม่มีไม่สวยเหรอ
2: มันไม่สวยเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าอำเภอเมืองแจ่ม
0: นอกจากดอกไม้แล้วปิ่นที่แม่ปักลงบนผมมีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวด้านบนตอกลวดลายฉัดดอกพิกุลทำจากทองเหลืองบ้างเงินบ้างไม้บ้างนะครับนี่ก็เป็นฝีมือของแม่หลวงบัวจันทร
1: ์คนใช้กันเยอะมากเลยมาจากที่นี่ไหม
3: มาจากที่นี่ที่เดียว
1: แล้วเราเห็นคนใช้ของเราเยอะๆนี่ดีไหมคะ
3: ภูมิใจ
1: เนาะ
3: มากจากดีใจที่แบบเหมือนกับคนยังเห็นความสำคัญของผลงานของเรา
1: ค่ะ
3: เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงไร้แน่ตั้งแต่บรรพบุรุษ
0: ส่วนดอกไม้ที่แม่ๆเสียบลงบนผมวันนี้ก็มีทั้งดอกฟ้ามุ้ยดอกเอื้องดอกกระดังงาดอกมังกรคาบแก้วดอกสโนและอื่นๆนะครับและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่ผู้หญิงจะใส่กันทุกคนในขณะที่ผู้ชายสูงอายุที่มาร่วมงานกฐินที่นี่ก็จะใส่หมวกที่เรียกกันว่าหมวกบินสันแบบนี้ครับ
4: ใส่หมวกเนี่ยใส่หมวกตลอดไปงานนี่ใส่หมวกตลอดเนาะไม่แก่ไม่งาน
5: เอาสมบัติของโปรดต่อมา
6: บอกพระอุ้ยกี่ปีแล้วคะ
5: 80แล้ว80
6: แล้วเวลามาที่งานบุญอย่างนี้จะใส่มาตลอดเหรอคะ
5: ตลอดครับ
0: พ่อบอกกับเรานะครับว่าสมัยก่อนถือเป็นการแสดงฐานะและความเท่ดึงดูดความสนใจจากสาวๆแต่ว่าสมัยนี้ก็ใส่หมวกมาร่วมงานกฐินหมวกนี้เป็นมรดกนะครับบางคนก็มีจำนวนเยอะเลยครับ
7: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8: เพราะว่าเป็นของพ่อของแม่ของแม่สีเนาะเหมือนกับเป็นมรดกตกทอด
0: ในงานจุลกฐินที่ทุกคนมาร่วมกันนี้เกือบทุกคนจะต้องถือต้น3ขาที่ทำมาจากฟางและมีเงินเสียบอยู่แบบนี้นะครับบางคนก็จะจัดเป็นพานดอกไม้สวยงามทีเดียว
1: อันนี้แล้วใครมาร่วมบุญกับเราด้วยคะในการทำบุญด้วยเงินเนี่ยค่ะ
9: สอง
1: คนแล้วเงินในการทำบุญมาจากไหนคะ
9: รับจ้าง
10: น้ำบ่าน้ำแรง
9: น้ำบ่าน้ำแรง
1: เราต้องทำต้นอันนี้ทุกบ้านใช่ไหมคะ
9: ทุกบ้าน
11: การทำบุญทอดพระป่ากับกฐินเนี่ยอย่างชาวบ้านในจังหวัดเราว่าแบ่งต้นสำคัญมาร่วมกันทำบุญที่วันนี้จะมีงานกฐินเนี่ยกับต้นสำคัญนี่ดูตัดเจ้านี่ประเมินประมาณสักร้อยกว่าต้นนะครับกฐินนี้เป็นบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดนะครับพากันอยากร่วมกันทำบุญ
0: จุลกฐินคือกฐินที่จัดทำผ้าไตรจีวรเพื่อเป็นผ้ากฐินด้วยความรีบเร่งนะครับเป็นกฐินที่อาศัยความร่วมมือความสามัคคีตอนกลางคืนก่อนวันถวายผ้ากฐินชาวบ้านจะช่วยกันนำฝ้ายมาปั่นกรอเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผืนตัดเย็บและย้อมสีเพื่อทำการทอดถวายวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นในวันแห่กฐินเราได้เห็นภาพคนแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองสวยงามและมากกว่านั้นในมือของผู้มาร่วมก็ยังถือต้น3ขาที่มีเงินทำบุญเดินร่วมไปด้วยเป็นภาพการร่วมทำบุญที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับเราดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานจุลกฐินกับคนที่บ้านทับนะครับได้เห็นความสวยงามของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวบ้านวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของคนแม่แจ่มนอกจากชื่อเสียงของผ้าทอแม่แจ่มจะโด่งดังแล้ววันนี้

เราได้รับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีแม่แจ่มที่ยังคงวัฒนธรรมที่สวยงามด้วยขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้ไปถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

พนักงานขับรถค้นขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถค้นขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถค้นขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถค้นขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสิ้นไม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดแก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ.พ. 13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถค้นขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถค้นขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: คุณน้ำทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยผม
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ต้องพาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่เหรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ลิ้มนี่แปลว่าป่าเนี่ยลิ้มไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนว่าจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีพี่ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าพี่ครับที่นี่เคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถามเหมือนแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี้
1: ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพ่อแม่แบบโยนธงขาวแล้วอะ
0: อ๋อแม่ไม่เอา
2: แล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี้
2: จะเอายังไง
0: เออ
2: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจและแมททีเรียลแต่ไม่หมด
2: ทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
2: แต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่ว่ากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้วิเศษนะฮะต้องไปเรียน
2: ใช้
0: คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือคิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
2: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: เบนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเพื่อช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาก
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยเนี่ยแต่ไม่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ด
0: ู
1: ไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเนี่ยเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่ช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะนำ
2: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไป

0: ยครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันเป็น
0: ป่าอย่างแท้จริงนะตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ปลาดูก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
1: แดงปลาดู
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่เอชนเดินนำเดินทางนิดนึงอันนี้ค
1: ือ
0: ยังไงบ้างฮะ
1: น
0: ี่
1: ค
0: ือหน้าใหญ่มาก
1: อย่างนี้ตรงนี้ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้ว
2: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนทั้งหมด
2: แต่จริงพอไปใสไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรร์นะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: ไปเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: เป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
0: มันเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินเทอร์เนียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค่ะเ
0: บ
2: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มๆหน่อย
0: ใช่กำๆเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมาก
1: ไม้แดง
2: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช่
0: ไหมไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: แล้วจะมัน
0: กำกำ
2: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทามอยส์เจอร
0: ์
2: บอด
0: ี้
2: โลชั่น
0: ใช่ใช
2: ่บอดี้โลชั่น
1: โลชั่น
2: อยู่ตลอดเวลาม ันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำ
2: ๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทนมากทนมาก
0: ฟังชานอล
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
2: ่ตรงนั้นจะเป็นปลาดูค่ะ
0: ปลาดูนู่นแล้วเราเดินวนไปดูปลาดูกันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม
2: ้นะฮะนั่นคือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
1: ลองวาดวงล้อม
0: ันใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
2: ันนี้10-12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
2: ใช่12นี่
0: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
2: 30
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
2: น
0: ี่
2: เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทําแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่ไหมฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
1: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
2: เป็นปลาดูค่ะ
0: ปลาดู
2: ตรงน
0: ี้ไม้ปลาดูนี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
2: ่ไม้ปลาดูเนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
1: เขาพี่เขาอินกับ
3: ผมชอบ
1: เนื้อไม
2: ้ชอบ
0: ไ
2: ม่แล้วเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
2: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
0: ั
2: ดกัน
1: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติ
0: ใช่ใช่
1: มันคือสมบัติของชาติคือเราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู
0: ้
1: ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู่
2: ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี้ก็เป็นแพงใหญ
2: ่เลยเล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายเสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
2: ตรงนี้ก็จะเป็นแตงกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่แตงกับตะเคียนโอ้แตงกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันแล้ว
2: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษ

0: เนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
1: เออใช่ใช่ใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ย
0: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
1: กาบเรือใช่ค่ะ
0: แล้วก็อย่างเตงเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เตงตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซุปเปอร์สตรองอะซุปเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
2: ็
0: ระดับสูง
1: 5ดาว
0: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
1: ไม่เห็นผัวสักนิด
0: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
0: อยู่มาแรกๆ
2: รุ่นคุณพ่อเลย
0: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
1: ค
0: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
1: อ
0: ะไม้
1: ใช้งานแล้ว
0: ไม้ใช้งานแล้วไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
1: ใช
0: ่มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่ใช่มีตำหนิ
0: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
1: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
1: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
0: เก็บไว้
1: เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนุ่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากด้วยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกนี่คือทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
0: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศอ่ะมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอื้อจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอื้อจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบน
1: ึง
0: มันก็จะเป็นวิธีนี
1: ้แต่ว่า
0: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได้ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
1: ์เป็นอาทิตย์อ่ะหลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย
2: ์โอเคประมาณนี้หลักๆ
1: เรารู้จักกับแมทเทียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไงคาแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันเนี้ยมาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
2: เริ่มเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร่
1: นอกจากจะได้วิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
1: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
1: เออ
2: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
1: เออใครหิ้วครูกลับบ้าน ไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่น เชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: end up here
2: ไม่รู้ฮะ
1: what did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this
2: as you said before like มีมาเยอะสองมีตัวหมาย
0: มีไม้เยอะ
2: ไม้ไม
0: ้ตามไม้มา
2: เยอะ
0: เออแต่เนี่ยตามไม้มา
1: ผมว่าไม่ใช่เยอะ you see the opportunities to like explore
2: and design and
0: so there are lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่
0: แล้ว
1: ด้วยแล้วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดี
0: uh-huh.
1: น่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอ๋นะ
2: correct yeah.
0: right oh, so which one is the first project that you work together
2: we start with the rail stool the first one
0: the stool
2: yeah
0: ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: the first project
2: the first
1: มาก after the graduate
0: วิเท
2: ีย
0: โอ้โหโอ้โหโอเคครับ
1: so who come up with the concept
2: yeah. it's just like kind of like organic yeah so it's like mm-hmm. okay
1: so more like brainstorming
2: exactly
1: okay, like ช่วย
0: improvising
1: คิดว่าเออ
0: ทำยังไงดี
1: ใช่ไหม
2: คะ try to find
1: now can you tell the story behind this
0: yes please
2: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi
0: okay
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหา
0: อัตลักษณ์

0: ของชลบุรี
1: and the origins the start of Thai Lim
0: ก็คือใช้ back story ของไต้หลิมมาทำเป็นตัวนี
2: ้ออกมาเป็นตัวนี้ how does it represent it? what did you pick to represent
1: so before Thai Lim was like build boats building building
0: boat อู่ต่อเรือครับ
1: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like sea, the boats to a seat.
0: Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
1: exactly. And so just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey. Even now it looks simple. It's like have the many angle.
0: มีดีเทลเยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเนี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พ
2: อ
0: โชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้สองชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอตัวโครงสร้างคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
2: ทำวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
2: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อบหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
0: แต่ว่าออก
2: แบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of
1: this one is a beam so basically we
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี้ยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
2: เดือย
1: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right โอเค
1: this one was just like yeah
0: ตอนเอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณสามีน่ารักมากเลย
1: โอเค so
0: when just like it's stackable
1: is like kind of like the part that you will just like
0: มันก็อยู่แค่นี
1: ้ like more or less we know that is like okay
0: อุ้ยสวยนะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep it away from
2: ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็
0: storage by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful
1: obsession with theSmall space compact so
2: ขนาดคนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก็
0: สวยงาม
2: ดูดีมินิมอล
0: ฟังชั่นอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าเข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
2: เล่นโทนซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเคทำไมคีบไปเลย
1: ชัวร์
0: โอเ
1: ค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่วันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
0: บางแสน
3: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักท่านนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
1: vacationfeeling relax
0: easy
1: so exactly so the type of furniture like the first design was like a low furniture that let you connect to the floor this like sabay position
0: เป็นฟอนิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานตรงนี
2: ้เรียกบ้านๆ
0: บ้านๆโอเค so let's do it

0: ำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนาะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับคืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: จะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อ่ะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช
1: ่หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกเนี้ยบางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิงเกิลเจ้าใต้นิ้วคือเราใส่คานแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาแบบมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่

0: แน่น 100% ครับเดี๋ยวขัดเอาเงี้ยป่ะ
1: ใช่ครับแล้วตัวนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
0: ถ้าสีมันจะโดดผมถอยมัน
1: ใช่ครับ
2: อย่างตัวเลขอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก
1: ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซ็ปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอเรชั่นของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับที่ให้เรา
2: ครับ

0: นะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน
1: ์ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากมากนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมงครึ่งถึง11 โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ทีวีเ
3: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
4: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
5: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
6: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
5: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
6: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
5: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
7: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
6: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่ง

0: ่หลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับที่จะมอบสาระที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับกฎหมายวันละนิดวันละหน่อยนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มอบให้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเอาไปใช้ประโยชน์กับทั้งตัวเองกับญาติกับเพื่อนฝูงต่างๆเหล่านั้นได้ทั้งหมดและสัปดาห์นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันใกล้เน
0: า
1: ะ
0: ใกล้แน่นอนค่ะ
1: เป็นเรื่องอะไรครับ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ค่ะเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยนะคะในตอนที่ชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพค่ะ
1: ครับเราเคยคุยกันในเรื่องของสิทธิของผู้ป่วยว่ามีอยู่อย่างไรแต่วันนี้เป็นเรื่องหน้าที่ดูให้ดีนะฮะเพราะมันตรงนี้มันคนละส่วนกันนะครับสิทธิต่างๆเรานั้นที่เราจะไปเลือกโรงพยาบาลต่างๆเรานั้นมีแต่ตรงนี้กลายเป็นหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่พ่วงมาด้วยกันอันนั้นหน้าที่ของการที่เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านั้นเวลาเราไปรับการรักษาต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องบอกไหมเพื่อให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเป็นพื้นฐานให้แพทย์ที่กำลังจะวินิจฉัยเราในการที่ป่วยในครั้งนี้ครั้งปัจจุบันตรงนี้จะได้ทราบข้อมูลที่เป็นมาต่างๆเหล่านั้นของเราตรงนี้เป็นหน้าที่หรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ทำตามเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้คงได้รับความกระจ่างนะครับใครครับที่จะมาให้ความกระจ่างครับ
0: วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาคมมาให้รายละเอียดกับเราค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างคะ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณธมลวันทองคำค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณบุรินยศเทียมเทพค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ครับนั่นคือทั้งสองท่านนะครับที่จะมาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นไปติดตามดูสาระนะครับว่าหน้าที่สำคัญชะไหนครับ
5: เชิญคุณประดิษฐ์พบหมอได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณชิดเชิญรับยาห้องโน้นนะคะเชิญคุณวรารักษ์วัดความดันค่ะความดันปกติไหมคะ
6: สวัสดีครับพี่เออสวัสดีครับพี่
7: แล้วไม่สบายกันทุกคนเลยเหรอ
8: แจ้งคนเดียวค่ะแต่นัดสองคนนี้ว่าจะไปธุระด้วยกันนะคะ
5: ใช่พี่เห็นพี่ป่วยมาตั้งนานแล้วนะคะนี่ยังไม่หายป่วยอีกเหรอคะ
7: รักษาจากที่อื่นมาตั้งนานแล้วก็ไม่หายก็เลยต้องการจะเปลี่ยนที่รักษาหมออื่นดูบ้างก็เลยมาที่นี่อ่ะ
8: ก็ดีนะคะแล้วพี่วัญชาติบอกคุณหมอคนใหม่หรือเปล่าคะว่าที่ผ่านมารักษายังไง
7: ก็ไม่ได้บอกอ่ะก็วันนั้นมาเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้สอบถามเรื่องนี้อ่ะตอนนี้ก็เลยทานยาทั้งของหมอเก่าและของหมอใหม่ก็อยากหายไวๆอ่ะ
9: แล้ว อาการของพี่วัญชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับ
7: หนักกว่าเดิมอีก
9: หน้าสั่น
7: เกิดพิษแพ้อย่างรุนแรงเลยแล้วอย่างมากเลยนี่แหละวันนี้ก็เลยต้องกลับมาหาคุณหมออีกนะสิ
9: เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกคุณหมอคุณใหม่ไหมว่าเรารักษาและทานยาอะไรมาบ้างหรือเปล่า
8: ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอเขามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาอยู่แล้วนะคะ
9: แต่คงต้องบอกนะเพราะคุณหมอเนี่ยจะได้รักษาเราถูกต้อง

0: ได้หายไว
1: หมอไม่ได้ถามพี่พี่ก็เลยไม่ได้บอก
2: เชิญคุณบัณฑิตรับยาห้องนอนนะคะเชิญคุณวราลักษณ์พบหมอได้เลยค่ะ
3: เชิญพี่วันชาติก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าดูจากอาการแล้วจะหนักกว่าดิฉันนะคะ
1: เอาอย่างนั้นเหรอ
3: ค่ะ
1: เออขอบใจนะถ้างั้นผมขอตรวจก่อนก็แล้วกัน
3: ค่ะ
4: จากกรณีดังกล่าวถึงแม้นายแพทย์จะไม่ได้สอบถามข้อมูลการรับประทานยาที่ผ่านมาผู้ป่วยจะต้องแจ้งให้แพทย์คนใหม่ทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
5: นะครับก่อนตอบนะครับอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะมือวางที่แป้นนะครับแป้นจะเป็นรูปมือนะครับแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับสะใจมากคุณธมนวันนะครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมเราต้องบอกหมอหมอไม่ได้ถามอะ
6: หนูว่าควรจะต้องแจ้งนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยหมอที่เราหาอยู่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ค่ะว่าก่อนหน้านี้คนไข้อะไปหาหมอคนไหนมาใช้ยาตัวอะไรอะคะถ้าสมมติว่าเราจ่ายยาไปแล้วยามันอาจจะแบบอาจจะมาตีกันหรือมันว่ามีเอฟเฟกต์ถึงกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนไข้อะอาการแย่ลงได้ค่ะ
5: ดังนั้นต้องแจ้งคือข
6: ้อก็ไก่ค่ะ
5: ก็ไก่ต้องแจ้งขอบคุณครับคุณบุรินยศครับ
7: ก็ไก่เหมือนกันครับ
5: แจ้งไหมครับแจ้งเหมือนกันทำไมคิดว่าแจ้งครับ
7: อ้าวถ้าไม่แจ้งหมอก็ไม่รู้ครับ
5: หมอไม่ได้ถามอ่ะ
7: อ
5: ๋
7: อ
5: เวลาเราไปหาหมอบางทีเราไม่มีเวลาที่จะพูดกับหมอสักคำเลยซ้ำไปถ้าหมอไม่ถามถามว่าเราจะไปนั่งเล่าให้หมอฟังหมอจะฟังไหมเออจะเปลี่ยนคำตอบไหมตกลงยืนยันเป็นข
7: ้
5: อ
7: ก่
5: อว่าต้องแจ้งนะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมครับหมอ
8: จริงๆควรจะต้องแจ้งครับเพราะว่างั้นหมอจะรักษาไม่ถูกเนื่องจากว่าบางทียาบางส่วนกินยาอย่างเดียวกันเลยกลายเป็น2เท่า3เท่าของที่ควรจะเป็นพิษหรือบางทียาคนละชนิดก็จริงนะมันขับถ่ายออกทางเดียวกันมันก็เลยทำให้เกิดโรคตับโรคไตพิการได้เพราะว่าแต่ถ้ารู้เนี่ยเขาจะได้หลีกเลี่ยงแล้วยาบางอย่างมันกินด้วยกันไม่ได้กินด้วยกันจะการไม่ฤทธิ์มากขึ้นเป็นพิษมากขึ้นเป็นควรจะบอกแต่ที่เราเจอปัญหาอีกอันหนึ่งคือมาหาหมอแผนปัจจุบันแต่แอบกินยาแผนโบราณด้ว
5: ย
8: แล้วไม่กล้าบอกนะถามก็ไม่บอกกลัวเดี๋ยวหมอจะว่าแต่เพราะเป็นพิษ
5: และนี่มันตีไหมหมอ
8: ตีกันแน่นอนเพราะบางทีขับบางทีออกทั้งตับทั้งคู่
5: เลย
8: ตับก็เลยขับออกไม่ไหวเพราะมันยาเยอะกันไปออกไม่ทันกลายเป็นโรคตับวายไปอีกมีปัญหาแทรกซ้อนท่านจริงต้องบอกว่าเรากินยาอะไรอยู่ไปหาอะไรมาแล้วถ้าไปบอกเนี่ยจะช่วยหมออย่างเยอะเลยอย่างพอหมอรู้กินยาอะไรมาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ใช่โรคอะไรจะได้คิดถึงอีกโรคอื่นไม่งั้นก็ต้องตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยๆพอรู้ว่าทำอะไรไปแล้วปั๊บจะบอกได้เลยสมมติกินยาชนิดนี้แล้วไม่หายเนี่ยเรารู้แล้วไม่ได้เชื่อตัวนี
5: ้
8: ต้องเป็นตัวอื่นก็จะคิดอีกแบบนึงถ้าไม่บอกเลยเนี่ยก็ไปตั้งต้นใหม่ใช้เวลาแล้วดีไม่ดีกินยาซ้ำ
5: ตรงนี้ถือเป็นหน้าที่ของคนไข
8: ้จริงๆแล้วเป็นหน้าที่คนไข้เนี่ยเวลามาหาหมอเนี่ยต้องเล่าประวัติให้ละเอียดว่าเราไปทำอะไรมาบ้างการที่ไม่บอกเนี่ยนะส่วนใหญ่จะอ้างว่าหมออยากไม่ถามเนี่ยเราเลยไม่บอกจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ถ้าไม่บอกเนี่ยเราเดือดร้อนเองนะความจริงเนี่ยหมอต้องตั้งต้นใหม่เลยแล้วยาเป็นพิษและอาจจะกินยาซ้ำกันด้วยอะไรต่าง
5: ทีนี้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วคนไข้เวลาไปหาหมอเนี่ยเกือบจะไม่มีเวลาคุยจริงๆนะในทางปฏิบัติจริงนะครับแล้วถ้าคุณหมอไม่ถามเงี้ยฮะถามว่าเราจะกล้าเล่าหรือบางทีเราก็ไม่กล้าเล่าเพราะเข้าไปก็กลัว
6: กล
5: ั
6: ว
5: อันนี้ความรู้สึกจริงๆนะฮะตัวนี้จะแก้ยังไงอ่ะ
8: แต่บางทีถามก็ยังไม่อยากบอกนะเพราะกลัวเดี๋ยวจะหมอจะว่าแกก็ไม่แอบกินยาอย่างอื่นด้วยไม่บอกอ่ะ
5: ใช่ๆ
8: แต่เราจริงๆมันเป็นหน้าที่ปัญหาตอนนี้คือเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยมากเกินไปคือในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไม่นัดเนี่ยมาไม่ได
6: ้
8: ทุกต้องฉุกเฉินจริง
5: ๆ
8: บ้านเรานี่มาต้องตรวจให้ได้ไม่ตรวจไม่ยอม
5: มันก็เลยเป็นจุดอ่อน
8: มันเลยกลายเป็นจุดอ่อนให้คนไข้มาวันนึงเป็นร้อยเงี้ยมันก็ใช้ดูเวลาคนละ2นาทีต่างประเทศต้องดูอย่างน้อย10นาทีแต่ถ้า10นาทีได้ก็คือต้องจำเป็นจริงๆถึงมาต้องนัดก่อนยกเว้นฉุกเฉินแต่ของเรานี่เป็นอะไรหน่อยก็มาหมดมันก็เลยทำให้กลายเป็นคนไข้มากเป็นผลเสียทำให้การรักษาเนี่ยไม่ดีสักทีคน
5: จริงๆหลายคนเคยเจอนะฮะว่าเข้าไปทำบางทีคุณหมอถามแค่อาการไม่ได้ถามว่าไปตรงไหนมาแล้วก็ตรวจบางทีก็แค่ดูลิ้นและสั่งยาแล้ว อันนี้คือความเร็ว สปีดอย่างที่คุณหมอ
8: ซึ่งจริงอันตรายเราไม่อยากให้เป็นแบบน
5: ี้นะครับ
8: เพราะมันบางคนบอกรอต้อง3ชั่วโมงตัว2นาทีอันนี้ก็จริงมันก็อันนี้ต้องแก้ไขเหมือน
5: ทีนี้ในมุมกลับเนี่ยเป็นมาตรฐานวิชาชีพนะครับว่าแพทย์จะต้องถามไหม
8: ครับสมมติเขาจะถามว่าเคยป่วยมาก่อนหรือเปล่าเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าถามกว้าง
5: ๆ
8: คือมันจะมีปัญหาถกเถียงว่าจะถามไหมว่าเคยเป็นมะเร็งโรคไม่เป็นโรคนี้มันชี้ทุกโรคนี่ชั่วโมงนึงไม่จบใครถามกว้างว่าเคยป่วยหรือเปล่าที่บ้านมีใครป่วยหรือเปล่ากว้างแพทย์เราทีนี้ถ้าไม่บอกไม่มีถ้าไม่มีอันนี้ก็เป็นปัญหาละ
5: ก็ขอบคุณคุณหมอเกณฑ์นะครับทั้งข้อนี้
6: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
5: เก่งมากนะครับครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
1: คุยกันถึงเรื่องพี่วันชาติพ่อนึกถึงเรื่องของน้าผมชายซึ่งเป็นญาติของเพื่อนอีกทีนึง
3: เป็นอะไรหรอน้าสมชายแจงก็รู้จักพี่เขานะคะ
1: ก็น้าสมชายเนี่ยเขาติดเชื้อ HIV นะสิและตอนนี้มีอาการปอดติดเชื้อแล้วด้วย
2: โอ้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยแล้วอย่างนี้น้าสมชายอาการเป็นยังไงบ้างล่ะ
1: ก็ต้องไปหาหมอเพื่อรักษาตามระเบียบนะสิแต่ที่รู้นี่ก็คือเนี่ยน้าสมชายเนี่ยไม่ได้บอกหมอนะสิว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV นั่นก็คือโรคเอดส์นั่นแหละ
3: ฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะทำไมเขาไม่บอกคุณหมอล่ะคะ
1: เอ้าก็เพราะโรคเนี้ยเป็นโรคที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับ
2: แล้วหมอที่รักษาเขาจะรักษาได้เหรอคะเขาทำไม่ถูกต้องนะคะแบบเนี้ย
1: ก็นั่นนะสิตอนนี้ก็ทำให้หมอเนี่ยวินิจฉัยโรคผิดแล้วก็รักษาไม่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่ทำให้อาการของน้าสมชายเนี่ยทรุดลงเรื่อยๆเลยนะ
3: แต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าโรคนี้เป็นความลับของผู้ป่วยนี่นาคนป่วยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่บอกหมอที่รักษาก็ได้ไม่ใช่หรอคะ
2: แต่ก็ควรจะบอกคุณหมอนะคะจะเก็บไว้เป็นความลับหรือจะปล่อยให้ตัวเองตายก็เลือกเอานะคะ
0: เดี๋ยวเชิญคุณชาติไปรับยาห้องร้อนนะคะ
1: ใช่ขอบคุณครับคุณหมอเออเดี๋ยวพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับหายไวๆนะคะ
1: ขอบใจมากค่ะ
2: ค่อยๆเดินนะคะพี่เชิญคุณวรารักษ์พบหมอเลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมชายป่วยเป็นโรค HIV ซึ่งเป็นโรคที่เป็นความลับของผู้ป่วยนายสมชายจะต้องแจ้งให้นายแพทย์ที่รักษาทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
5: ครับกติกาเดียวกันนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับไม่ทันเลยนะครับคุณบุรินทร์ยศคุณธมวันครับต้องแจ้งไหมครับ
6: ต้องแจ้งค่ะ
5: มันเป็นเรื่องความลับของเรา
6: ถึงว่าแม้ว่ามันจะเป็นโรคที่เหมือนว่าเป็นความลับของเราอะค่ะแต่ถ้าเราไม่บอกหมอแล้วเราจะไปบอกใครอะคะเพราะว่าหมอเนี่ยเป็นคนที่รักษาเราได้คนเดียวค
5: ่
6: ะ
5: นะครับเพราะงั้นต้องบอกนะ
6: ใช่ค่ะต้องบอกค่ะ
5: ตกลงยกข้อ
6: ก็ไก่ค่ะ
5: ขอบคุณครับคุณบุรินยศครับ
7: ก็ไก่เหมือนกัน
5: ตอบตามเขาทำไม
7: ต้องแจ้งถ้าไม่แจ้งก็เสียชีวิต
5: เสียอะไรนะเสียชีวิตได้เนาะถ้าไม่ใช่โรคนี้เป็นโรคอื่นนะต้องแจ้งไหม
7: ก็ต้องแจ้งนะครับ
5: ต้องแจ้งเหมือนกัน
7: เพราะหมอเป็นคนรักษา
5: เป็นโรคอะไรก็ต้องบอกนะครับนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานจริงหรือเปล่าไปเรียนถามคุณหมอครับ
8: อันนี้ถูกต้องนะคือต้องแจ้งแต่เพียงแต่ว่าหมอเองมีหน้าที่รักษาความลับผู้ป่วยถ้าหมอทราบแล้วเนี่ยหมอบอกคนอื่นไม่ได้
5: อันนี้
8: คือบอกหมอได้แต่หมอไปเล่าให้คนอื่นฟังญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงฟัง ไม่ได้อันนั้นเป็นความผิดของแพทย์ถ้าแพทย์ติดคุกได้เลยใช่ไหมเพราะแพทย์ก็ต้องรับทราบแต่เขาไม่ทราบเนี่ยนะรักษาไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะเหตุว่าอะไรนะเพราะเหตุว่าคนไข้ไอแบบเดียวกันคนปกติไอเนี่ยจนถึงเชื้ออย่างนึงคนไข้เป็นโรคเอสไอเนี่ยเชื้อคนละแบบเลยไปคนละทิศคนละทางรักษาคนละเพราะเชื้อความภูมิต้านทานไม่เท่ากันมันโรคจะมาคนละแบบฉะนั้นคนไข้บางคนบอกเอ๊ะเป็นความลับไม่บอกได้ไหมอะไรเงี้ย ไม่บอกก็ได้แต่รักษาละผิดมีปัญหาแต่จะมีบ่อยที่ข้างตอนนี้เวลาผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะไม่ยอมบอกเหมือนกันแต่ผ่านี้เขาก็จะขอเจาะเลือดต้องขออนุญาตเจาะคนไข้บอกไม่เจาะไม่ยอมให้เจาะไม่ยอมให้ตรวจท่านที่ตนเองรู้แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเพราะเครื่องไม้เครื่องมือบอกให้หมอก็ระวังตัวเองสิก็ต้องใช้เครื่องมือแย่ๆเลยแพงขึ้นอีกมาส
5: ั่
8: งเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นไม่เป็นก็ต้องป้องกันเต็มที่ ช้ถูก

0: มือ2ชั้นหรือ3ชั้นมันเสียเงินอีกมากมายแล้วบางทีการรักษาเนี่ยมันจะต่างกันจริงหมอเราเนี่ยถ้ารู้เป็นเอสหรือไม่เอสเข้ารักษาเหมือนกันหมดเวลานี้เอสไม่ใช่น่ากลัวนะต้องบอกตรงๆคนที่เป็นเอสเนี่ยสามารถอยู่ได้เหมือนคนปกติเลยเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนี่เรากลัวติดต่อตายไปใน2ปีเดี๋ยวนี้อยู่เท่าคนธรรมดาเพียงแต่ว่าต้องกินยาแล้วก็เป็นโรคเหมือนกับโรคเรื้อรังแล้วคือเบาหวานความดันคือไม่หายแต่ต้องกินยาตลอดชีพแต่ไม่ตายอาจจะไม่ติดต่อถ้ากินยาดีๆเนี่ยนะแทบจะไม่มีเชื้อในเลือดเลยไม่ติ ดต
1: ่
0: อแต่ว่าไม่หายขาดหยุดยาเมื่อไหร่จะกลับมาใหม
1: ่ทีนี้การบอกคุณหมอเนี่ยเราถ้าเผื่อมีเจ้าหน้าที่อื่นอยู่ด้วยจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าพยาบาลอาชีพอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องตรวจเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่เป็นส่วนตัวจริงๆบอกเฉพาะคุณหมออย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้ฮะ
1: อย่างเงี้ยได้เหมือนกันนี่ก็เป็นสิทธิ
0: ของผู้ป่วยที่จะมาเทียบที่แล้วเป็นหน้าที่ของหมอด้วยที่ต้องเป็นความรับผู้ป่วยเอาไปเล่าคือรู้จักคนคนนี้แล้วมีญาติพี่น้องเขาไปบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้เป็นโรคนี้อย่างนี้ไม่ได้ สิ่งที่เรารู้จากการรักษาพยาบาลเนี่ยบอกไม่ได
1: ้ครับงั้นตรงนี้มันก็จะมีสองส่วนนะครับก็คือส่วนหน้าที่นะครับที่เราต้องบอกว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่บ้างนะครับส่วนสิทธินั้นเนี่ยก็ยังมีสิทธิในการที่จะสงวนขอบอกเฉพาะแพทย์ได้ไหมนะครับแต่โดยกฎหมายแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็กฎหมายก็เข้ามาดูแลนะครับว่าตรงนี้คุณหมอหรือว่าทีมสุขภาพตรงนี้ก็ยังถือว่าต้องเก็บรักษาเป็นความลับเอาไปเปิดเผยตรงนี้ถ้าก็เสียหายขึ้นมาก็สามารถที่จะเรียกร้องอะไรต่างๆนั้นกันได้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณหมอท่านตรงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้ใครได้คะแนน
2: ตอบถูกอีกแล้วค่ะท
1: ั้งสองท่านเลยครับอ่ะปรบมือให้ด้วยนะยอดเยี่ยมครับครับนี่คือสาระนะครับที่เรานำเสนอในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยนะครับเราจะมีสาระที่สำคัญที่รออยู
2: ่ค่ะครับใช่แล้วค่ะในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือจะเจอกันบ่อยมากเลยค่ะคือผู้ชายค่ะเมา
1: ผู้ชายเมานี่เจอบ่อยเลย
2: เรื่องคนอื่นค่ะเรื่องของคนอื่น
1: ผู้ชายเมา
2: แล้วทีนี้ผู้หญิงก็เลยไปเปิดรีสอร์ทแล้วก็เข้าไปมีอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ตอนเช้าผู้หญิงก็เลยมาเรียกค่าเสียหายค่ะพ่อแม่เขาก็มาทีนี้ราคาก็เลยเกิดปัญหาน
1: ะครับว่าจะดำเนินคดีอะไรต่างๆเหล่านั้นได้บ้างมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสาระที่จะอยู่ในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนครับ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: สบายจริงๆเลยนะคะอาจารย์
4: สบายไม่ฟังแล้วห้ามลำบาก
3: ไม่เครียดไม่ลำบากใช่ไหมคะอาจารย์อ
4: ย่างวันนี้ผมว่าต้องสนุกเหมือนเดิม
3: แน่นอนค่ะอาจารย์คะดิฉันจะถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์สมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยเคยมีผู้หญิงมาเปิดโรงแรมให้อาจารย์แล้วก็ไปมีอะไรอะไรที่โรงแรมนั้นบ้างหรือเปล่าคะอาจารย
4: ์นี่สมัยหนุ่มๆเนี่ยไม่มีนะ
3: เหรอคะอาจารย
4: ์แต่ตอนแก่ๆพอมีบ้าง
3: โอ้จริงหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ย
4: ไม่มีไม่มี
3: อ๋อไม่มีเหรอคะอาจารย
4: ์เอาว่าแต่ว่าวันเนี้ยมีใครมาเปิดโรงแรมหรือเรื่องอะไรเกี่ยวกับโรงแรมหรือ
3: แน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบอกว่าไอ้วันที่เกิดเหตุน่ะเมาค่ะอาจารย
4: ์
3: พอเมาก็มีผู้หญิงไปเปิดรีสอร์ทให้1ห้อง
4: อันนี้
3: เสร็จแล้วก็เข้าไปมีอะไรอะไรกันที่รีสอร์ทนั้นแหละค่ะอาจารย์คะ
4: ใ
3: ครอะไรอะไรเนี่ยแหละค่ะอาจารย
4: ์
3: พอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าพ่อแม่ผู้หญิงมารอหน้ารีสอร์ทเลยค่ะอาจารย
4: ์
3: แล้วก็บอกว่าต้องเอาเงินไปให้เขา 100,000 บาท
4: ว้าว
3: ทอง5บาทแล้วก็ต้องแต่งงานกับลูกสาวเขาภายในเดือนหน้าค่ะอาจารย
4: ์
3: ท่านผู้ชมบอกตายแล้วเครียดมากเงินก็ไม่มีไอ้รักก็ไม่ได้รักแค่เมาเองก็เลยถามอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่อย่างนั้นพ่อแม่เขาบอกจะดำเนินคดีเลยอะค่ะเนี่ยจะฟ้องร้องเลยอาจารย
4: ์เอาอย่างนี้น
3: ะ
4: เข้าที่ดูท้องเรื่องที่อาจารย์เล่ามาหรือจะท้องลายหรือเปล่าผมไม่รู้ขอโทษดูจากท้องเรื่องแล้ว
3: ค่ะ
4: ผู้หญิงไปเปิดรีสอร
3: ์
4: ท
3: ใช่ค่ะ
4: แปลว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการข่มขืนหรือไปหลอกล่อล่อลวงแต่อย่างใด
3: ค่ะ
4: ไม่แน่ใจนะเผลอๆผู้หญิงมาหลอกล่อหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
4: เอาละดูจากพฤติการแล้วมันจะเป็นความผิดและมีสิทธิ์เกิดขึ้นตามกฎหมายต่อเมื่อฝ่ายชายนั้นไปข่มขืน
3: ค่ะ
4: แต่ถ้าเกิดขึ้นจากการยินยอมพร้อมใจสมัคร

0: อกสมัครใจมันจะหาความผิดใดๆไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะหน้าตาของเราเรือนร่างของเรา
1: ค่ะ
0: เป็นสิทธิของเราถ้าเราจะยินยอมนอนพลีกายพลีใจให้แก่ใคร
1: ค่ะ
0: กฎหมายบอกเฮ้ยอย่างนี้ไปเอาผิดเขาไม่ได้
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์แต่ก็ยังไม่รอดสันดอนนะคุณผู้ชาย
1: อ๋อ
0: เพราะต้องไปดูต่อไปด้วย
1: ค่ะ
0: ว่าผู้หญิงที่คุณไปร่วมหลับนอนนั้นเขาอายุเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ถ้าผู้หญิงอายุไม่เกิน15แม้เธอจะไปเปิดรีสอร์ท
1: ค่ะ
0: แม้เธอจะจูงไม้จูงมือ
1: ค่ะ
0: เปลื้องผ้าเปลื้องผ่อนให้กับเราเกิดเราฝ่ายชายไปร่วมหลับนอนกับเด็กอายุ14 15อาจารย
1: ์ก็ผิด
0: ตื่นมาก็คุกผิดติดคุกไปชำเราผู้หญิงอายุไม่เกิน15ปีเด็กไม่เกิน15ปีหรืออ้าวอายุเธอไม่เกิน18ปี
1: อ๋อค่ะ
0: แม้ว่าเราจะไม่ปลุกปล้ำไม่ข่มขืนกระทำชำเราแต่ก็จะผิดข้อหาพรากผู้เยาว
1: ์อ๋อค่ะอาจารย์
0: เพราะคนเขามีพ่อมีแม
1: ่
0: การจะไปร่วมนอนหรือจะไปที่ไหนอะไรอย่างไร
1: ค่ะ
0: ต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจอนุญาตจากพ่อแม่แต่ถ้าไม่เข้า2ประการคือ1ผู้หญิงคนนี้อายุเลย18แล้ว19แล้ว20แล้วและคุณผู้ชายนั้นไม่ได้ข่มขืน
1: ใช
0: ่ตอบได้เลยครับไม่ต้องเสียทองท่วมหัวและไม่ต้องเสียอะไรใดๆทั้งสิ้นแปลว่าฝ่ายหญิงกำลังกันโชคทรัพย์หรือเปล่า
1: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะสบายใจได้แต่ว่าข้อเท็จจริงอย่างที่บอกนะคะต้องดูก่อนว่าผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วเขาอะไรยังไงท่านผู้ชมจะมาอ้างเมาอย่างเดียวไม่ได
0: ้นะคะอาจารย์มาเป็นเหตุยกเว้นไม่ได้
1: ไม่ได้เลยนะคะอาจารย์บอกเมาก็เมารักก็ไม่รักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คนเมารอดตัวไหมครับ
3: โชคดีไป
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับที่ทำความกระจ่างให้เห็นนะครับว่าการที่จะมีความผิดนะครับในส่วนของการที่จะข่มขืนกระทำชำเรานั้นมันต้องเกิดขึ้นจากความไม่ยินยอมนะฮะแต่กรณีนี้ฝ่ายสตรีนั้นไปเปิดรีสอร์ทให้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือถึงแม้เขาจะยอมก็ตามถ้าเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับอายุ15ถึง18เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งถ้าต่ำกว่า15นี่ไม่ได้แน่นอนนะครับ
3: อัน
2: น
3: ั้น
2: ก
3: ็
2: ต้องเช็คบัตรประชาชนมันจะมีเวลาเช็คไหมอาจารย์ออยนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้ความกระจ่างนะครับเพราะบางทีเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าบางคนก็ใช้สิทธิทางกฎหมายเนี่ยไปเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับอันนั้นต้องพึงระวังนะครับแต่กรณีก็เป็นเรื่องของการที่ฟ้องทางแพ่งอันนั้นก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับก็ถ้า
3: อย่าไปทำ
2: อย่าไปเอาเป็นเรื่องของความรู้สึกดีกว่านะครับถ้าจะยอมกันไม่แต่ว่าให้ดูกฎหมายด้วยนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนั้นสาระในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับที่ให้ความกระจ่างวันนี้ครับขอบคุณท่านครับ
4: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมในการทั้งสองท่านนะครับคุณธมลวันและคุณบุริมยศนะครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า defamation ค่ะแปลว่าหมิ่นประมาทนะคะหมายถึงการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังค่ะ
2: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนด แล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่อง

0: จนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่า